0: หิวทุกๆสัปดาห์เลยนะคะกับคุณกริชนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารกันค่ะลิซ่าจะพาคุณฟังไปเที่ยวกันค่ะชวนคุณฟังไปเที่ยวสำหรับใครที่กำลังมองหาทริปท่องเที่ยวที่ให้รางวัลกับตัวเองนะมีใครหาอยู่บ้างไหมนะคะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขแล้วก็ความสบายนะคะวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 มาแนะนำค่ะกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดนนะคะ4วัน3คืนค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือเส้นทางที่ Exclusive มากๆเลยนะคะที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะพาคุณล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกนะคะย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะคะแล้วก็นั่งกระเช้าลอยฟ้านะคะทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนนะคะแล้วก็ที่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมสำริดบนยอดเขาที่สูงสุดในเวียดนามใต้ร่วมกันด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะความพิเศษสุดๆนะของทริปนี้ก็คือจะได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานนะไปฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับพร้อมเติมรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับเรื่องกินนอนก็ไม่ต้องห่วงนะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนมีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไซง่อนตอนค่ำคืนด้วยนะครับอ่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะครับเดินทาง28พฤศจิกายนจนถึง1ธันวาคมนะฮะท่านละ 39,900 บาทนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดสามารถที่จะสมัครด่วนได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0944803034และ094396649นะครับรีบโทรกันเข้ามาจำนวนจำกัดนะครับ
0: อืมนะคะเป็นทริปที่น่าสนใจมากๆเลยนะแล้วก็มีทั้งความรู้นะคะความสุขสบายนี่โอ้โหต้องทริปนี้เลยนะคะเผื่อใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์เจตค่ะเมื่อเบรกที่แล้วอาจารย์กำลังจะพูดถึงข่าวข่าวหนึ่งนะคะเชิญ
1: ได้นะครับก็เป็นข่าวอุบัติเหตุนะครับที่อินโดนีเซียนะอัปเดตกันนะครับถ้าจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรือเฟอร์รี่นะครับข้ามฝั่งเนี่ยที่ล่มนะฮะตอนนี้ก็กำลังตามหาอยู่นะครับอัปเดตล่าสุดครับ China News Asia ครับบอกว่า Death toll from capsized ship in Indonesia rises to 26 as search continues for 109 missing passengers นะฮะคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่26รายแล้วก็ยังสูญหายอีก109รายนะครับจากทั้งหมดเนี่ยนะครับเรือลำนี้เนี่ยชื่อว่า Virgo Transport 8นะครับก็มีผู้โดยสารเนี่ย243คนนะครับแล้วก็มีลูกเรือเนี่ย30คนด้วยกันนะครับอากาศไม่ดีนะฮะในวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับเดินทางจากสุราบายาที่อีสจาวานะครับไปที่บันจามาซินในเซาท์คาลิมันตันนะครับตอนนี้ก็ยังหาอีก109คนไม่เจอนะก็เป็นอีกอัปเดตหนึ่งแล้วก็เป็นข่าวใหญ่มากๆนะที่อินโดนีเซียเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วทีนี้มาอีกข่าวนึงอัปเดตเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของพายุที่ญี่ปุ่นนะครับผมเนี่ยไปญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ที่สัปดาห์ที่แล้วไม่อยู่เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยวันที่พายุกำลังแบบห่างๆพายุเริ่มมาแล้วพอดีเลยนะครับพายุลูกนี้นะครับชื่อว่าตู้เจวียนนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกเป็นหมายเลขอันนี้คือพายุหมายเลข25ของปีนี้นะซึ่งถือว่ามาเยอะมากนะฮะก็อัปเดตก่อนตู้เจวียนเนี่ยนะทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย9รายแล้วก็สูญหาย5รายในญี่ปุ่นนะครับก็เทฝนลงมาปริมาณมากที่สุดในประวัติการแล้วก็ก่อให้เกิดดินโคลนถล่มหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นคันโตเนี่ยก็จะมีโตเกียวอยู่ในนั้นด้วยนะครับไซตามะชิบะนะด้วยเหตุนี้เนี่ยทำให้เที่ยวบินนะครับในฮาเนดะแล้วก็นาริตะเนี่ยต้องแคนเซิลกันเยอะมากแล้วก็เรียกว่าโกลาหลกันเลยทีเดียวนะครับมีผู้เสียชีวิต9รายแล้วก็สูญหาย5รายนะครับโดยที่พายุไต้ฝุ่นกำลังแรงลูกนี้ก็เคลื่อนตัวเข้าญี่ปุ่นตั้งแต่วันจันทร์ที่21ผมเนี่ยบินออกมาเที่ยงคืนของวันที่20คุณลิซ่าเรียกว่าพอดีเลยอะ
0: ออกมาได้ก่อนนะคะพายุมา
1: ใช่นิดเดียวเองแต่ว่าฝนก็ตกลมก็เริ่มแรงแล้วนะครับแล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยปุ๊บเช้าวันที่21ปุ๊บพอดูข่าวโอ้โหนะฮะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยฝนตกมาหลายชั่วโมงในภูมิภาคคันโตนะครับแล้วก็ยังมีปริมาณน้ำฝนที่วัดได้มากถึง832มิลลิเมตรต่อ ในเวลา48ชั่วโมงเนาะถือว่าเยอะมากนะถือว่าสูงมากนะครับในจังหวัดชิบะมีผู้เสียชีวิต6รายสูญหาย3รายคานากาวะผู้เสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็ยังมีผู้เสียหายนะครับในเมืองโยโกสุกะแล้วก็มิโอรุด้วยนะครับอันนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า600หลังในจังหวัดชิบะคานากาวะแล้วก็อิบารากินะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารมาจากทางญี่ปุ่นครับ
0: ค่ะนะคะจากญี่ปุ่นนะคะ เราไปดูกันที่กัมพูชากันบ้างนะคะไปดูกันเรื่องอัปเดตเรื่องของการจัดการเรื่องของสแกมเมอร์กันบ้างนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะคะก็ได้มีการทางฮุนมาเน็ตเนี่ยค่ะได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนนะคะระหว่างการประชุมระดับนานาชาติว่าด้วยการปรับปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ณกรุงพนมเปญ นะคะโดยย้ำว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยจะไม่ยอมเป็นที่หลบภัยเซฟเฮเว่นนะคะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือขบวนการหลอกลวงออนไลน์อีกต่อไปนะท่ามกลางกระแสการกดดันจากนานาประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศที่เรียกร้องให้มีการกวาดล้างอุตสาหกรรมผิดกฎหมายซึ่งสร้างความเสียหายมหาศาลทั่วโลกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะคราวนี้ผู้นำกัมพูชานะคะก็ได้ชี้แจงต่อตัวแทนรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บังคับใช้กฎหมายจากหลายประเทศนะคะรวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ยกระดับมาตรการกวาดล้างอย่างจริงจังผ่านปฏิบัติการภายใต้แนวคิดทำความสะอาดบ้านของเรา Clean Our Home นะคะซึ่งถือว่าเป็นภารกิจระดับชาติโดยตระหนักดีว่าอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่นำความเดือดร้อนมาสู่เหยื่อในหลายประเทศแต่ยังส่งผลกระทบแล้วก็สร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจอันดีงามของกัมพูชาด้วยนะคะตามรายงานของทางกัมพูชาค่ะเขาระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการสั่งปิดศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์นะคะไปแล้วมากกว่า660แห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งเข้าจับกุมแล้วก็ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการไซเบอร์สแกมรวมแล้วเกือบ 30,000 คนนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลยังได้นำเสนอหลักฐานการปราบปรามด้วยการบุกเข้าไปยึดแล้วก็สั่งปิดพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า120เฮกตาร์ซึ่งเคยถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลักของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีแรงงานถูกบังคับใช้แรงงานนับหมื่นคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการประชุมครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางด้านการเมืองแล้วก็การทูตของต่างชาติอย่างมากเลยนะคะโดยก่อนหน้านี้นะคะไม่กี่วันทางการสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ระงับวีซ่าบุคคลสำคัญหลายรายรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ในกัมพูชาอย่างเช่น Prince Group นะคะเนื่องจากว่าพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็แก๊งสแกมเมอร์อีกทั้งบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็องค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนต่างก็มองว่ามาตรการที่กัมพูชาดำเนินการอยู่นั้นยังเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยเริ่มกระจายตัวไปยังพื้นที่ย่อยๆหรือข้ามแดนไปยังประเทศใกล้เคียงเรียบร้อยแล้วนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านขององค์การระหว่างประเทศนะคะเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ค่ะ United Nations Office of Drug and Crimes รวมถึงสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI เนี่ยค่ะก็ได้ย้ำในที่ประชุมตรงกันว่าการที่จะกวาดล้างเพียงแค่ตัวอาคารหรือจับกุมผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเนี่ยยังไม่เพียงพอแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีการสืบสวนลึกไปถึงระดับหัวหน้าขบวนการเครือข่ายฟอกเงินนะคะแล้วก็การแบ่งปันข้อมูลการข่าวนะคะระหว่างประเทศอย่างจริงจังเพื่อที่จะตัดวงจรอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ทวีความซับซ้อนให้หมดสิ้นไปให้ได้เลยนะคะแต่ก็เป็นความคืบหน้าที่กัมพูชาออกมาแหละว่าจะไม่ยอมให้กัมพูชาเป็น safe haven นะคะเป็นที่หลบภัยอีกต่อไปสำหรับสแกมเมอร์นะคะจาก France 24ค่ะ Cambodia no safe haven for cyber scams PM says ค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นอีกความพยายามหนึ่งของทางด้านของกัมพูชานะที่จะลบภาพนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมครับคุณลิซ่า
0: ค่ะได้เลยค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของมนต์เสน่ห์อาหารของเมียนมา EP 3ค่ะ
2: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหน ลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทย

0: พื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงเจาะลึก ASEAN เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะสัปดาห์นี้เป็น EP ที่3แล้วนะคะคุยกันเรื่องของมวลเสน่ห์ของอาหารเมียนมากันค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึก ASEAN
3: สวัสดีค่ะคุณกฤต
5: สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
3: นะครับ
6: ดูฉากหลังก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่ไม่ใช่บ้าน
5: ใช่ครับวันนี้มาที่ชิงเต่าครับ
3: ไปทำอะไรคะคุณกฤตคะ
5: มากับทางอสมทนะครับกลุ่มของแฟนคลับของ 96.5 มาเที่ยวกันนะครับมาดู
6: ครับเชียงเต่าผมไม่เคยไปแต่ได้ยินว่าสวยอากาศดีเบียร์อร่อยจริงไหมฮะ
5: ใช่ครับก็มีเบียร์ชิงเต่าที่ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศจีนนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วก็ส่งออกไปมากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับแบบเป็นผมไม่ทานเบียร์จันเจียดผมเลยเดินดูเงาๆเงย
6: ๆแต่เมืองสวยใช่ไหมที่ว่าเมืองสวย
5: สวยมากครับ
6: มันเป็นโคโลเนียลเน
5: า
6: ะ
5: ใช่ครับเป็นสไตล์โคโลเนียลสไตล์การปกครองมาจากเยอรมันนะครับ
6: แต่อีกเมืองนึงเป็นอีกเมืองนึงในลิสต์ผมในจีนที่อยากไปนะผมอยากไปหลายเมืองอยู่เหมือนกันอยากไปซีอานอยากไปชิงเต่านะครับเสียดายไม่มีโอกาสได้ไปจอยนะก็เก็บเกี่ยวบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับ
5: ได้ครับได้ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของมนต์เสน่ห์ของอาหารเมียนมาต่อเป็นตอนสุดท้ายนะครับเพราะว่า
6: แต่เดี๋ยว
5: จะงง
6: ค่ะแต่เดี๋ยวให้คุณลิซ่าทำหน้าที่กันฮะ
3: ถูกค่ะทวงของรางวัลค่ะ
5: ครับผมก็รางวัลจะเป็นลูกอมรสทุเรียนจากเวียดนามนะครับมีอยู่3รางวัล
3: น่าสนใจดูภาพแล้วเนี่ยค่ะน่าทานมากๆเลยนะจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เป็นรสทุเรียนเขาบอกว่าเป็นทุเรียนคิวบ์ชูการ์นะคะมีสามรางวัลด้วยกันนะคะวันนี้คำถามคืออะไรคะคุณกฤตคะ
5: คำถามคือกะปิหรือกะปี้นะครับของพม่าเนี่ยนะครับมันดีที่สุดในเมียนมาเนี่ยมีทั้งหมดมีอยู่2รัฐด้วยกันคือรัฐอะไรบ้างนะครับ A ก็รัตนาวสีกับรัฐอียาวดีบีก็รัฐมอนกับรัฐยะไข่ครับ
3: โอเคคราวนี้ทวนคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะร่วมสนุกทาง SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399 4689399นะคะทางคำถามนะคะสำหรับคำถามนะคะกะปินะคะภาษาเมียนมาเขาเรียกว่างะปี้นะคะที่ดีที่สุดของเมียนมามีอยู่2รัฐด้วยกันนะคะเขามี2รัฐเนี้ยคือ2รัฐอะไรนะคะ A คือรัตนาวสีแล้วก็รัฐอียะโอดีนะคะแล้วก็ B คือรัฐมอนกับรัฐยะไข่นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกสามารถที่จะตอบ A หรือ B เข้ามานะคะเข้ามาทาง SMS ค่ะ4689399พร้อมกับชื่อที่อยู่

0: านอาหารของเมียนมานะครับก็อย่างเช่นพวกแกงต่างๆก็มาจากทางอินเดียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อาหารทางลัดฉานก็จะมาจากประเทศจีนหรือว่าลัดกะชินนะสิงโปร์นี่ก็มาจากประเทศจีนเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะประเทศเมียนมาเนี่ยมันมีหลากหลายเผ่าพันธุ์มากแล้วก็แต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเองที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ยังมีพวกชนชาติพันธุ์ที่อยู่บนภูเขานะครับพวกที่อยู่ที่สูงนะครับพวกนี้ก็จะได้รับอิทธิพลจากทางฝั่งของชนชาติพันธุ์ของเขาเองมาโดยเฉพาะนะครับจะมีอย่างเช่นเราจะเห็นว่าทางกะชินเนี่ยเขาก็จะมันจะมีชายแดนที่มันหนาวใช่ไหมครับมันก็เลยอาหารมันก็เลยต้องเผ็ดร้อนนิดนึงแล้วก็ต้องเปรี้ยวนะครับรสจัดแล้วก็เปรี้ยวนี่เป็นเปรี้ยวจากมูกวาก็คือลูกเขาเรียกว่าลูกมะขามป่านะครับซึ่งมันลูกใหญ่ๆกลมๆเหมือนลูกแอปเปิลนะครับสีเขียวสดนะครับอันนั้นคือเขาจะมาฝานเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็เอามาเก็บมาถนอมอาหารได้แล้วสำหรับต้มซุปต้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อร่อยนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนกับมะนาวนะครับแต่ว่ารสเปรี้ยวที่ออกเป็นเอกลักษณ์ของตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ยังมีพวกลัดชินพวกนี้ก็จะมีมันจะติดอินเดียกับติดบังกลาเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแต่ว่าเขาก็ไม่มีทะเลดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องเอารสชาติของเนื้อสัตว์นะครับมาทำหรือแม้กระทั่งของพม่าตอนกลางซึ่งพม่าเนี่ยเขาก็ต้องอยากจะเก็บถนอมอาหารเนี่ยเขาก็หาวิธีการใช้น้ำมันเยอะๆเพื่อมาคุมหน้าของอาหารอย่างนี้เป็นต้นแต่วันนี้ที่อยากมาเล่าให้ฟังสุดท้ายก็คือเพราะว่าที่แม่บ้านที่บ้านที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นแม่บ้านชาวปะโอนะครับก็เลยจะนำอาหารของปะโอมาเล่าสู่กันฟัง
1: ครับก่อนอื่นเลยอยู่แถวไหนฮะชาวปะโอเน
0: ี่
1: ยไม่เคย
0: ปะโอ
1: ไม่เคยคุ้นเลย
0: ครับปะโอนี่เป็นชนชาติพันธุ์ที่อยู่ที่ตองจีนะครับที่อยู่ที่ทะลัดฉานตอนใต้นะครับมาฝั่งค่อนออกไปทางแม่ฮ่องสอนขึ้นไปด้านเหนือสุดนะครับของแม่ฮ่องสอนขึ้นไปนะครับชาวปะโอเป็นชนกลุ่มใหญ่นะครับอาจารย์มีเขามีกองกำลังชนชาติพันธุ์ของเขาเป็นของตัวเองด้วยนะครับถือว่าเป็นชนที่กลุ่มไม่เล็กทีเดียวถ้าเราไปตองจีเนี่ยถ้าเราจะไปเที่ยวเจดีย์โกโก้นะครับซึ่งเจดีย์โกโก้ก็คือเป็นเจดีย์ที่มีอยู่ประมาณ 2,400 องค์ที่อยู่เรียงรายกันนะฮะตั้งแถวยาวเหยียดนะครับแล้วก็เจดีย์ก็สูงไม่มากประมาณสัก2เมตรเศษๆนะครับก็สูงกว่าหัวคนนี่เล็กน้อยก็จะวางเรียงรายกันเต็มไปหมดตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นเขตอิทธิพลของปะโอเขารัฐบาลเมียนมาเองก็บังคับนะครับใครจะไปเที่ยวตรงนั้นเนี่ยจะต้องใช้ไกด์ที่เป็นชาวปะโอโดยเฉพาะนะครับแต่ของเขาเองเนี่ยเขาก็มีอาหารการกินของเขาที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าชาวปะโอเนี่ยเขาจะนิยมทานพวกข้าวที่เอามันหุงสุกแล้วนะครับแล้วก็มาผสมใส่กับ อะไรอ่ะงาดำที่ตำนะตำงาดำสนิทเนี่ยมาผสมแล้วก็จะมีพวกปลาแห้งมั่งมันพวกมันอลูฮะถ้าพูดถึงมันอลูคนจะอาจจะไม่รู้จักน้องซูนิซ่ารู้จักดีก็คือมันฝรั่งนั่นแหละครับ เอามันฝรั่งมาตำเสร็จแล้วก็มาผสมกับข้าวนะครับแล้วก็เอาไปห่อใบตองแล้วไปย่างไฟอีกทีนึงนะครับอันนั้นเขาเรียกว่าปะโอเขาเรียกว่าปะโอตกนะครับหรือว่าปะโอทมินนะปะโอโตทมินนะครับก็ตรงนั้นก็จะมีกลิ่นของควันไฟนะครับมีกลิ่นของใบไม้นะครับที่มันหอมนะครับแต่ที่กรุงเทพก็มีนะครับชาวชุมชนชาวปะโอที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแถวๆบางกะปิแม่บ้านผมก็อยู่แถวนั้นเนี่ยบางทีเขาก็ซื้อมาให้ทานนะครับก็แต่ว่ามันไม่มีใบไม้เหมือนที่ปะโอละเขาก็จะเอาใบตองมาห่อกันอันนี้ในกรุงเทพแต่ก็ถือว่าแก้ขัดไปได้นะครับแล้วอันหนึ่งที่เขาชอบมากๆที่สุดก็คือซีโตเฟินนะฮะซีโตเฟินก็คือเหมือนคล้ายกับข้าวแรงฟืนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวแรงฟืนเพราะข้าวแรงฟืนนี่มันจะเป็นแท่งนะครับเป็นแข็งนะครับกระด้างแต่ซีโตเฟินเนี่ยก็คือข้าวแรงฟืนต้มนั่นแหละเหมือนคล้ายๆก็ต้มแต่ว่าเขาก็จะเวลาจะทานเนี่ยเขาก็จะตักที่มันเละๆ เนี่ยนะครับคล้ายๆก็ต้มเนี่ยมาราดบนเส้นหมี่บ้างเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้างนะครับแล้วก็ผสม

0: กับเครื่องปรุงที่เป็นพริกนะครับพริกคั่วของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็ใส่พวกอะไรอ่ะพวกถั่วพวกงาพวกนี้นะครับใส่เข้าไปผสมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วเข้าไปก็อร่อยนะครับซึ่งวัฒนธรรมการกินทานซีโตเฟินของชาวปะโอกับชาวยูนานเนี่ยหรือที่คุณหมิงเขาก็มีแต่ว่าของเขาจะรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับก็ของปะโอเขาจะมีรสชาติของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเองนะครับเพราะว่าเขาที่นี่เนี่ยที่ชาวปะโอเนี่ยเขาจะใช้พวกงาดำเนี่ยเป็นอาหารปรุงรสนะครับเป็นเครื่องปรุงรสจัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆเมนูทีเดียวเขาจะเอางาดำมาผสมอย่างข้าวกันจิ้นนะครับที่เหมือนของภาคอาหารเหนือที่ปะโอก็มีนะฮะน้องลิซ่าแต่ว่าเขาจะใช้พวกสมองหมูนะครับมาผสมนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มันก็เป็นอีกรสชาตินึงที่แปลกๆก็อร่อยดีมันๆนะครับแต่ว่าทานเยอะก็ไม่ไหวเพราะแก่ตัวละนะครับทานไม่ได้เยอะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาทานกันเป็นชีวิตจิตใจก็คือเขาเอาพวกผักที่ผักกาดเขียวใหญ่นะครับเหมือนบ้านเราที่เอามาทำเกี๊ยวฉายนะอันนั้นน่ะเอามาต้มแล้วก็เขาทานแบบง่ายๆนะครับก็คือทุกขิงใส่เข้าไปใส่เกลือใส่พริกไทยเข้าไปแค่นั้นนะครับแล้วก็พริกไทยก็เป็นพริกไทยดำเช่นเคยนะครับแล้วก็กลิ่นจะหอมแต่รสชาติเนี่ยก็จะมีแต่เค็มกับขมนะครับก็คือขมของผักนะครับอันนั้นเกิดเขาทานกันแทบจะทุกมื้อก็เห็นเลยนะครับว่าเรื่องของซุปชุนฉ่ายเนี่ยนะครับของเขานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาทานกันบ่อยๆซึ่งบ้านเราเองอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับก็คือรากเขาเรียกว่ารากชูนะรากชูเนี่ยผักชูทั้งบ้านเราจะไม่เคยมีใครทานกันมีแต่คนทางเหนือก็คือคนทางแถบแม่สายนะหรือว่าแถวเมืองฝางพวกนี้นะครับที่เขาเอารากอันนี้มาแล้วก็มาทำเป็นผักกาดดองร่วมกับผักกาดใส่แครอทใส่ผักกาดใส่หัวไชเท้านะครับไปดองเผ็ดๆนะครับอันนี้ก็รากชูเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ชูโรงทีเดียวนะฮะถ้าคนทั่วๆไปที่เป็นคนยูนานเนี่ยเขาก็เรียกว่าจิ้วฉายเกิงนะฮะจิ้วฉายเกิงก็คือ
1: เคยเห็นแต่ไม่เคยกินฮะ
0: อร่อยนะฮะอาจารย์เจตต้องลอง
1: เดี๋ยวต้องลองครับคือมีโอกาสฟังที่เล่ามา3 EP เนี่ยน่าลองแล้วก็เปิดหูเปิดตามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะต้องไปตามรอยนะก็ยังไงฝากเก็บบรรยากาศที่ชิงเต่าด้วยนะครับ
0: ครับผมครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าบรรยากาศของชิงต่อให้ฟัง
1: ได้เลยครับ
0: ก็อาทิตย์นี้ก็คงจะขอจบอาหารของเมียนมาเนี่ยด้วยอาหารด้านสุดท้ายก็คือกันปานะครับเพราะว่าถ้าภาษาเมียนมาเขาเรียกว่าอาแมจกนะฮะอาแมจกนี่ก็คือว่าเขาเอาเนื้อทุกปีใหม่นะครับคนเมียนมาเนี่ยเขาเวลาเขาฆ่าวัวเนี่ยตัวใหญ่นะครับเขาก็จะเอาเนื้อที่ดีที่สุดเนี่ยมาตากแห้งนะครับแล้วก็ใช้กลิ่นของสมุนไพรเนี่ยผสมนะครับแล้วก็ตากหมักเกลือนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีพวกอะไรมะแขวนบ้านเราที่ทางเหนือเนี่ยเอามาใส่ลาบนะครับเขาก็จะมาตำถ้าคนทางกรุงเทพปัจจุบันนี้ก็ต้องเรียกว่าพริกเสฉวนหรือว่าพริกหอมนะครับนะมาผสมแล้วมันจะหอมแล้วก็ตากแดดแล้วก็เวลาทานก็จะมาหั่นนะฮะหั่นเป็นชิ้นๆบางๆเนี่ยเอาไปทอดนะครับผัดกับพริกอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: น่าทานมากนะก็เดี๋ยวมีโอกาสก็เดี๋ยวขอติดตามทีมให้หมดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณปริตครับ
0: ครับครับเดี๋ยวยังไม่ได้เฉลย
1: ใช่ลืมสำคัญเฉลยครับ
0: เฉลยครับก็คือกะปิเนี่ยลัดมอนนะครับกับกะปิยะไข่เนี่ยจะขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ลัดมอนนี่เป็นกะปิแห้งนะครับที่ค่อนข้างจะหอมนะครับแล้วก็มันหอมคล้ายๆถ้าคนชอบทานปลาเนี่ยก็จะชอบนะครับแล้วก็ยะไข่ก็เป็นกะปิที่เปียกแล้วก็กลิ่นจะรุนแรงเหมือนกันแล้วก็เขาจะเอามาใช้จิ้มซีฟู้ดทำกินทานกับขนมจีนอะไรต่างก็จะใช้กะปิตัวนี้นะครับต้องงับพี่ครับครับ
2: เพราะฉะนั้น B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอ้ดีนะคะที่เตือนให้เฉลยเนี่ยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเกือบลืม
1: แล้วหิว
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณปิ๊กค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ฤษอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะรู้ผลนะฮะของ American Got Talent ใช่ไหมครับลิซ่าน
0: ะคะน้องเนเน่นะคะ
1: เนเน่รอยัลนะครับต้องเชียร์นะตอนนี้หลายๆโพลก็ออกมาว่ามีโอกาสสูงมากนะแล้วก็ที่สำคัญในก่อนหน้านี้ได้มีการปล่อยคลิปนะวิดีโอว่าผู้สมัครแต่ละคนเขาเรียกอะไรผู้ finalist แต่ละคนเนาะอยากขึ้นแสดงกับใครน้องเนเน่เลือกใครรู้ไหม
0: ใครคะ
1: Linkin Park ฮะทีนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่าวันนี้ผมพูดแล้วยังขนลุกเลยนะว่าอุ้ยถ้าเกิดเนเน่ได้ขึ้นกับโชว์กับ Linkin Park กับคุณลิซ่า
0: ค่ะ
1: มันจะสุดขนาดไหนเนาะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับฝากติดตามเอเชียนเกมด้วยนะวันนี้ก็มีหลายโปรแกรมที่น่าสนใจเชียร์นักกีฬาไทยที่สำคัญคือเดี๋ยวเทพบิลเนาะนะจะลงวิ่งนะครับ100เมตรนะครับในรอบฮีทเนาะนะก็ต้องไปลุ้นกันเพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราจะได้เห็นนักกีฬาวิ่งของไทยนะครับมาคว้าเหรียญเอเชียนเกมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือฝนตกน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพเนี่ยคลี่คลายแล้วแต่ว่าทางพัทยาทางบางละมุงทางแถบนั้นนะฮะยังเห็นภาพข่าวเมื่อคืนแล้วน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายนะครับ
0: ค่ะนะคะก็เป็นเล็กน้อยปิดท้ายรายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกับเราสองคนใหม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถ ธนัฐนากุลมาพร้อมกันกับหน้า1ของหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับผลโหวตของอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็คงจะมีความคืบหน้าถ้าเกิดว่าทันรายการของเราเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบนะครับแต่ว่าในส่วนของออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าคะแนนของน้องเนเน่ตอนนี้กำลังนำลิ้วเลยนะครับมีเรื่องของการบ้านการเมืองด้วยนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับแต่ว่าขอแจ้งข่าวร้ายกันก่อนเลยครับเรื่องของน้ำมันเพราะว่าเมื่อวานนี้ครับช่วงค่ำๆกบน.

0: มีมติลดเงินชดเชยดีเซล B7 ลง19สตางค์ต่อลิตรแล้วก็ B20 ลง26สตางค์ต่อลิตรครับส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้นไปเช้าวันนี้นะครับ75สตางค์ต่อลิตรหลังจากราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดนะครับส่งผลให้ดีเซล B7 ตอนนี้ทะลุเข้าไป41บาท44สตางค์ไปแล้วนะครับซึ่งการปรับขึ้นมีผลตั้งแต่ช่วงตี5ที่ผ่านมาครับส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเลี่ยงตอบปมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าบอกว่าตอนนี้นะครับยังไม่ตอบเรื่องของการเมืองเพราะว่าสัญญาณยังมาไม่ถึงครับส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็มีการไล่ที่มาของนาฬิกาซึ่งสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่บนข้อมือของใครบ้างนะครับดูรายละเอียดกันเลยนะครับสำหรับเรื่องของการดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสภาชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามถึงกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่ขณะนี้มีกระแสข่าวเรื่องของการร่วมรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าวครับวันนี้ตนต้องดูข่าวจากสื่อเป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องข้อที่จริงในการหารือกันตนยังไม่ได้ยินเลยพร้อมย้ำว่าทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบเป็นการบูรณาการความคิดเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ก็บอกว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติไม่ต้องไปคิดมากเพราะรัฐบาลก็พยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลสูงสุดกับประเทศชาติส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกามีชื่อของนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายทรงศักดิ์บอกว่าต้องถามร้อยเอกธรรมนัสส่วนความชัดเจนเรื่องของการปรับครม.ระบุเพียงว่ายังไม่ทราบครับต้องถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับบอกว่าอยู่อเมริกาสัญญาณไม่ถึงหนูชิ่งตอบกล้าทำร่วมรัฐบาลเท้งเมินเพิ่มเสียงรัฐบาลบทลงโทษสวนมติฝ่ายค้านศาลยกอุทธรปู่จำนำข้าวอนุทินอุบไตดึงกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลบอกอยู่ไกลถึงอเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงทรงศักดิ์ชี้เป็นปกติรัฐบาลเติมเสียงให้เข้มแข็งแต่ยังเป็นแค่ข่าวเท้งซัดกล้าทำบวชสวนมติฝ่ายค้านทำงานกันลำบากตัดหางพ้นวงโคจรไม่สนใจครหาประเคนเสียงใส่พานให้กับรัฐบาลครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยค่ะก็ได้ไปค้นหาดูนะคะเพราะว่าก็ย้อนไปตั้งแต่ตอนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ค่ะก็พบว่าจริงๆแล้วนาฬิกาที่ยังเป็นประเด็นอยู่แล้วก็ไปอยู่ในข้อมือของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั้นก็ไปอยู่กับข้อมือหลายๆคนนะคะซึ่งเรื่องของนาฬิกาค่ะโดยพบว่ารับมาตั้งแต่13สิงหาคม2569คือร้อยเอกธรรมนัสเองก็สวมใส่มานานแล้วนะคะแต่เพิ่งจะมีการปรากฏภาพออกมาตั้งแต่24สิงหาคม69ร้อยเอกธรรมนัสก็สวมใส่ลงพื้นที่น้ำท่วมที่น่านด้วยค่ะผู้สื่อข่าวรายงานอีกนะคะว่าผู้ที่ได้รับนาฬิกาก็จะเป็นคนทำงานใกล้ชิดแปลว่าการที่จะได้นาฬิกาเรือนนี้และมีสลักชื่อของนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยนั้นไม่ได้หมายความว่ามีแค่เรือนเดียวค่ะแต่มีหลายเรือนนะคะก็มีทั้งคนที่ทำงานใกล้ชิดนายพลพีสุวรรณชวีนะคะนายเจษฎาไทยเศรษฐ์นายประสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นายพระดอนปริศนานันทกุลนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมไปถึงนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะซึ่งเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยกเว้นนายอันสิทธิ์ค่ะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ก็ทำงานใกล้ชิดกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นคนชื่นชอบเรื่องของนาฬิกาสะสมนาฬิกาอยู่แล้วอย่างช่วงลงพื้นที่หาเสียงตรวจโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะคะตามตลาดห้างต่างๆนาฬิกาที่ใส่เนี่ยนะคะก็เป็นคาซิโอรุ่นที่ชอบก็ซื้อสะสมเอาไว้มีทั้งรุ่นสีเงินรุ่นสีดำเอาไปสลักชื่อราคารวมๆไม่แพงค่ะประมาณ 1,900 บาทนะคะและมีรายงานด้วยว่าตัวนาฬิกาที่ร้อยเอกธรรมนัส

0: สวมใส่ค่ะขณะนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นที่นายอนุทินซื้อมาในช่วงที่ลงพื้นที่ไปดูราคาสินค้าที่ห้างแห่งหนึ่งเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมานะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะก็เป็นประเด็นเรื่องของการเมืองอ้างอยู่มะกันสัญญาณมาไม่ถึงอนุทินยังกักปมกล้าทำเท้งแถลงยื่นปปช.ฟัน7กกต.หาช่องเอาผิดอนุชุด36ด้วยไอติมจับตาตั้งปิยะคุมดีเอสไอ25กันยายนสนธินำม็อบหัวสวศาลไม่รับนายกปูร้องคดีข่าวค่ะ
1: ส่วนเรื่องของการหัวสวนี่นะครับมีรายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยบอกว่าภายหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เผชิญสถานการณ์เตรียมเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI จากพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเป็นร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่จะมีการโอนย้ายจากอธิบดีกรมคุมประพฤติมานั้นนะครับทำให้สำนวนคดีอาญาอ้างยี่ฟอกเงินของสวสอดชะงักลงทันทีครับโดยเดิมทีแรกคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI และก็พนักงานอัยการสำนักงานการสอบสวนเตรียมจะประชุมในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อวางกรอบแล้วก็แนวทางการสอบสวนเพิ่มเติมการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษที่ตีกลับสำนวนแต่เมื่อครม.มีมติโยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนอยู่แล้วนั้นให้เตรียมไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีเทียบเท่าระดับ41ก็เป็นเหตุให้การประชุมนัดแรกของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสบต้องถูกเลื่อนออกไปไร้กำหนดแล้วก็ยังไม่มีการกำหนดใหม่จนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลจะได้รับการโปรดเกล้าให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI อย่างเป็นทางการก็ประเด็นนี้ครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดเช้านี้บอกว่า DSI ดองหัวยาวม็อบบุกกกต.สอดองยาวคดีอ้างยี่ฟอกเงินหลังคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเข้าสู่สุญญากาศเลื่อนประชุมไร้กำหนดรอร้อยตำรวจเอกปิยะรับตำแหน่งด้านพรรคส้มลุยยื่นปปช.ฟัน7เสือกกต.ปฏิบัติหน้าที่มีชอบเล็งพ่วงอนุกรรมการชุดที่36ด้วยขณะที่ไอติมจับตาเป่าคดีหัวสว.ย้ายปิยะมากุมบางเหียนใหม่จ่อเปิดห้องประชุมกรรมธิการองค์กรอิสระเรียกหน่วยงานกกต.อัยการ DSI มาชี้แจงสนธิรวมพลบุกกกต.25กันยายนนี้มั่นใจสร้างแรงกระเพื่อมขู่เกียร์ว่างจะรวมตัวครั้งใหญ่ทั่วประเทศขณะที่ศาลฎีกาสยบข่าววรวุฒิทวาศิลป์พบอดีตนักการเมืองนอนหนูครับ
0: ส่วนเรื่องของศาลปกครองสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีการยืนคำสั่งค่ะคำสั่งยืนตามศาลปกครองชั้นต้นไม่รับพิจารณาคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรฟ้องพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกรวม9คนฐานร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมธิการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะซึ่งศาลให้เหตุผลว่าหนังสือจากทางกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1สิงหาคม68ที่ถูกนำมาอ้างถึงไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงซึ่งศาลรับฟังเป็นที่ยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญจึงไม่รับพิจารณาคดีค่ะซึ่งทนายความนายนรพิษล่าแหล่งก็บอกนะคะว่าต้องนำคำสั่งศาลกลับไปเรียนให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ทราบแล้วก็ยืนยันว่าคดียังไม่จบยังมีอีกหลายประเด็นให้ไปต่อค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News นะคะก็รวมประเด็นการเมืองไปด้วยวิบากกรรมปูยิ่งลักษณ์ศาลยกคำร้องสั่งชดใช้จำนำข้าว G2G อนุทินถกสถาบันการเงินสหรัฐจับมือร่วมทุนพัฒนาเศรษฐกิจวิบากกรรมชินวัตรไม่จบศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่กรณียิ่งลักษณ์และสามียื่นร้องขอให้พิจารณาคดีคำสั่งชดใช้สินใหม่ทดแทนจากโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 10,000 ล้านบาทชี้เหตุผลอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นและไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของคดีด้านนายกอนุทินพบ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำสหรัฐส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงส่วนทรงศักดิ์แจงยายุทธนาไม่เกี่ยวทำหัวสบบอกเป็น คนมีความรู้ความสามารถเล็งให้ช่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์แก้ปัญหาประชาชนระบุขยับ40เป็น11เป็นความใฝ่ฝันข้าราชการขณะที่ณัฐพงษ์ลุยยื่นปปช.สอบเอาผิด7 กกต.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบคดีหัวสว.เมื่อหลักฐานเอื้อ

0: ประโยชน์นักการเมืองพอริจับตาเข้มตั้งปิยะนั่งอธิบดี DSI เป่าตกประเด็นอ้างยี่ซ่องโจรหลังมีประวัติเป็นอนุชุด36ฟอกขาวทั้งแก๊งหัวเลือกสภาสูงด้านวิโรจน์จี้สภาวิศวกรแจงด่วนปมเลื่อนระดับวิชาชีพวิศวกรรมอนุทินเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่หลังพบเพิ่งออกใบอนุญาต16กันยายนค่ะ
1: 7นาฬิกา42นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับจากข่าวเรื่องของไทยเราจะถูกมหาอุทกภัยเมื่อวานนี้หลายหน่วยงานออกมาโต้ข้อกล่าวหานี้แล้วครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของฟ้าฝนนะครับเมื่อวานนี้รองนายกทรงศักดิ์ทองศรีขอให้ประชาชนมั่นใจครับว่าไทยเราจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่เพจดังออกมาเผยแพร่ข่าวแต่อย่างไรก็ตามครับทางปภ.ยังเตือน70จังหวัดกทม.รับมือฝนตกหนักระวังน้ำท่วมน้ำป่าด้วยนะครับไปจนถึง27กันยายนนี้ครับเมื่อวันนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้ว่าตนมองว่าเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่รัฐมีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนภัยพิบัติและให้ข้อมูลเรื่องของน้ำจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วง 24-26 กันยายนนี้ว่าจะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ไม่ถึงขนาดที่เป็นข่าวครับจริงๆวันนี้มีหลายข่าวที่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมีถึงเรื่องเอลนีโญด้วยซ้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและอนาคตข้างหน้าซึ่งรัฐเตรียมทั้งสองอย่างไปพร้อมกันส่วนที่มีการนำเสนอข่าวออกมาเช่นนี้แล้วก็ตนมองว่าเป็นลักษณะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลนายทรงศักดิ์ยังบอกด้วยนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโลกโซเชียลก็ต้องคิดและกลั่นกรองตามไปด้วยห้ามไม่ได้ครับไม่รู้ว่าคนที่นำเสนอข่าวเป็นใครบ้างแต่เรื่องของน้ำมีมาตรการเตรียมพร้อมอยู่แล้วทั้งการแจ้งเตือนประชาชนให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมหากต้องอพยพเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและบุคลากรเข้าไปดูแลประชาชนเพราะฉะนั้นตนมั่นใจว่าที่เป็นข่าวอาจจะเป็นเฟซนิวทำให้ตื่นตระหนกมากกว่าครับแต่ยอมรับว่าขณะนี้มีข้อมูลอยู่ว่ามีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าไม่ถึงขนาดเกิดมหาอุทกภัยครับไทยรัฐครับมีภาพประกอบด้วยเป็นภาพฝนทำพิษเป็นภาพสภาพถนนสุขุมวิทย่านพัทยาใต้อำเภอบารมูชลบุรีครับกลายเป็นคลองทั้งสองฝากฝั่งหลังเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำระบายไม่ทันเอ่อท่วมอย่างรวดเร็วส่วนถนนพัทยาสาย3บริเวณร้านมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีก็น้ำเจิ่งนองบางจุดระดับน้ำสูงถึง1เมตรรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ผ่านไปมาได้ครับตำรวจเองก็ต้องปิดการจราจรประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเตือน70จังหวัดให้รับมือน้ำท่วมฝนตกหนักถึง27นี้เจ้าพระยาล้นเขื่อนระบายอยุธยาเริ่มจมฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายจังหวัดที่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากซัดนะครับหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับ
0: ขณะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอธิบดีค่ะก็พูดถึงกระแสพยากรณ์อากาศที่ถูกเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์นะคะก็เป็นเรื่องดีค่ะที่ให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแต่ว่าอยากจะให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักเพื่อจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่เกิดการสับสนหรือว่าตื่นตระหนกนะคะซึ่งทางกรมอุตุค่ะก็มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้แต่ก็มีเสียงสะท้อนนะคะว่าข้อมูลของกรมนั้นบางครั้งออกมาช้ากว่าข้อมูลในโซเชียลก็ต้องมาชี้แจงค่ะว่าเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญกำลังหาแนวทางสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนแต่ละกลุ่มให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดกว้างให้ผู้ที่มีข้อมูลด้านสภาพอากาศผู้ดูแลเพจต่างๆสามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมได้เพื่อที่จะทำให้ประชาชน

0: นได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของสภาพอากาศเองค่ะ 24-26 กันยายนก็คือตั้งแต่วันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณกัมพูชาเคลื่อนมาร่องแนวมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้นทำให้ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางมีฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนบางพื้นที่อาจอยู่ถึงระดับ 100-200 มิลลิเมตรเสี่ยงให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขานะคะแต่ลักษณะฝนนั้นจะไม่ได้ตกหนักแบบต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนตามข้อมูลที่มีการแชร์กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6ค่ะถึงเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งก็เตือนไปถึงทั้งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยซึ่งในเรื่องของกรมอุตุบางทีอาจจะใช้ถ้อยคำไม่ได้หวือหวาเหมือนในโซเชียลค่ะก็เลยทำให้เป็นภาษาทางการคนก็เลยอาจจะไปติดตามทางเพจแล้วเข้าใจมากกว่านะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสั่งทุกนิคมอุตสาหกรรมดิ้นสู้ท่วมระวังพายุร่องน้ำกรมชลประทานเร่งระบายน้ำคนริมตลิ่งให้ทำใจชัดชาติชี้กรุงรับได้สั่งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เสี่ยงเกาะติดพายุฝนสูบพร่องน้ำเฝ้าระวังทั้งหมด24ชั่วโมงรับมือน้ำท่วมกรรมาธิการบริหารจัดการน้ำรับเรื่องราวชาวพระนครศรีอยุธยาเรียกร้องให้เร่งรับมือเสนอ6แนวทางกรมชลประทานเริ่มระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาแล้วเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมค่ะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะซึ่งก็เป็นภาพที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพฤทธิ์พายุฝนถล่มหนักแม่น้ำปราจีนบุรีเอ่อท่วมชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบิลบุรีค่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนส่วนที่อำเภอบางบานพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่กำลังอุ้มคนชราหนีน้ำไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าได้หารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับซึ่งได้ติดตามสถานการณ์โดยตลอดแล้วก็ได้ปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหลักต่อมาจึงเป็นเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยส่วนเรื่องพยากรณ์อากาศครับมีการทำวันแมพร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงผลในหลายๆพื้นที่โดยพยายามให้ประชาชนสามารถติดตามเรื่องนี้ได้ด้วยสำหรับในระยะสั้นจะใช้แผนรับมือเดิมที่มีการเตรียมการไว้อยู่แล้วโดยต้องชื่นชมจังหวัดและปภ.ที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับเรื่องนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในแนวหน้าด้วยนะครับเตือนฝนถล่มหนักทั่วไทย70จังหวัดรับมือกรุงเก่าคืนเดียวสูง1เมตรชัดชาติสั่งกทม.พร้อมปภ.แจ้ง70จังหวัดทั่วไทยรับมือฝนหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วง 23-27 กันยายนนี้ยศชนันสั่งทุกหน่วยงานเน้นความปลอดภัยประชาชนเป็นหลักชาวกรุงเก่าตีปี๊บไวรัสเจ้าพระยาคืนเดียวระดับน้ำเพิ่ม1เมตรชาวบ้านอยุธยาเร่งขนย้ายสิ่งของพัทยาฝนหนักทำลายพื้นที่น้ำท่วมขังโคราชน้ำป่าเขาใหญ่ทะลักลำตะคองเอ่อล้นหลายพื้นที่แม่ฮ่องสอนน้ำป่าหลากชาวบ้านโอดหนักสุดในรอบ100ปี
0: แล้วก็ยังมีภาพอีกภาพหนึ่งนะคะที่อยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์กำลังฝ่าน้ำท่วมขังที่พัทยาค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่เมืองพัทยาทำให้จุดเสี่ยงพื้นที่ลุ่มต่ำเกิดน้ำท่วมซ้ำซากสูง1เมตรเลยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำแล้วก็ปิดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูน้องเนเน่กันค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: Thank you.

0: ากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลาดทอง
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวนะคะน้องเนเน่เองค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่พร้อมกับภาพนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ต้องลุ้นกันตอน8โมงค่ะเพราะว่าก็จะมีการประกาศผลออกมานะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีอเมริกันส์ก็อตทาเลนต์ในวันนี้

0: มีรายงานล่าสุดนะคะว่าทางเพจของ AGT ออกมาโพสต์ค่ะเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเป็นภาพของบรรดาผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกคนจะได้ร่วมขึ้นแสดงกับศิลปินชื่อดังด้วยนะคะซึ่งน้องเนเน่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่จะได้เล่นกับ Linkin Park ด้วยนะคะแล้วก็มีภาพบรรดากรรมการค่ะที่พร้อมแล้วกับการประกาศผลในวันนี้ซึ่งเมื่อวานน้องเนเน่โชว์พลังเสียงด้วยการว้าค่ะเพลง Seven Nation Army แล้วก็ทำให้หลายคนรวมไปทั้งคนไทยชาวต่างชาติหรือแม้แต่คนในวงการร็อกเองเนี่ยนะคะก็ต่างชื่นชมน้องเนเน่กรรมการได้ชมกันทุกคนเลยค่ะโดยปรบมือดังกึกก้องด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยหลายคนดูโชว์แล้วก็สะกดสายตามากๆนะคะขนาดตัวของกรรมการคนหนึ่งค่ะโฮวี่นะคะก็ได้เข้าไปสวมกอดคุณพ่อของน้องเนเน่แล้วก็ยังบอกให้ทุกคนโหวตเพื่อให้เนเน่เอารางวัลชนะเลิศไปเลยรวมแล้วกรรมการทุกคนบอกตรงกันว่าความเป็นศิลปินของเนเน่นั้นมีตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็เก่งมากๆอีกคนหนึ่งค่ะอย่างเมลบีเนี่ยนะคะยังพูดถึงบ้านเกิดของน้องเนเน่ก็คือภูเก็ตค่ะบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกและยังพูดติดตลกด้วยนะคะว่าถ้าเนเน่ไม่คว้าชัยชนะครั้งนี้เธอจะขายบ้านใหม่ของฮูวี่ไปเลยค่ะก็ทำให้เราได้เห็นนะคะว่ากรรมการทุกคนต่างชื่นชอบความสามารถของน้องเนเน่มากๆนะคะมีภาพค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพน้องเนเน่ร็อกสตาร์ชาวไทยขึ้นโชว์ในรอบชิงชนะเลิศในรายการ America's Got Talent 2026ที่เมืองแพซาดีนาของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐค่ะโดยมีการเลือกเพลงร็อกระดับตำนาน Seven Nation Army ไปถ่ายทอดให้กับคนฟังในกรีสนันฮอลเลยและจะรู้ผลตัดสินกันวันนี้8โมงเช้าค่ะ
1: เมื่อคืนนี้เองนายณรงค์อําลอยนะครับเป็นพ่อของน้องเนเน่ก็ไลฟ์สดคุยกับ FC น้องเนเน่หลังการแข่งขัน ATG รอบไฟนอลเสร็จสิ้นลงครับโดยกล่าวขอบคุณ FC ที่ให้ความเอ็นดูน้องเนเน่พร้อมระบุถึงความประทับใจที่มีต่อ3สาวนะครับวงร็อกจากเม็กซิโกที่รายการจัดมาให้พบเนเน่นะครับเป็นเซอร์ไพรส์นั่นแหละครับแล้วก็ที่พลาดไม่ได้ระหว่างการไลฟ์มี FC ถามว่าเนเน่จะได้ร่วมแจมกับวง Linkin Park ซึ่งทางรายการได้ประกาศรายชื่อเป็นศิลปินรับเชิญในวันประกาศผลก็คือวันนี้หรือไม่โดยคุณพ่อณรงค์ตอบว่าขอให้รอดูวันนี้ครับถึงจะพูดได้เต็มปากขอให้รอดูเผื่อมีอะไรพิเศษนะครับสำหรับประเด็นนี้ก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับลุ้นคะแนนโหวตเนเน่โชว์ AGT โซโล่กีตาร์สะกดใจเพลงร็อกในตำนานยอดท้ายแชมป์ทะลุนะฮะว่าน้องเนเน่จะได้แชมป์93% ครับ
0: ก็ลุ้นกันนะคะคนไทยทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยค่ะมากันที่อีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของอุเทนถวายนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เช่นเดียวกันเพราะว่าทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะคะอาจารย์เชนก็ได้ไปรับฟังข้อเสนอแล้วก็ไปพูดคุยค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพด้วยค่ะยศชนันถกนักศึกษาอุเทนถวายฟังข้อเสนอยันเข้าใจผูกพันปลอดภัยลดเสี่ยงยศชนันจับเข่าคุยนักศึกษาอุเทนฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมยันเข้าใจความผูกพันชี้ย้ายสร้างสภาพแวดล้อมปลอดภัยลดความเสี่ยงค่ะ
1: มีเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับส่วนที่กำลังบุกช่วย3สาวจีนถูกชายชาวจีนเพื่อนร่วมชาติหลอกมากักขังหลังหลอกมาเป็นเอนเตอร์เทนก่อนจะข่มขืนแล้วก็เรียกค่าไทยนะครับเมื่อวานนี้จับได้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับเป็นภาพตำรวจตม.ชลบุรีนำทีมรวบนายห้าหยางหลิวนายหลานเหลียงเฟิงแล้วก็นายเซียวเจียบินนายเติ้งชุ่นจือนะฮะลวงสามสาวเด็กเอ็นชาวจีนมาล่ามโซ่กักขังในทาวน์โฮมเมืองพัทยาก่อนข่มขืนเรียกค่าไถ่ครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าบุกช่วยสามสาวเอ็นแก๊งมังกรจีนล่ามโซ่กักขังผลัดกันขืนใจเรียกค่าไถ่ซ้ำครับ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจับเจ้ามือ45พนันบ่อนกรุงค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกรรมาธิการลุยไฮโลตู้ม้าดินแดงก็แพรวัดวรสิทธิ์ค่ะส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองดำเนินการลุยนะคะจับบ่อนการพนันรวบได้8เจ้ามือและ45นักพนันค่ะ
1: ศาลสั่งถอนประกันอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคดีเสาไฟกินรีครับหลังถูกแต่งตั้งให้เป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกอบต.เชื่อว่าอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับศาลก็เลยถอนประกันแล้วก็ต้องถอด

0: กำไร EM แล้วก็เข้าเรือนจำไปตามระเบียบนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นกรอบเล็กๆจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับศาลถอนประกันอดีตนายกอบต.เสาไฟกินรีเฉาศาลอาญาคดีทุจริตภาค1สั่งถอนประกันทรงชัยนกขมิ้นอดีตนายกอบต.ราชาเทวะคดีเสาไฟกินรีหลังถูกตั้งเป็นโฆษกประจำตัวรักษาการนายกเชื่ออาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับ
1: มีประเด็นเรื่องประกันสังคมค่ะอยู่ในมติชนด้วยสปส.เตือนนำโพยเข้าคูหาต้องจำเบอร์ผู้สมัครให้ได้ยาม27กันยายนเลือกได้ถึง16นาฬิกาต้นตุลาคมรู้ผลบอร์ดใหม่ทีมนายจ้างเปิดตัว7คนสู้ชูนโยบายไทยยั่งยืน5เสาค่ะ
0: กรบนภาค4ส่วนหน้าครับเดินหน้าสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดในจังหวัดปัตตานีครับที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลนาเกตจังหวัดปัตตานีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์กิจกรรมครั้งนี้ครับอยู่ภายใต้แนวทางโครงการมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน plus มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในลักษณะสังคมโอบกอดทั้งกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดยาเสพติดเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพที่นำไปใช้ประกอบอาชีพสร้างรายได้จริงเปิดโอกาสให้ได้รับการยอมรับแล้วก็กลับคืนสู่สังคมอย่างภาคภูมิตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนและผู้เข้าร่วมโครงการไม่หันกลับไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายอีกครับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งการสนับสนุนของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ต้องการให้ผู้ผ่านการอบรมต่อยอดสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตามแนวทางฮูกุมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีด้านรายได้สมดุลทั้งยังช่วยลดปัญหาอาชญากรรมแล้วก็ปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนมีความปลอดภัยและเกิดความร่วมมืออันแน่นแฟ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการ9ทันข่าวแล้วนะคะเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอมพจนาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ไม่บ่นทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: โดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเผยเจรจาภาษีสหรัฐใกล้จบยืนยันค้าขายทั้งจีนและสหรัฐจะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจาเชื่อมั่นว่าจะต้องสำเร็จไม่มีทางจะไม่สำเร็จโดยไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นถ้าไปปฏิเสธหรือเซฟอย่างอื่นแล้วทำให้สินค้าอื่นขายไม่ได้จะเกิดประโยชน์อย่างไรอีกทั้งสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นไทยต้องพยายามหาจุดที่สามารถรับได้ซึ่งตอนนี้เหลือเพียงเรื่องศักดิ์ศรีไม่ใช่เรื่องการซื้อมาขายไปแต่หากบอกว่าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยถ้าเป็นเช่นนั้นเราไม่รับประเด็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่หารือกันเป็นเรื่องท้ายๆอย่างไรก็ตามการเจรจาใกล้จบแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าเขาไม่มีเราก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสินค้าหลักๆมาจากเมืองไทยส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายคงต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตนเองได้ดังนั้นขอให้มั่นใจว่าประเทศของเราโดยกระทรวงการต่างประเทศทราบดีว่าเราควรดำรงสถานะอย่างไรซึ่งประเทศของเราใช้บริบทนี้ในการพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดประกาศเตือนฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึง27กันยายนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่27กันยายนขณะที่พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีฝนตกมากบางแห่งทางตอนบนของภาคขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศกัมพูชาและจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: สมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB40769A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิ

0: ท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: ล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนทาง FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันเหมือนเดิม24กันยายน2569บ่าวตู้ทำหน้าที่รายงานข่าวกันตรงนี้นะครับเป็นประจำแล้วก็วันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสก็นั่งคุยกับนายกแปะเดี๋ยวกำลังต่อซ้ายนะครับไอ้หนงนุ่มต่อซ้ายไปหานายกนะครับแกก็คงจะนั่งคุยอยู่ที่โน้นแหละที่เทศบาลนะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะครับเราก็มาเร่งนะครับอ้าวท่านนายกข้ามาอยู่ในซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับนายกครับ
1: ครับสวัสดีครับตู้สวัสดีครับท่านผู้ว่างและก็น้อง
0: นุ่ม
1: นุ่มไม่ได้เห็น
0: น้องนุ่ม
1: ไม่ได้เห็นก็ไม่รู้ว่าใคร
0: เยอะให้บาตู้บอกไง
1: ไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่นะครับผมก็วันนี้ก็วันฮัตที14นะครับนี่ก็นับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่

0: งานฉับพลาก็ประมาณเดือนนึงนะครับถึงนะครับท่านนายกครับ
1: ครับครับครับวันที่23
0: ครับตุลาคม
1: ตุลา
0: ครับผม
1: ก็น่าจะประมาณเดือน
0: ครับผม
1: ก็ไอ้ได้แต่ยังไม่ได้เตรียมกันเตรียมท่านนะครับ
0: ครับผม
1: วันนี้วันนี้ผมอยู่กรุงเทพ
0: โอ้อยู่กทมนะครับ
1: ครับ
0: ผมครับ
1: มารับรางวัลองค์กรปกครองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ครับผม
1: บริหารจัดการย่างมีศักยภาพเป็นชื่อรางวัล
0: ครับครับ
1: จะย่าจะนำเรียนว่าตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับ
0: ครับผม
1: เดือนที่แล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รางวัล5 รางวัลนะครับรางวัลที่1ก็คือผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารการศึกษา
0: ครับ
1: อันนั้นจะได้รับโลรางวัลที่2ก็เป็นของปปช.ปปท.
0: ครับ
1: ก็คือการมีส่วนร่วมในการป้องกันการสุจริตรางวัลที่3ก็เป็นรางวัลจากก.ต.ง.
0: ครับผม
1: ที่เขาประเมินจะต้องประเมินเองครึ่งนึง
0: ครับ
1: ของเราประเมินครึ่งนึง
0: ครับผม
1: แล้วก็รางวัลจะ LPA ไม่ใช่ครึ่งของเรา 40% ที่เราประเมินแล้วก็คือการประเมินของเรานี่ดูจากตัวชี้วัดว่าของเรามีครบไหมเราก็ทำให้ครบ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็ได้เสร็จแล้วอีก 10% มาจากคะแนน LPA ซึ่งก็ของเราได้ระดับดีมา
0: ครับ
1: คะแนน85ถึง94.99999
0: ครับครับผมครับ
1: แล้วถึงรางวัลต่อมาครับเป็นรางวัลวันนี้รางวัลที่4รางวัลที่5คือรางวัลอุทิศตนอุทิศเพื
0: ่อครับ
1: บุคคลอื่น
0: ครับผม
1: ทำงานอุทิศเพื่อบุคคลอื่นได้จะหมอสุราษฎร
0: ์โอ้
1: วันนี้ครับให้รองนายกไปรับ
0: โอ้ผมรู้พร้อม
1: ท่านผู้ว่าเป็นท่านผู้ว่าเป็นหมอพี่ท้อง
0: ครับ
1: ผมวันนี้ผมไม่ได้เรียกว่าท่านผู้ว่ามาที่ท่าวันแบบกาวไม้มาที่สู้ราชการไม
0: ้ครับผม
1: คือฟังเหมือนกับว่าท่านผู้ว่าไปหมอบซ่องที
0: ครับครับ
1: แต่ว่าทีนึงอยู่ที่หมอสุราษฎร
0: ์ครับ
1: ทีนึงอยู่ที่ศูนย์ราชการที่กรุงเทพ
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อเช้านี้เจอท่านตรงที่จังหวัดแหละ
0: ครับผม
1: ท่านก็มาด้วยก็คือว่าเป็นการประสบความสำเร็จของการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะคะแนน LPA ของเรานี่ผมภูมิใจมากใน 99.09 คือเราทำงานบริการทุกบริบทครบถ้วนเอาวาระมานั้นนะครับจะแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานคือนายกเองไม่ใช่ได้ทำไรลอยไปลอยมา
0: ทำมาแล้ว
1: ไม่ได้ทำไรนี่ก็คือว่าเพื่อความสุขของชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
0: นะครับ
1: ก็จะข้าราชการก็ทำงานกันให้เรื่อยก็มีรางวัลมาช่วยชัดเจน
0: ครับผม
1: ทำไมถึงต้องมีรางวัลมาดูรู้ไหมครับ
0: ก็คงจะเป็นการเป้าหมายก็คือจะพัฒนาองค์กรแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการของเทศบาลครับผม
1: ทู่ตอบปัญหากับทู่แต่ว่าประเด็นอันนี้คร
0: ับ
1: ถ้าเกิดว่าเทศบาลนครได้รางวัลเยอะ
0: ๆครับ
1: เจ้าหน้าที่ที่ดูแลฝ่ายต่าง
0: ๆครับ
1: เช่นมันสตง.ให้รางวัลมาคนที่ทำงานคลังเนี้ยเขาก็ไปโชว์ได้ว่า
0: ครับ
1: เขาทำมาหน่วยงานของเขาได้รางวัลจากสตง.นะ
0: ครับ
1: ไปที่ท้องถิ่นอื่นๆไม่ถึงสำนักงาน
0: ครับ
1: การเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาด้วย
0: โอ้

0: เป็นผลงาน
1: ใช่ไหมครับท่านเป็นนายกครับเจ้าหน้าที่มาจากเทศบาลนครสุราษฎ
0: ร์
1: ทำรางวัลมาตั้งเยอะแยะท่านไม่รับเหรอผมท่านก็รับ
0: อ
1: ันนั้นหนึ่งซ่องก็คือเวลาไปสอบในขั้นต่อไป
0: ครับ
1: เขาก็เอาไอ้นี้ไปเป็นผลงานเวลาไปสอบเลื่อนขั้น
0: ครับ
1: เพราะว่า

0: ตัวอธิบายกรรมฐานว่าเราได้ทำอะไรไปมั่ง
1: ครับผม
0: ที่เราจะได้เลื่อนขั้นเราจะได้ทำไม่ว่าจะเป็นเชี่ยวชาญชำนาญการปีเซตชำนาญการไรพวกนี
1: ้
0: ก็ต้องใช้พนักงานต่างประเทศ
1: ครับ
0: ถึงพวกนี้ก็เอามาแลกเป็นพนักงานได
1: ้ครับผม
0: ทำหนึ่งก็นะครับ
1: ครับผมครับ
0: ครับตอนนี้ผมไม่ใช่รู้กันร่างจะอยู่หลายๆปียับแก่ซ่า
1: ครับ
0: ก็เลยเห็นว่าน้องๆเขาจะได้ประโยชน์ก็เลยส่งเสริมให้ทำกันเต็มทีนะครับ แล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็ได้กับประชาชน
1: ถ
0: ึงจะที่ผมคุยตามท่านนะครับไม่ว่าจะชมรมผู้สูงอายุหรือว่าอสมหรือว่าชุมชน
1: ครับ
0: ก็ดีขึ้นดี
1: ครับผมครับ
0: ความเป็นอยู่ความสุขเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: ก็เป็นการประสบความสำเร็จและก็อีกอย่างจะบอกอีกอย่างนึงก็คือผมไปไหนหลายทีบ้านเราคือคักนะเท
1: ีย
0: บกันแล้ว
1: คร
0: ับ ก็เป็นเรื่องที่นำความภูมิใจนำความสุขมาเล่าสู้กันฟัง
1: ครับผม
0: และก็การดำเนินงานในการบริหารงานของท้องถิ่นก็ถือว่าของเราก็อยู่ในแนวหน้าแล้ว
1: ครับ
0: นะโอเค
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องอื่นงานจับพระครับ
1: เนี่ยแหละพอวันก้อนนี่ก็มีงานทะเลงข้าวไปแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไปทะเลงด้วยครับ
0: ครับข้อย้ำเพิ่มเติมได้ไหมครับ
1: ได้เลยเชิญเลยครับท่านนายก
0: วันที่มีงานคือ23-31
1: ครับผม
0: วันที่23เรามีการจัดนิทรรศการแต่ว่าจริงๆที่พลาดมาวันที่18เดือนกันยาเนี่ยเราได้ประกวดเรือพนมพระจำลองไปแล้ว
1: สวยงาม
0: มาก
1: สวยงาม
0: ขันม้า22ลำไม่ใช่เฉพาะคนในสุราที่มาเอารางวัลได้รางวัล คนนักศึกษามาจากกระบี
1: ่
0: ก็ได้รางวัลไปผมถือว่างานของเราใหญ่ขึ้นครับ
1: คือการจัดกิจกรรมแบบเนี้ยนะครับเราก็ต้องเปิดโอกาสให้คนไม่ว่าจะเป็นทีเลยนะครับนะเพราะว่านี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนะครับสุราษฎร์ธานีเรากันได้จังหวัดอื่นๆมารวมกิจกรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่น่าชื่นชมนะครับผม
0: ครับก็เลยทำให้วันที่23เรามันมีวัสดุมีสิ่งที่จะมาแสดงงานเทศกาลแล้วก็แสดงความเป็นมาของงานจักรพระ
1: ครับผม
0: ประวัติงานจักรพระ
1: สวยงามมาครับเรือพลุมพระจำลอง
0: วันที่23
1: ครับผม
0: ครับส่วนวันที่24
1: ครับ
0: ก็มีการเริ่มทำภู
1: ม
0: ิวันที่25ก็มีการแข่งเรือยาวใช่ไหมครับ
1: ครับ25แข่งเรือยาวนะคร
0: ับ แล้วก็วันที่26ในการแข่งเรือยาววันที่25
1: 26
0: ก็จะมีการอัญเชิญถ้วยกันนะ
1: คร
0: ับดีมาก
1: ครับผม
0: อันเชิญถ้วยจากเทศบาลมาตลาดกลาง
1: ครับ
0: แล้วก็ฉลองถ้วย
1: ครับ
0: แล้วก็พอวันที่26ก็พายเรือแข่งวันเย็นก็วิ่งพรมน้ำมนต
1: ์อ๋อวันเย็น26นะครับก็วิ่งพรมน้ำมนต์นะครับ
0: ซึ่งวันที่26นี่ก็ยังมีเรือแข่ง
1: ครับก็มีเรือแข่ง
0: ครับ
1: 25 26 2วัน
0: 25 26ซึ่งวันที่27
1: อันนี้ละเป็นไฮไลท์
0: ก็จับขากันก
1: ับ
0: ผู้เมื่อเช้าผู้เมื่อ
1: แ
0: ล้วก็เปิดงานจักรพรรดิ
1: ครับผม
0: 28
1: ครับ
0: 27 28รู้สึกจะฉลองเรือ
1: ครับผม
0: แล้วก็วันที่29มอบถ้วย
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือไฮไลท์ลักยังมีงานเสริมเป็นจุดๆหวาไปส่วนเรือพระจะอยู่ที่สะพานนฤทธิ์ตั้งแต่วันที่27 28 29 30
1: ครับผม
0: นะครับ
1: ครับ
0: ประตูเล่งกำนั่งเล่นนั่งลุงเป็นไหม
1: อ๋อถ้าให้ฉักนั้นเล่นๆน่าได้แหละนั่งลุงอ่ะ
0: ครับย่าได้นั่งลุงสัก4วันสี่คืนสัก4คืนไม่รู้ห้าแต่ไหนได้
1: ก่อนดังสี่โต๊ะแล้ว
0: เออโอเคให้ไปเล่นแกพานาริตสี่คืนสี่โต๊ะครับสักเซตผมเชื่อ

0: ต้องข้อสักสี่
1: คณะสี่คณะ
0: สี่คณะ
1: สี่คณะครับครับผม
0: สี่จุด
1: ก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับปีนี้อุบลนี่มาไหมครับนายกครับ
0: มาครับมา
1: เหม
0: ือ
1: นเดิม
0: อุบลมาม
1: า
0: เหมือนเดิมครับ
1: ก็
0: มาเลยกันว่าช่วยนั้นได
1: ้ครับผมเขารู้สึกพึงพอใจกับการมาร่วมงานประเพณีฉับพระที่สุราษฎร์ธานีไหมครับนายกครับที่ผ่านตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: มันธนีครับ
1: ครับผม
0: ทึ่งว่าเขาพึงพอใจเขาก็ไม่ขายแรง
1: ครับ
0: เพราะว่าฤดูไม
1: ้ครับผม
0: เพราะว่าเรือเทียนของเขาวันตอนที่เขาล้าเรือเทียนกันนะเขาไม่มีการรับบริจาคเขารับบริจาคช่วงที่เขาก่อสร้าง
1: ก็ทำมัน
0: ทุกคนก็มาทำบุญมาทำบุญม
1: า
0: ทำบ
1: ุ
0: ญ
1: ครับผม
0: ก่อสร้างเสร็จเขาก็ไปแห่กันแต่ของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันของเราพอว่าเอาเรือมาจอดแล้วก็
1: ทำบุญกัน
0: มาทำบุญกันตอนที่เรือมาจอดมาชมเรือ
1: ครับ
0: ถึงเรือเทียนของเขาพอมาถึงเขามาก้อนนะครับเขามาก้อนมาถึงก็เอาบ้านมาติดข้าง
1: ๆอืม
0: ประตูเชื้อไม้วะเรือเทียนของเขาวันปีหนึ่งได้แบบประมาณซ่องแซนเกือบ300,000นะ
1: โอ้ครับผม
0: ซึ่งทุกคนที่มาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ย่าไอ้เพลงพลายเคยรู้ถ้าบอกเขาย่ามาไหมเขาย่ามาแล้วก็ตอนที่มาเนี่ยนะเขาติดบาทไว้ข้างๆเรือ
1: ครับผมก็ทำให้เมืองจะเรียกพนมพระทางบกเรา
0: ทำเมืองเรียกพนมพระรับบริจาคร
1: ับบริจาค
0: ซึ่งกลายเป็นว่าเขาคนใดเยอะว่าเรือพนมพระของเราเรือพนมพระของเราร่ายลำดีสวยที่สุดก็ซ่องเซ็ตกว่าแต่ของเขาการใดเกือบ300,000กันไปโน้น
1: ผมก็มีพี่น้องชาววิชาในสุราษฎร์ก็ช่วยกันเยอะเหมือนกันครับ
0: ช่วย
1: คุณสุราษฎร์เองก็ช่วยกันครับ
0: ครับเขารอรอกันครับคนสุราษฎร์เนื่องจากเราเห็นได้จากการทำบุญ
1: ครับผม
0: แล้วก็ทุกปีที่เข้ามาเขาก็มาทำให้งานของเราคือ
1: คร
0: ับ ครับ
1: คร
0: ับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีความสุขกัน
1: ครับผมในเรื่องของเรือพนมพระทางน้ำครับท่านนายกมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรืออยากจะบอกกล่าวให้ทราบสักหน่อยไหมครับ
0: เรือพนมพระทางน้ำเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนากันนะครับแต่ว่าที่มีอยู่5 ลำ
1: ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณด้วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ช่วยกันให้อย่างคงให้มีอยู่
1: ครับผม
0: คือเรือพนมพระทางน้ำค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
1: สูงว่า
0: โดยเฉพาะพอทำมาแล้วทุกปีต้องมาซ่อมเมื่อทำไม่ครับ
1: ทำไม่ครับทำไม่ใช่ครับ
0: มันทำไม่
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็คนทำบุญกันน้อย
1: ครับเพราะว่า
0: แต่ว่าของเราก็ยังมีอยู่
1: ครับผม
0: โอ้ตึงเรือพนมพระทางน้ำเนี่ยผมนึกถึงโบราณนะครับโบราณเราชายเรือพายเรือแจ้วล้าเรือพนมพระมาเทียบเขตปานาริตเสร็จแล้วพอวัฒะล้าเรือมาเทียบเสร็จเรือพระเทียบเสร็จไอเรือเกราพายมาก็มาแข่งกันนุกกันจนปัจจุบันเป็นการแข่งเรือยาวไว
1: ้ครับผม
0: นี่คือดังเดิมของเราถ้าเมื่อตีอื่นมีโอกาสเมืองของเราไม่มีแล้วครับของเราวิวัฒนาการเป็นร้อยปีแล้วด้วยการเอาเรือพนมพระทางน้ำมาติดล้อ
1: ครับ
0: การที่เราเอาเรือพนมพระมาติดล้อเราไม่ได้เรียกว่ารถพนมพระนะ
1: ครับ
0: เราก็ยังคงเรียกเรือพนมพระ
1: ครับ
0: ทางบก
1: ฟังแล้วก็งงงงซับซ้อนในชีวิตตัวเอง
0: เป็นเรือพนมพระทางบก
1: ครับผม
0: จริงๆมันสมควรจะเรียกเป็นรถพนมพระใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ก็ว่าไปเกิดจะเรียกว่าบรรพีก็ได้ให้เข้าใจ
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่าประเพณีของเรามีวิวัฒนาการว
1: ่
0: ามาจากเรือพนมพระทางน้ำแต่ละวันอยู่ริมน้ำแล้วก็ค่อยๆติดล้อกันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปัจจุบัน
1: ครับ
0: ติดล้อทั่วทั้งจังหวัด
1: ครับผม
0: ก็คงเป็นเรือพนมพระ
1: อยากจะรบกวนเรียนท่านถึงแม้ว่างานเนี้ยไม่ใช่เป็นของเทศบาลแต่เป็นของอบจ.แต่คงจะพอมีข้อ

0: บุญบอกกล่าวให้กับพี่น้องท่านผู้ฟังได้ทราบกันสักนิดนะครับท่านนายกครับในเรื่องของพิธีเปิดในวันที่27เนี่ยนะครับผมมีสาระสำคัญกันตรงนี้นะครับเพราะว่าคนก็จะได้ลบลีกเส้นทงเส้นทางอะไรกันต่อไปก
1: ็อ๋อวันที่27
0: ครับผม
1: ก็คงเป็นเส้นทางเดิมนะครับคือจากสาระกลาง
0: ครับ
1: ผ่านปรัมพิธีนะครับไปสี่แยกแสงเพชรแล้วก็หักลงไปตามถนนชวนเกษมลงมาสะพานนฤทธิ
0: ์
1: เหมือนเดิมครับแล้วมาถึง CBD ครับ หักเลี้ยวไปหน้าตลาดเทศบาลแล้วก็หักลงมาที่ร้านติ๊งดอกไม
0: ้การประกวดขบวนนางรำนางลักนะครับเรือพนมพระทางมกเนี่ยนะครับก็ยังใช้จุดเดิมที่ข้างโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาไหมครับตรงนั้น
1: เข้าใจว่าประกวดมาตั้งแต่สาลากลางเลยคร
0: ับโอ้ตั้งแต่สาลากลางเลยนะครับผม
1: ครับครับ
0: มาจากสาลากลาง
1: แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพิธีได้ถอดซอสนั้น
0: ครับ
1: ดีน่าสุราพิธีอย่างนี้ไม
0: ่โอ้
1: เดี๋ยวค่อยๆประสานกับ
0: ตรง
1: พิธีสักนิดนึง
0: ท่ามทางอบจนะครับอบจกำหนด
1: ถ้าเกิดว่าอบจไม่ได้ทำให้เทศบาลก็อาจจะไปตั้งหนังร้านทำพิธีให้ทำหลงได้ตัวซ้อท้ายอันนี้ไม่เป็นสัญหาครับ
0: ครับ
1: ตรงนั้นกายังคงมีแต่อาจจะเป็นพิธีท่ายตัวซ้อไม่ได้เป็นพิธีเป็นกรรมการตัดสิน
0: ครับผม
1: คือยู่พยายามประหยัดเงินประมาณแต่ว่าไม่ให้งานเสีย
0: ครับผมก็เพื่อว่าปีนี้งานก็ยังคงเข้มข้นคึกคักกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับ
1: ไปอยู
0: ่ให้ดีกว่าเดิม
1: ครับให้ดีกว่าเดิมครับเหมือนการอัญเชิญถ้วยแต่แรกเราอัญเชิญไปไหว้พระนาริศ
0: ครับผม
1: ญาติเทศบาลไปไหว้พระนาริศเสร็จแล้วอบจกันหลักไปสร้างถ้วยเอาไปแห่มาไว
0: ้
1: ทีนี้ไม่ต้องครับ
0: ครับ
1: เราอัญเชิญไปไหว้ที่สลักกลาง
0: ครับผม
1: แล้วก็ที่สลักกลางมีห้องสำหรับปฏิจจท่าน
0: ครับ
1: ของสมเด็จพระเทพโดยเฉพาะเลยข้อท่านผู้ว่าก็โอเคเอา
0: ครับ
1: แล้วก็ยกให้ทางอบจเขาเป็นคนดำเนินการ
0: ครับผม
1: ในหัวชาวตอนที่อัญเชิญถ้วยครับมาขบวนนำขบวนก็เชิญมาทางหกถ้วยแล้วก็ไปปฏิสัมพันธ์ที่พระนาริศ
0: ครับผม
1: ประตูหนึ่งเขาใช่ไหมครับ
0: หนึ่งเขาครับ
1: ก
0: ิจกรรมในการอัญเชิญในพิธีอัญเชิญถ้วยเนี่ยก็จะมาสาระสำคัญหลังจากที่ขบวนแห่ผ่านไปแล้วก็จะมาตั้งรักกันที่สลักกลางฉลองกันที่สลักกลางนะครับ
1: เดี๋ยวนะ
0: การพิธีไล่ทรงไล่สดไล่ต่างๆพิธีฉลองถ้วยก็ยุ่งกันที่หน้าสลักกลางอย่างนั้นไหมครับผมนาย
1: ครับฉลองถ้วยที่หน้าสลักกลางครับ
0: แต่ว่าขบวนแห่นี่ออกจากเทศบาลตามเส้นทางครับครับผมก็คงจะทำให้คนได้มีส่วนรวมนะครับพี่น้องชาวสุราษฎร์จะได้เห็นถึงความตั้งอกตั้งใจของกิจกรรมถ้วยนี้จะเป็นถ้วยรางวัลอะไรมั้งครับนายกครับ
1: อ๋อถ้วยรางวัลเรือพนมพระ
0: เรือพนมพระ
1: ขนาดใหญ่
0: อ๋อ
1: ขนาด
0: ก็ในส่วนนี้เป็นของอบจนะครับที่รับผิดชอบ
1: ครับนั้นด้วยแล้วก
0: ็ในส่วน
1: ถ้วยเรือแข้ง
0: เรือแข้งอ๋
1: อ
0: ถ้วยพระราชทานเรือยาว
1: ถ้วยพระราชทานครับเรือยาวเรือแข้งเรือยาวคร
0: ับผมโอ้โหนี่ก็
1: คือครบถ้วนครับ
0: ครับ
1: ไม่มีตกหล่นแต่ว่าประเด็นก็คือเราปรับให้มันเหมาะสมกับขั้นตอนอย่างนิดนึง
0: ครับนะครับผมเราก็ได้รับทราบข้อมูลนะครับก็คือเราก็ติดตามคืบหน้ากันเรื่องของลักซูดนะครับเซมิคอนดักเตอร์ครับนายกครับตอนน
1: ี้ อ
0: ยากจะอัปเดตไปทุกวันและทุกสัปดาห์แหละครับผม
1: นี่ครับ ลักซูดเซมิคอนดักเตอร์วันนี้เราให้เริ่มต้นถ้าเกิดว่าเราไม่เริ่มต้นนี้ไม่ได
0: ้ครับผม
1: คงไม่ได้เริ่มงาย
0: ครับ
1: นะครับผมแบ่งงานไปสามส่วนตอนนี้
0: ครับ
1: แต่ว่าลักซูดเซมิคอนดักเตอร์เริ่มที่ถอดซี่
0: ครับ
1: จึงจะแบ่งเป็นสองส่วน
0: ครับ
1: ในการเริ่มนึ่งก็คือการรีโนเวทอาคารในไอ้ปรับปรุงอาคาร
0: ครับ
1: ตอนนี้ออมมาแล้วใช้เงิน3 ล้านกว่าเราใช้อาคารประชาธิปัตย์เดิมถึงลังคาเดิมเนี่ยไม่แข็งแรงเราก็เลยต้องปรับลังคา
0: ครับ
1: แล้วก็ทำภายในห้องใ พอเลยได้ติดแอร์

0: แล้วก็เอาอุปกรณ์ของบริษัท NP
1: ครับ
0: ราคาประมาณ7ล้านแต่ว่าต้องปรับกันไหมไอ้ไรดีเอาข้าวหวาไปแล้วก็7ล้านเนี่ยใช้เงินของโรงเรียนเพราะเป็นอุปกรณ์การเรียนเงินของโรงเรียนผมขายนำเรียนหวาโรงเรียนเทศบาลแต่ละโรงเรียนมีเงินเลือกประมาณเกิน10ล้านนะครับ
1: โอ้โหเยอะ
0: คือผมเองอยากจะเชิญชวนหวาโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสปทที่อยู่ในเขตเทศบาลนั้น
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าไม่มีตั้งซื้อกับข้าวให้เด็กคือข้าวเพียงให้เด็กมาอยู่กับเทศบาลสิผมสงสารเด็ก
1: โอ้ครับ
0: นะครับคือผมมาอยู่กับเทศบาลแล้วเทศบาลก็ให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยทำอาหารได้แต่ว่าถ้าอยู่กับสปท.
1: ครับผม
0: เขาไม่มีงบ
1: ครับ
0: เขาก็เลยต้องเอาขายได้ในการทำอาหารเถียงเนี้ยแบ่งเป็นค่าแรงให้คนงาน
1: ใช่ครับ
0: ผมทำประตูว่าถ้า80คนเด็ก80คนคนละ22บาทก็ประมาณ 1,700
1: ครับ
0: ทีพันเจ็ดคนทำกับข้าวสองคนคนละ300ก็เป็น600
1: ครับ
0: ตกลง1,700หักไป600เหลือ1,100เป็นขาอาหารเด็ก
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ครับคือไม่พอกิน
1: โอ้ครับนั่นแหละครับมีดราม่าว่าปอดอ่านกลางวันเด็กนี่รู้แล้วมันไม่เคยมีเลยก็งบอยู่เท่านี้มันก็ได้เท่าน
0: ี้เป็นภาระของผู้บริหารครับ
1: ใช่ครับเป็นภาระ
0: ถึงถ้าเกิดว่าวันไหนที่เกิดเงินงบประมาณเป็นปัญหาขึ้นมาผู้บริหารไม่ให้ได้กินข้าวก็ไม่ได้
1: ก็
0: ต้องไปหากูมาได้มาตั้งเป็นภาระทันที
1: ครับผม
0: นะอันนี้คือเรื่องที่ผมอยากจะฟาดโดยทั่วไปแต่ว่าไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าที่นั้นนะครับส่วนว่าจะได้ทำต่อรื้อเซมิคอนดักเตอร์ของต่อซี่ก็เอาเป็นว่าเราให้ได้อาคารก่อนแล้วก็ในอีดานหนึ่งผมรวมกับหมออ
1: ้อค
0: ณะเบียร์ซาดประยุกนะครับ
1: คร
0: ับ พ่อสุชาดาแล้วก็พ่ออกเกียรติกิรศักดิ
1: ์ไม่เป็นไรครับ
0: ไอคณะบดี
1: คณะบดี
0: คณะเบียร์ซา
1: ด
0: นะครับแล้วก็
1: คณะบดีที่สุราษฎร
0: ์น่าจะใช้ลักสูตรปีเจ็ดสูตรเพราะว่าวิธีการที่เราใช้เด็กเรียนเป็นห้องเรียน
1: ครับ
0: มันน่าจะมีทางตรงทางอ้
1: อม
0: ตรงเนี้ยเราก็ทำลักสูตร
1: คร
0: ับพออ้อมนี่ก็จะเป็นวิชาเติ
1: ม
0: เช่นวิชาเติมช่วงเรียนที่มีอยู่ช่องว่าง
1: หรือ
0: จะตั้งเป็นชมรมเรื่อยอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีอุปกรณ์พร้อม
1: ครับ
0: ความหมายก็คือถ้าเกิดว่าเด็กออกแบบวงจรได
1: ้ครับ
0: เด็กต้องการออกแบบวงจรสามารถจะมาลงได้ว่าตรงนี้เนี่ยคุณออกแบบวงจรแล้วทู่ตองหรือไม่ทู่ตองหรือวงจรทำงานตามที่ตั้งใจไหวไหม
1: ครับ
0: นะครับก็ให้ฐานผู้ปกครองที่สนใจนะครับ
1: ครับ
0: เอาเด็กมาตอนหมอ1ปีปีหน้านะครับซึ่งจะได้รักสูตรเซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้ยังไม่เรียนยังไม่ได้เรียนแต่ว่า
1: อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม
0: ครับแต่ว่าเด็กของเราเมื่อห้องเรียนเสร็จก็จะได้มีโอกาสเข้าไปชายทุกคน
1: ทุกโรงเรียนไหมครับ
0: หมอสามหมอสี่หมอห้าหมอหก
1: ทุกโรงเรียนก็เอาไปชายได้มาดูมาชายได้เหมือนกันไหมครับนายกครับ
0: เปิดได้นะครับ
1: มาแบบให้โถซี่เป็นเจ้าภาพลักษณ์แต่ว่า
0: น้ำร้อง
1: โถหนึ่งโถอื่นเนี่ยเข้ามาเลยมาศึกษาเล
0: ย
1: ได้
0: ย
1: ัง
0: ไม่มีลักสูตรครับยังไม่มีลักสูตรแต่ว่าเข้ามาเรียนได
1: ้อ๋อครับผม
0: เข้ามาเรียนเป็น
1: เสริม
0: เป็นเสริมครับ
1: เสริมครับผม
0: ซึ่งผมเองก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าเราทำสูตรคือผมจะทำห้องสมุด
1: ครับ
0: แล้วก็สูตรจะมีคอนดักเตอร์ที่ต่อเนื่องแต่งออนเดิมน่าใช้ห้วย
1: ครับ
0: มีอาคารยู่รีโนเวทอันนั้นก็อาจจะใช้งบปี71
1: ครับผม
0: นะครับแล้วกันในปี72เราก็จะทำ Discovery Center เดี๋ยวก็มาหนังบองแพ่นกันคุยกับผู้ว่ากับนายกอบจไว้แล้ว
1: ครับผม
0: นะครับว่าปี72เราจะปรับ

0: ะทราบจากว่ามาเรื่องเทคโนโลยีเกันสักนิดนึงแล้วก็ให้เด็กสามารถเรียนรู้ทำไมซึ่งต้องให้เด็กเรียนรู้ในศูนย์ Discovery Center เพราะว่าในยุคต่อไปเราต้องการให้เด็กของเราคิดเองไม่ใช่ว่าต้องให้ครูมาป้อนเกิดที่บ้านมาอะไรเปิดลักสูตร1 2 3 4ลักสูตรวิศวะลักสูตรอะไรต่ออะไรลักสูตรบริหารธุรกิจลักสูตรต่างๆเด็กเวลาเรียนมาอะไรก็ต้องไปสอบเข้าลักสูตรแต่ว่าต่อไปเรามี Discovery Center เด็กไปที่ Discovery Center ท่านละไปเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีต่างๆอยู่หรืออาร์ตอยู่หรือไอ้วัฒนธรรมอยู่หรือคุณอยากจะไปทางไหนคุณไปเลือกเรียนเอา
1: ครับ
0: ประตูหนึ่งออกมาครับ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ว่ามาอะไรบังคับให้เด็กเรียนคณะวิศวะเต็มแล้วพวกเธอไปเรียนไม่ได้เธอต้องมาเรียนคณะบริหารธุรกิจมันไม่ใช่คนละเรื่องกันซึ่งประเด็นปัญหาคือรู้ไหมครับ
1: ครับผม
0: พ่อแม่อย่างส่วนย่างอยู่เอาปลายส่งรู้เรียนมาเลยจบไอ้หนุ่ยมันจบปริญญาตรีมันเป็นบัณฑิตแล้วมันตัดย่างไม่ได้ไอ้หนุ่ยก็นอนอยู่บ้านใช้คอมพิวเตอร์ไอ้โทรศัพท์ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าแม่ตัดย่างปัจจุบันวิชาเกษตรก็เป็นวิชาสำคัญ
1: อืมครับผม
0: ถ้าเด็กรักเกษตรก็ให้เรียนเกษตรไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แล้วโอเคเป็นเรื่องคนแก่บน
1: ครับผมครับก็เรียกว่ามีความคืบหน้าต่อเนื่องตลอดนะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างบางอันบางงานก็อาจจะต้องขอบคุณ
0: ประตูที่ตัดตามตามถึงผมเองผมก็พยายามที่จะให้ต่อเนื่อง
1: ครับผม
0: สิ่งที่ต่อเนื่องอยู่ก็คือหนึ่งเรื่องการเรียนต้องเรื่องอีเวนต
1: ์ครับ
0: อีเวนต์เราต้องให้มีทุกเดือน
1: เดือนตุลาคมนี้ก็ไม่ต้องวางเวิร์ดอีเวนต์ใหญ่เลยนะครับรายวัน
0: เดี๋ยวนี้อีเวนต์มีอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวหน้าก็ลอยกระทง
1: งานเดือนทริปเอ็นทีนาคนจัดตั้ง15วัน15คืนสุราเราจัด15วัน15คืน
0: ไม่มีงบประมาณผมพยายามจ่ายงบประมาณของอบจ.ของจังหวัดเพราะว่าเทศบาลเองก็มีข้อจำกัด
1: ครับครับ
0: ยิ่งนับวันเทศบาลยิ่งทุตัดงบปีนี้เราทุตัดงบเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที
1: ่ครับ
0: รัฐบาลส่วนกลางต้องน้นมาให้ต้องปล่อยฟ้ามาให้แลต้องโรงเรียนมาทำไรให้เทศบาลช่วยแล
1: คร
0: ับ ไอ้กลายเป็นว่าพอส่งมาเสร็จแล้วไม่ให้ตั้งมาไอ้ตั้งแกให้มามั่งก็เอาคืนไปเสีย ไม่ยาบ่นหรอครับ ทำแต่งาน
1: ก็ทำไปเท่าที่มีทำเท่าที่มี
0: ครับก็แก้ปัญหาทำ
1: เอางานประจำสักทีนะครับท่านนายกครับหนีอะไรดีอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องชาวสุราษฎร์ถนนจนเกษมตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วใช่ไหมครับนายก
0: ถนนจนเกษมที่เราลัดย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าถนนเดิมเนี่ยมันหยกเขาเรียกว่าหยกซูเปอร์ก็คือหยกระดับให้รับโค้ง
1: ครับครับ
0: เวลามีโค้งและรถมันวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยมันจะต้องยกระดับน้นอีกข้างนึงข้องผีถนนชนกระเต้นตรงนั้นเนี่ยมันยกกลับข้างอยู
1: ่ยกพิดข้าง
0: ยกพิดข้างครับกลับข้างประเด็นก็คือเพราะว่ารถวิ่งมาด้วยความเร็ว
1: มันจะลุดโค้ง
0: ใช่ครับผมก็เลยให้ปรับกลับไม่ให้ปรับไปทุตองเสีย
1: รับโค้ง
0: แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอย่าทุ่งเสื้อไม่รถวิ่งเร็ว
1: ตรงนั้นก็
0: ที่จะให้มีก็คือเกิดความปลอดภัยแล้วก็เราคำนวณความเร็วที่ระดับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยายามอย่าวิ่งเร็วว่าฮั่นแต่ผมก็อดใจไม่ได้บางทีแคบๆกระชับไป80เหมือนกันแต่ว่าเราถ้าไม่จำเป็นก็ขับที่60แต่ว่าการขับ60ก็จิตสายกันสักนิดนึงเพราะว่าบางคนก็จะเป็นชุกเชิญเบ่งด้วนได้กับหวานกันไปเป็นมารยาทครับเป็นมารยาท
1: ว่
0: าข้อให้ช่วยดูแลบ้านเมืองตามลักษณะของท้องถิ่นคือเป็นกระผมนี่บ้านเรานี
1: ่ครับ
0: เราอีทำเหมือนพื้นกับบ้านของเราแต่ว่าเราต้องรู้ว่าอันไหนเป็นหน้าที่อันไหนเป็นสิทธิ์นะครับส่วนใหญ่จะเอาสิทธิ์มาว่าหน้าที่มันไม่ได้หรอก
1: งานอื่นที่ค้างอยู่เย็นสะพานลอยนะ

0: โรงพยาบาลได้ไปในคืบหน้าได้ไหมครับนายกครับ
1: ได้ผู้รับมอบแล้วครับ
0: โอ้ได้แล้วนะ
1: ครับได้ผู้รับมอบแล้วแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะสะพานลอยกากั้นทำฝ้าท่อระบายน้ำ
0: ฝ้าท่อระบายน้ำ
1: ต
0: ั้
1: งติดท่อแล้ว
0: แถวๆได้ด้วยครับแถวๆพอคุณทะเล
1: น้าสลัก
0: ล้าง
1: คร
0: ับ น้าสลักล้าง
1: ครับน้าสลักล้าง
0: วักแถวๆหน้าพอคุณทะเลกันนะ
1: ปนีครับพอคุณทะเลปุดบาสเดินไม่ได้ใช่ไหมครับดีวานี่
0: อ้าวไม่ครับฝ้าท่อมันกับถนนเนี่ยมันคือฝ้าท่อมันจะยู่กลางนู้นยู่ข้างนู้นไม่จะยู่ที่ฟุตบาทนะถึงเวลาลัดย่างเนี่ยมันก็จะทุ่งขึ้นเรื่อยแต่ว่าฝ้าท่อไม่ได้ปรับเป็นเสมอนู้นได้ไปนั้นแหละ
1: อ๋อโอเคโอเค
0: ครับ
1: โอเคโอเคโอเคโอเคอันนั้นก็เป็นประเด็นนึงอีกประเด็นนึงก็คือไอ้ฟุตบาทมันทุ่งวาวไปด้วยฝ้าท
0: ่อ
1: จริงๆแหละฟุตบาทมันต้องกว้างเสม
0: อ
1: ถ้าวันไหนเดินฟุตบาทว้าวเข้ามาเดินพลัดลงไปเจ็บตัวครับ
0: ครับผม
1: ไม่สมควรจะให้มีแต่ว่านั่นแหละผมทำให้ไม่ทัน
0: ก็ต้องรอสัก
1: กันค่อยๆทำครับ
0: ค่อยๆเป็นค่อยไป
1: ครับตรงนั้นช่วยอยู่แล้วแต่ว่าญาติจะทำให้มันเรียบร้อยเสียก็เป็นเรื่องดีก็เป็นเรื่องที่ต้องทำมาแล้วแต่ยังไม่ได้ทำถึงประตูก็เห็นว่ามีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องทำแต่ว่าทำไม่ทัน
0: ก็พยายาม
1: ด้วยมีเงินค่อยคืนเด้งด้วนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของของที่มีหลาวันแรกเพราะว่าเตินกระพุ่มเลยเตินช่วยแร่ตาได้จะรอนม้าเราก็มาทำกันแต่ได้แก่พอว่ารบชมไปได้พอไปกันได้เราก็จ่ายกันไปก่อน
0: ครับจ่าย
1: นะครับนี่คือท้องถิ่นครับผมเองก็รู้สึกว่าท่านนี่ของสองทิศก็คือเราพี่น้องมาช่วยกันดูแล บ้านเมืองกันเอิญญาติได้ทำไ
0: ม
1: ่ได้กับพ
0: ่อ
1: ทำได้ทำไม
0: ปีจัดชุนนะอยากคิดถึงปีจัดชุนเนี่ยเฟซซองของพลูของควายนี่มาแน่ไหมครับหรือว่าต้องรออีกน้อยนึงเพื่อครับอันนี้ฟ้าอันนี้ท่ามเทนท่ามเทนนะฟ้าท่าม
1: ถึงประมาณปีจัดชุนนั้นของพลูของควายเขาเตรียมไว้สำหรับทำจักรภูมิทัศน์ไฟฟ้าแล้วก็ห้องน้ำประเด็นว่าผมยังไม่ได้ห้ามแบะหน้าไปคุยกับโยธาจังหวัดว่าเขาจะตัดต่อผมไม้ขอเราไม
0: ้คงไม่ตัด
1: เพราะเงินไม่รู้ครับผมไม่หันแรก
0: ไม่ใช่ภาระเป็นภาระของฝั่งเมืองโยธา
1: คือถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าที่อื่นจะเป็นเร่งด่วนมันก็เป็นอำนาจเขา
0: อาจจะยกงบไปตรงอื่นได
1: ้ครับมันเป็นอำนาจเขาครับ
0: ใช่
1: ทีนี้เราเนี่ยมันต้องทำตัวเรียบร้อยต้องเป็นได้เรียบร้อยอย่าดื้ออย่าทนถ้าต่อรื้อดื้อทนกูทุบต่อรื้อดื้อทนกูไม่ให้ตังกินนมมา
0: ครับ
1: มันเป็นไปได้แต่ว่านั่นแหละผมก็พยายามให้โซโต้แล้วก็นายกอบจช่วยคุยให
0: ้ครับ
1: กับผู้ว่ากับโยธาถึงจริงๆแล้วเฉพาะในจังหวัดก็ไม่ใช่พ่อวันนี้อยู่ทางส่วนกลางเขาก็รู้สึกสงสัยโดยเฉพาะออกสองเลดเดอร์ต่อยได้อีกหลายเดียวแล้วก็ต่อเนื่องต่อเนื่องยำยู
0: ่
1: ถึงกล้าเป็นว่าพ่อข้าออกไปนี
0: ่
1: มองว่าเขาถูกจริตถึงพ่อมองว่าคนที่พูดพอจาปาเนี่ยตัดสินใจไปแล้วเขาถึงจะได้จริงจริงมันไม่ฉายแล้วครับคือการทำงานมันก็ไม่ฉายมันรอยเปิดเส้นทุกอัน
0: ครับ
1: ทุกงานบางวันเราหลับย่างไปเหมือนเดิมมันแล้วแต่พ้นมันต้องมันก็ไม่สามารถจะติดได้เหมือนกับวันดีแลวันดีริกแดดไปอ้อ
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: มันเป็นมันเขาเรียกว่าดีเฟกต์จากการทำงานมันเป็นจุดบกพร่องจากการทำงานแต่ว่าข้อโทษครับบ้านเราวิศวกรโซเชียลขุนหม้อโซเชียลเยอะตัดสินไปเรียบร้อยแล้วจึงคนอื่นก็กลายเป็นว่าเขาเรียกว่าคิดตามไปด้วยแต่เล่นภาษาบ้านเราว่าบาจี
0: เอ
1: าไปกันเสียหายครับเสียหายมันจะทำให้เสียหายครับส่วนรวม
0: ครับผม
1: แล้วก็ยากจะให้กำลังใจนักการเมืองทุกคนนั่นแหละแต่ว่าลงท้ายแล้วชาวบ้านต้องช่วยพิจารณาว่าวิธีคิดกันอย่างไร
0: ครับผม
1: นะครับผมพยายามไม่ให้กระทบใคร

0: ในประตู
1: ครับผม
0: วันนั้นผมแร่งไปช่องข้ามคำประตูยึดเบรกเป็นแบบรถผมเลย
1: เบรกไปยู่ครับเบรกไปเอานายกกับตอนนี้จะไปรับรางวัลตะปาได้กี่โมงกี่ยาม
0: เนี่ยครับ8โมงครึ่ง
1: โอ้ได้เวลาเลยนะ
0: แสดงว่าตอนนี้ผมเลยเวลาแล้วก็ไม่ได้งัดตัวแล้ว
1: ไม่ไม่อ๋อเลยต้องแคบไปแล้วครับนายกครับต้องแคบไปแล้วขอบคุณมากครับนายกครับผมขอบคุณครับ
0: น้องนุ่มแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
1: ครับผมครับน้องนุ่มเราพักกันสักครู่นึงครับ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ0840988890

0: างเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
1: บริษัท PTC วิกลิ่นสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC วิกลิ่นสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10/2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเพียคนสีสุขใส
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: นะครับ ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็ 8:50 นาทีแล้วนะครับเอาตัวก็ต้องขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ผู้ให้การสนับสนุนนะครับเริ่มต้นจากบริษัทพัฒนาพันปามนะครับนะบริษัทพัฒนาพันปามนะครับตั้งอยู่เลขที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเบอร์โทรนะครับที่จะโทรไปสอบถามไปแลกไปคุยกันได้นะครับที่0923709393นะครับนี่คือเบอร์โทรนะครับที่จะโทรไปนะครับผมอยากจะได้ปามพันเลยนะครับโทรไปคุยไปแลกกันก่อนนะครับนะเพราะว่าทีเนี้ยมีพันหลากหลายนะฮะให้เลือกกันนะครับนะแต่ว่าการแต่ละพันโดยเฉพาะตระกูลศรีราชเนี่ยนะครับนะเรียกว่าปลูกกันในประเทศไทยมายาวนานว่า30ปีนะครับนะแต่ว่าก็ไม้ผลผลิตเนี่ยมากกว่า5ตันต่อรายต่อปีนะครับผมก็เรียกว่าให้ผลผลิตเนี่ยแน่นๆเลยจุกๆกันเลยนะครับผมขอบคุณนะครับห้างไปทองกงไปซ่านนะครับมิตซูสุราษฎร์เจ้าแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยากได้รถยนต์มิตซูก็นึกถึงเนี้ยมิตซูสุราษฎร์สี่แยกบางกุ้งนะครับผมก็แวะเวียนกันไปนะครับตามไทยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค่ายนะครับหรือศูนย์บริการนะครับเพราะว่าทีเนี้ยชังเก่งนะครับชังเก่งมากนะครับก็แวะเข้าไปได้นะครับที่มิตซูสุราษฎร์นะครับผมสี่แยกบางกุ้งนะครับวัดตรงซีเฟิร์สชอยนะครับ

0: ฉันสามเส้นทันนะครับทำบัตรไม่ก็ไปที่นี่นะครับผมแล้วก็ช่วงนี้นะครับเราก็ตู้เดย์คาเฟ่นะครับนะโดยเชฟตู้ช่วงนี้ก็ออกมาอธิบายให้ฟังว่าชาวซาวโดเนี่ยนะครับกระบวนการผลิตผลพืชซี่พืชออกเข้มๆน้ำตาลไม่ไม้นะครับแต่จริงมันไม่ได้ไม้นะครับแต่ว่ามันเป็นซี่ตามธรรมชาติของซาวโด นะครับก็สดไม่ทุกวันนะครับถ้าใครอยากที่บริโภคซาวโดนะครับที่ตูเดย์คาเฟ่นะครับนะไปโทรไปจองกันได้นะครับตัวจองโทรได้รู้แวะที่ร้านนะครับกินกาแฟกาแฟนะครับแล้วก็เล่งคุยกันนะครับนะสอบถามกันได้นะครับไม่สดทุกวันนะครับทีนี้นะครับก็สหกรณ์การเกษตรเมืองนี่มอแต่ว่าไปอุดนุ่นข้าวสั้นนะครับของนี่แหละร้านอยู่แค่อสมทเราเนี้ยนงนกอําพรหมื่นบ้านนะครับนะมีแบบทุ่งนะครับ5โลนะครับทุ่งเป็นทั้งนะก็มีนะครับบ่าวตู่ก็ซื้อทุ่งใหญ่เพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดเทอมนะครับเด็กๆก็กินข้าวกันจูนะครับก็เลยซื้อทุ่งใหญ่มาเอาตั้งไว้ให้กุ้งกินกันเกี่ยวกุ้งเกี่ยวไก่กินกันนะครับนอกโครงๆแบบอาหารง่ายๆนะครับผมก็ฝากย้ำกันตรงนี้กันนะครับนะเราก็นี่กับ8นาฬิกา53นาทีนะครับท่านผู้ฟังนะที่โทรแล้วก็ฟังนายกมีได้อีฟากในเดบาวตู้เต็มปากกาจดเดี๋ยวนะครับคือถ้าจำในบางทีลืมต้องจดนะครับอ้าวศูนย์77นะครับ4 0 5 4 4 5นะเบอร์โทรก็มาได้นะครับนี่กำลังเตรียมพร้อมยี่จดนะครับนะจดนะแล้วก็ได้รับปัญหากองพ่อไปพี่น้องนะครับในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวายากีควักอะไรถึงท่านนายกมั่งอะไรพวกนี้นะครับนะเอาไปใช้เลยกันเลยนะครับครับสวัสดีครับ
1: ครับอาจุง
0: โอ้ครับลุงทวี
1: ว่าท่านนายกชนิดนะผมในวันในเมืองกับบ้านเนาะก็ยุ่งมันเมื่อละเรื่องคุณแก่นี่เรื่องไอ้ชมรมเนี่ยผมอยากให้นายกประเชิดนำร้องที่จ้ะว
0: ่
1: าทำมันคืออยากให้คนเจ็ดทริปว่าที่ก็ยังแข่งแรงว่าแปดทริปเลยก็ยังแข่งแรงกันทำบันทึกให้รวมกลุ่มได้มันกับว่าผู้อายุต่ำๆแต่ผมไปเห็นนั้นให้นายกประเทศจนทำบันทึกที่ไม่เหมือนกันก็ให้ใครคลายอย
0: ่
1: าทำให้คนแก่รุ่นเจ็ดทริปแปดทริปแต่เขายังดีอย่างปกติยังเสียเมาเขาอยากมีเกคุยอยากมีเกเรื่องเหมือนกันช
0: ่
1: วยดีนะครับท่านนายก
0: คร
1: ับ ว
0: ่
1: าทำเพื่อให้ได้เบอร์อู้เบอร์ตามั่งกับปณิกับ
0: ครับความหมายของชมรมผู้สูงอายุเนี่ยนะครับบางทีมันก็ต้องตีความนะครับว่าวัตถุประสงค์เนี่ยเขาต้องการอะไรแต่เท่าที่สาบมาเนี่ยนะครับคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คนที่สนใจจะเข้ามาในชมรมผู้สูงอายุเนี่ยโดยตั้งเกณฑ์ไว้ว่าอายุตั้งแต่55ปีจนถึงไม่เกินอะไร65ปีใช่ไหมครับนะ65ปีหมายความว่าถ้าใครสมัครก็ต้องมาสมัครในช่วงอายุตรงนี้ที่ท่านเลยอายุช่วงนี้ไปแล้วเขาก็ไม่รับนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีการเก็บขาสมาชิกนะครับเวลาสมาชิกเสียชีวงชีวิตแล้วปีนี้ก็ไปมอบช่วยเลือกงานบำเพ็ญกุศลครบเลยครับปีนี้และเอาไปกันที่ชายต่อไปกันนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับพี่โยครับ
2: ครับ
0: พี่โยเบาเสียงวิทยุด้วยครับพี่โยครับ
2: ไปพุ่มตันคนแห้งกันไปไม่ดัน
0: เออเสียงมันโน่นนะมันโน่นนึงคุณฟังไม่รู้เรื่อง
2: ไม่ดีเมื่อนี่น้องตู้คนจะทิพย์ข้าวแล้วนั่น
0: อัน
2: พุ่มพี่โยจะทิพย์ข้าวแล้วบอลกวีกันวาโรก้าวใจลายกันเลย
0: อืม
2: ท่านแกว่าแกพูดเรื่องตุกเรื่องไงแกพูดแก่ๆดังพี่
0: อืมครับผม
2: ครับครับซึ่งครับผมเห็นด้วยกับลุงกวีแล้วก็เห็นด้วยว่าให้น้องตูเป็นปลาเที่ยงไงกับอดีตเจ้าบานาวันคุณวัชราเป็นต้องัน
0: ครับ
2: ช่วยทำเรื่องให้รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ
0: ครับ
2: ท่านชวนลิกไปกับพูดเรื่องว่าต้องให้ผู้สูงอายุประมาณคนละ3,000ต่อเดือนแต่รัฐบาลไม่ทำ
0: ครับ
2: มีหลายคนมีนายแพทย์วารงนั้นคนหนึ่งเคยก็ว่
0: า
2: ต้องการให้ชาวบ้านช่วงอายุมีรายได้เดือนละ3,000แต่ว่ารัฐบาลเขาว่าเงินเดือนของผู้ช่วงอายุเนี่ยเอาไม้ช่อโหวดีว่าเม
0: ื่
2: อเวลากระเทียนนั้นเวลาหมดอายุราชการนั้น

0: ได้เดือน 20,000
1: ครับ
0: แต่ทำไมเนาะอย่าเจ้าวอน
1: อืม
0: เป็นเรื่องทั้งอย่างหัว
1: ครับผม
0: กับเด็กห้องไม่ดีจังพี่ที่ผมเรียนเลยว่าผู้มีอำนาจผู้มีเป็นเจ้าหน้าที่เยอะๆของรัฐไ
1: ม่
0: ใช่คือจุ่มตบประชาชน
1: ครับ
0: ผมวังมาเลยทุกวันไม่ซื้อตรงกับชาวบ้านทำใจจำได้เลยอ้างชาวบ้านแต่ไม่ช่วยชาวบ้านทำเพื่อประชาชนแต่ไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: แต่ผมว่านี่เอาน้องตู้แค่นี้ครับ
1: ครับผมขอบคุณครับพี่โยครับผมครับ
0: วันนี้ครับ
1: 79แล้วนะ
0: คร
1: ับ
0: ครับครับคร
1: ับเอ้าหนูอายุถึง100ปีนะพี่โยนะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณพี่โยมากนะครับแต่ยังได้คงไม่ทันแล้วครับสายต่อไปคงไม่ทันแล้วนะครับผมมาเป็นว่าวันนี้บ่าวตู้นะน้องนุ่มนะครับก็ครับตรงนี้ว่าวันนี้วันเย็นเอาคำคำเอาวันนี้นะครับที่หน้าสลักล้างนะครับงานโอท็อปครับงานโอท็อปน่าจะลืมแวะเวียนกันไปเที่ยวซื้อของกินของชายกันนะครับมีของดีได้มากมายนะครับของสุราษฎร์ก็มากนะครับของกินก็เยอะนะครับหน้าที่งานโอท็อปหน้าสลักล้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ส่งถุมคืนส่งถุมครึ่งนะครับคืนนี้ติดตามกุ้งแซ่บกว่านะครับนะต้อนรับการมาเยือนของทีมจังหวัดนนทบุรีนะครับผมนะก็ไปเชียร์กุ้งกันนะครับที่ยิมนิเซียม 4,000 ที่หนังกันนะครับผมก็ไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจคนที่เป็นสมาชิกมีบัตรสมาชิกนะครับตอนนี้ก็ให้ข่าวได้ส่งคุณแล้วก็มีสิทธิ์รุ่นรางวัลทีวีจอแบน50นิ้วครับวันนี้นะครับประธานมิ้นเราเต็มทีครับนะประธานมิ้นเราเต็มทีโซติดากาญจนานะครับประธานสโมสรกุ้งไส้กว่าบอกว่าเต็มทีนะครับให้ผู้โชคดีวันนี้กันนะครับวันนี้บ่าวตู้น้องนุ่มลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเอกชนตลาดทุนปลื้มกองทุนสหรัฐฟังวิสัยทัศน์อนุทินประสบความสำเร็จรถโชว์นิวยอร์กนักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งอเมริกาให้ความสนใจตอบรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์รถโชว์พบนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวว่านิวยอร์กเป็นที่ที่จัดรถโชว์ให้นักลงทุนได้ยากที่สุดเนื่องจากกองทุนที่นี่มองระยะยาวและจะเข้ามาลงทุนก็ต่อเมื่อสนใจจริงๆการที่ผู้บริหารระดับสูงของกองทุนชั้นนำต่างๆมาด้วยตนเองจำนวนมากจึงถือเป็นสัญญาณที่ดีท่ามกลางการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกความเป็นกลางจุดแข็งที่สุดของไทยในขณะนี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมามีเงินทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยราว 500 ล้านบาทปีนี้ไหลกลับมาแล้วราว 10% จึงยังมีโอกาสอีกมากตลาดหุ้นไทยมีหุ้นขนาดใหญ่ที่นักลงทุนสถาบันลงทุนได้มากกว่า65บริษัทและมีเครื่องมืออย่างกองทุนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับขณะเดียวกันต้องสร้างฐานนักลงทุนในประเทศควบคู่กันไปเช่นการผลักดันบัญชีออมเพื่อการลงทุนรายบุคคลให้เกิดผลได้จริงนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าก่อนที่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศจะตัดสินใจลงทุนในบริษัทจดทะเบียนใดจำเป็นต้องเข้าใจทิศทางของประเทศนั้นๆก่อนดังนั้นการที่นายกรัฐมนตรีนำเสนอนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยตนเองอาทิเป้าหมายการเข้าสู่ประเทศรายได้สูงในปี2580และการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนนายกรัฐมนตรียืนยันกับชุมชนไทยในนิวยอร์กสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา

0: อยู่ในภาวะเหลือเพียงรออีกฝ่ายเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อบาดหมางกับประเทศเพื่อนบ้านว่าขอประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงยืนยันไม่มีเรื่องความรุนแรงที่ต้องเผชิญหน้ากันส่วนข่าวที่ออกมาไม่ว่าจะออกมาทางไหนนั้นไม่ทราบแต่หากใครมีญาติอยู่บริเวณชายแดนขอให้ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมารังแกและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราปกป้องอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่จะพร้อมเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามโดยใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่ถ้าเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.พัทยาจมอีกรอบฝนกระหน่ำซ้ำกลางดึกวิกฤตซ้ำซากแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฝนถล่มลงมาอย่างหนักต่อเนื่องยาวนานกว่า1ชั่วโมงทั้งจากน้ำท่วมขังจากเมื่อวานยังไม่ทันการระบายส่งผลให้เกิดน้ำทะลักเข้าท่วมถนนสายหลักและสายรองเต็มพื้นที่โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำเจอปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทั้งถนนพัทยาสาย3ถนนพัทยาสาย2ซอยบัวขาวถนนสุขุมวิทรวมถึงถนนเลียบทางรถไฟทั้ง2ฝั่งระดับน้ำขึ้นสูงอย่างรวดเร็วจนขั้นวิกฤตรถจักรยานยนต์และรถยนต์ขนาดเล็กจมน้ำดับสนิทไม่สามารถสัญจรผ่านได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชนต้องจอดรถทิ้งไว้กลางกระแสน้ำทั้งนี้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเร่งจัดกำลังลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและปิดกั้นจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายแต่สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงหากมีฝนตกลงมาซ้ำอีกระดับน้ำจะยิ่งยกระดับความรุนแรงยิ่งขึ้นจึงขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดน้ำท่วมขังเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอนี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบม

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning bye

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะ Good day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง 9:00 น.ถึง 9:30 น.นะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้สายหมอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้ากันเช่นเดิมค่ะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมนะคะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมนะคะทักทายไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรายการไม่ว่าจะอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีจะอยู่ต่างอำเภอทุกๆอำเภอทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงด้วยค่ะกระบี่พังงาชุมพรระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะบางส่วนบางพื้นที่ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ก็ส่งความสุขส่งกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆนะคะเหนื่อยกับภารกิจหน้าที่ก็ขอให้มีพลังที่ดีในการทำงานเดินทางใกล้ทางไกลก็ขับรถกันด้วยความไม่ประมาทกันด้วยมุ่งสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยเป็นกำลังใจให้กับในห้างหัสไนด้วยเดินทางกลับกรุงเทพก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่งเพลงเพราะๆกันแล้วค่ะเรายังมีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายเชื่อแน่ว่าหลายหลายท่านนะคะจะเป็นคุณสาวๆทั้งหลายคุณหนุ่มๆทั้งหลายก็อยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้แป้งเย็นเพศัตว์ของเราได้เลยค่ะรับรองได้ค่ะว่าความหอมระดับตำนานแบบนี้ไม่มีใครเทียบเทียมแน่นอนเพราะว่าแป้งเย็นเพศัตว์ของเรานะคะมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นสาวๆทั้งหลายอยากจะยั่วใจหนุ่มๆต้องใช้แป้งเย็นเพศัตว์กันเลยค่ะ3สี3กลิ่นหอมนะคะไม่ต้องไปเติมพลังอะไรเลยไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพียงแค่คุณใช้แป้งเย็นเพศัตว์รับรองค่ะว่าติดหนึบแน่นอนหนุ่มๆไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่เดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลยนะคะฉะนั้นให้คุณได้พิสูจน์ความหอมกันได้แล้ววันนี้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเพศัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้นะคะถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้คุณฟังก็ต้องไปรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตของเรามาใช้กันเลยค่ะรับรองได้เลยนะคะจะได้รู้กันเลยว่าโอ้ยที่หอมแบบนี้ที่หนุ่มๆติดหนึบแบบนี้ก็เพราะว่าใช้แป้งเย็นเพศัตนั่นเองนะคะฉะนั้นสาวๆทั้งหลายนะคะอยากจะรู้ว่าเวลาที่หนุ่มๆได้กลิ่นหอมๆยั่วๆจะมีอาการเป็นยังไงน้องอ๋อยแนะนำเลยค่ะรีบไปซื้อแป้งเย็นเพศัตมาใช้กันเลยแล้วแนะนำให้ใช้กันทุกสีทุกกลิ่นนะคะดูซิว่าสีไหนกลิ่นไหนจะหอมยั่วใจได้มากกว่ากันค่ะมีให้เลือกกันถึง3สี3กลิ่นด้วยกันนั่นก็คือแป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพศัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆเลยโอ้โหสาวๆคนไหนอยากจะขยี้หัวใจหนุ่มๆคนไหนอยากจะให้หนุ่มๆค้นหาหรือว่าอยากจะเย้ายวนใจหนุ่มๆเลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะคะกับ3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตของเราซึ่งเป็นแป้งเย็นที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่

เย็นสดชื่นค่ะแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นอยากรู้ว่าหนุ่มๆเขาคลั่งใครสาวๆแล้วมีอาการเป็นยังไงซื้อกันเลยค่ะ3 สี 3 กลิ่นนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์

0: ผิวหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
1: สบู่เพศัตนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านค่ะไหนสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างยกมือขึ้นเลยโอ้โหหลายท่านบอกว่าแอบยกมือไม่ให้ใครเห็นเพราะว่าจะใช้เวลาในการอาบน้ำนานมากนะคะบางครั้งนี่โอ้โหเรียกว่าคนที่บ้านก็เรียกเคาะประตูห้องน้ำหลายครั้งละนะคะไม่ยอมออกจากห้องน้ำเพราะว่าอาบน้ำแล้วใช้สบู่เพศัตของเราจะเพลินมากๆเลยนะคะฟองเยอะกลิ่นนุ่มๆหอมๆละมุนแบบนี้จะมีความสุขในการอาบน้ำฉะนั้นบางครั้งเวลาเราไปทำงานนอกบ้านหรือว่ามีเหงื่อกลับมาหรือไปออกกำลังกายเล่นกีฬาก็แล้วแต่ค่ะมีภารกิจหน้าที่อะไรก็ตามบางครั้งกลับมาโอ้โหรู้สึกว่ากลิ่นตัวเหนอะหนะเหนียวหนุบไปเลยนะคะฉะนั้นการทำความสะอาดผิวพรรณของเราถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะอย่าละเลยค่ะหากว่าคุณอยากจะมีผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นน้องอ๋อยแนะนำให้ใช้สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราได้เลยเพราะว่าถ้าคุณใช้เป็นประจำทุกๆวันจะทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆให้คุณได้มีผิวสวยผิวสว่างผิวกระจ่างใสด้วยแล้วก็ผิวหอมติดตัวแบบยาวๆค่ะนะคะใครที่ใช้แล้วติดใจทุกท่านเลยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ใช้น้องอ๋อยแนะนำให้ใช้กันเลยค่ะจำชื่อกันไว้กับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเรานะคะซึ่งมีให้เลือกกันถึง2สี2สูตรด้วยกันนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นจะหอมหอมแบบละมุนมากๆอ่ะนะคะออกแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้คือจะกลิ่นหอมสดชื่นแนวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยนะคะฉะนั้นร้อนๆแบบนี้หรือว่าบางครั้งอย่างที่บอกว่าไปออกเหงื่อมามีกีฬาเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่มีเหงื่อเยอะๆใช้ได้เลยค่ะกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปของเราไม่ต้องกลัวว่าผิวจะแห้งจะตึงแถมยังบำรุงผิวพรรณของคุณให้มีความสดชื่นนะคะผิวไม่แห้งไม่ตึงแล้วยังชุ่มชื้นดูสว่างกระจ่างใสด้วยผิวสวยใสแบบไม่ต้องรอนานค่ะกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะคะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ด้ก้อง
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนั้นจะทำให้คุณสาวสาวทั้งหลายนะคะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็ยิ่งมีเสน่ห์ยั่วๆขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนนะคะฉะนั้นใครอยากจะให้แฟนทำโทษนี่แน่นี่แน่แบบนี้แล้วก็มีโมเมนต์ที่หวานแหววกุ๊กกิ๊กน่ารักแบบนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแน่นอนหรือว่าช่วงที่อากาศร้อนร้อนอบอ้าวนะคะอยากจะให้คลายร้อนก็โรยตัวด้วยแป้งเย็นเพสัตรับรองค่ะทั้งเย็นทั้งสดชื่นทั้งหอมทั้งมีพลังวิเศษขึ้นมาในบัดเดียวนั้นเลยล่ะนะคะ3สี3กลิ่นหอมค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจนะคะจะเป็นความหอมหวานละมุนของดอกไม้แล้วก็เปลือกไม้นานาพันธุ์เลยค่ะให้ฟีลแบบว่าสะอาดแบบผู้ดีผู้ดีนะคะส่วนแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่าอันนี้จะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาค่ะก็จะมีความรู้สึกแบบหอมนุ่มนวลหนักแน่นเพิ่มวิตามินอีก็จะช่วยบำรุงเรื่องของผิวของคุณได้อย่างอ่อนโยนด้วยเช่นเดียวกันและสีเขียวปรินเซสค่ะจะหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนะคะอันนี้จะทรงแบบว่าหอมหวานแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงนะประสานกลิ่นดอกไม้แล้วก็เปลือกไม้นานาพันธุ์แหมให้ความรู้สึกที่สดชื่นที่สุดเลยนะคะฉะนั้น3สี3กลิ่นนี้เลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วที่สำคัญอย่าลืมค่ะรักใครชอบใครแชร์ความรู้สึกดีๆนี้ไปให้เขาได้รู้จักแป้งเย็นเพสัตให้เขาได้ใช้แป้งเย็นเพสัตเหมือนกับคุณกันด้วยนะคะเพราะว่าแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นใครๆได้ใช้ก็โอ้โหจะมีความสุขตลอดการทำงานทั้งวันแล้วใครอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆทั้งหลายรับรองขัดติดเหน็บไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นะคะหอมยั่วๆเร้าอารมณ์แบบนี้ต้องแป้งเย็นเพสัตค่ะหาซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับแป้งเย็นเพสัตค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับฟังรายการมีความสุขกันทุกๆวินาทีเพราะเขาบอกว่าความสุขนั้นจะอยู่รอบๆตัวเราค่ะถ้าเราหยิบเอาความสุขใส่ตัวเราก็จะมีความสุขแล้วก็ถ้าหากว่าหยิบเอาความทุกข์ใส่ตัวเราก็จะมีความทุกข์ฉะนั้นเรามาสลัดความทุกข์ทิ้งไปด้วยการฟังเพลงเพราะๆในช่วงของรายการเพลงรักจากเพจสัตว์กันนะคะติดตามกันได้ 9:30 น.ถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ลากันก่อนนะคะปริศนานัตตัญญงโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรัฐบาลเริ่มนับหนึ่งแล้วพระดอนแจงแก้ปัญหาน้ำท่วมอยุธยานายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความถึงกรณีที่นายทวิวงศ์โตทวิวงศ์อดีตส.ส.อยุธยาพรรคประชาชนนำชาวบ้านจังหวัดอยุธยามาร้องเรียนคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วนำประชาชนร่วมแถลงข่าวร้องเรียนปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าอย่าเอาความเดือดร้อนของประชาชนมาเล่นการเมืองการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนในลุ่มเจ้าพระยาไม่สามารถใช้เวลา 3-5 เดือนไม่ใช่ใช้เวลา2ปีหรือ3ปีแต่เราพูดกันถึงระยะเวลาอย่างน้อย 7-8 ปีทุกคนรู้ว่าการแก้ปัญหาในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีทางออกเดียวคือจะต้องมีทางระบายน้ำขนาดใหญ่บางบานบางไซเริ่มต้นปี2563ถึงวันนี้6ปีแล้วยังไม่เสร็จแต่อย่างน้อยโครงการได้เริ่มต้นไปแล้วและจะแล้วเสร็จภายใน2ปีนี้แต่ไม่ใช่ว่าบางบานบางไซหรือเจ้าพระยา2จะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จแต่อย่างน้อยก็สามารถแบ่งเบาภาระประชาชนไปได้บ้างโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยมีเพียงการก่อสร้างทางระบายน้ำขนาดใหญ่เพิ่มเติมคือทางออกและทางรอดเดียวของการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนรัฐบาลย้ำผู้ขับรถรับจ้างสาธารณะทุกรายต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเดินหน้ายกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เปิดให้บริการพิเศษด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์กรณีทำใหม่และต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์ที่26กันยายน2569เวลา 8:30 นถึง 15:30 นณสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5สำหรับผู้อบรม e-learning หรืออบรมหลักสูตรขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาเรียบร้อยแล้วนั้นนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายยกระดับบริหารรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันกำหนดให้ผู้ขับรถทุกรายต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้อง

0: มีผู้ขับรถให้ความสนใจมาทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยยะสำคัญจากข้อมูลช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม2569เพิ่มขึ้น 191.6% หรือเกือบ3เท่าตัวโดยมีจำนวนใบอนุญาตขับรถสาธารณะสะสม 162,310 ใบโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เปิดทีวีให้นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรร่วมลุ้นผลประกาศแชมป์เนเน่รอยัลบรรยากาศภายในโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเมื่อคณะผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรของโรงเรียนจำนวนมากมารวมตัวกันบริเวณจุดชมการถ่ายทอดสดซึ่งทางโรงเรียนได้นำจอทีวีมาติดตั้งเพื่อเปิดให้ทุกคนร่วมติดตามการประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเนเน่รอยัลอย่างใกล้ชิดทันทีที่ผู้เข้าสู่ช่วงสำคัญของการประกาศผลบรรยากาศเป็นไปด้วยความลุ้นระทึกทุกสายตาจ้องไปที่หน้าจอพร้อมเสียงเชียร์และเสียงให้กำลังใจดังขึ้นเป็นระยะในขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองต่างร่วมแรงร่วมใจให้ตัวแทนจากจังหวัดภูเก็ตสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวโรงเรียนและชาวภูเก็ตจากการก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกขณะนี้บรรยากาศภายในโรงเรียนยังคงเต็มไปด้วยความหวังและกำลังใจทุกคนร่วมกันรอลุ้นวินาทีสำคัญของการประกาศผลพร้อมส่งแรงเชียร์ให้กับเนเน่รอยัลอย่างเต็มที่ล่าสุดผลการแข่งขันเนเน่ได้แชมป์เวที AGT แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: สมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17/69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: แต่งด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

ิดไปก่อนค่ะเปิดเพลงไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ดีเจไม่มีแบบว่ากระชิกกระใจทำอะไรอยู่เมื่อกี้น้องถูกออกไปตามบอกว่าปีกระเพาะก้าวมาได้เร็วอ่ะคือกระเพาะแบบดูน้องเนเน่อยู่นะคะดูพร้อมทุกๆคนแหละนะคะมีช่องปิวด้วยนะช่องปิวเฉยเลยกำลังดูอยู่ดีๆเนี่ยแล้วมันก็กำลังอยู่ในช่วงจังหวะที่เข้าได้เข้าเข็มนะคะช่องปิวซะงั้นก็เลยมาไล่หาในตอๆนะคะมานั่งไล่หาในตอๆอ๋อโอเคสุดท้ายก็เจอแต่ไม่ทันจริงๆนะคะไอ้จังหวะที่ไล่หาคือเขาประกาศเขาตัดสินไปแล้ว

ก็มาดูแล้วก็มาดูย้อนหลังว่าสักครู่นี้ที่นั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ก็คือมานั่งดูย้อนหลังนะคะตอนที่จังหวะที่เขาประกาศผลก็เป็นเราก็ล้มทั้งยืนจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากๆนะคะมัน amazing มันสุดยอดมากๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะอ่ะแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็อะไรเนี่ยดีเจกด

0: นี้จากน้องเนเน่รอยัลนะคะสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยค่ะที่ไปสร้างชื่อเสียงจากความสำเร็จบนเวทีระดับโลกนะคะอย่างอเมริกันก็ทาเลนต์ก็ได้คว้าแชมป์ไปครอบครองได้สำเร็จเรียบร้อยจ้า
1: M-Card Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ชื่นชมยินดีจริงๆนะคะกับความสำเร็จครั้งนี้เชื่อหลายคนเนี่ยยอมแบบว่าจอดรถข้างถนนกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อย้อนดูวินาทีที่น้องได้รับการประกาศผลให้เป็นแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์อะร็อกสตาร์สาวเมืองไทยนะคะก็ยินดีด้วยวันนี้มีความสุขมากนะคะมีความสุขมากก็เพราะว่าคงไม่ต่างกับทุกๆคนเมื่อกี้ดูแล้วขนลุกเลยอะแบบว้าวมากๆเลย ก็ไม่ผิดไปจากความตั้งใจนะคะที่หลายๆคนพยายามลุ้นให้น้องได้แชมป์นะคะรวมถึงคณะกรรมการทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็ผู้คนจากทั่วโลกด้วยที่ส่งแรงใจแรงเชียร์แล้วก็จากทุกๆแรงโหวตนะคะจากคนไทยจากคนทั่วโลกที่โหวตให้น้องอย่างถล่มทลายในทุกแพลตฟอร์มนะคะที่เขาเปิดโหวตก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะคะให้กับคนไทยแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ต้องจารึกไว้นะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะยินดีด้วยจริงๆนะคะพูดให้หน่อยสรุปว่าเมื่อกี้ดีเจเปิดเพลงอะไรไปแล้วหรอน้องหนุ่มตั้งเอาไว้ให้ฟ้าสีครามกับความเป็นจริงเพราะนะคะแล้วก็เวอร์ชั่นอะไรอ่ะจับไปแล้ว2เพลงนะจบไปแล้วนะคะ2เพลงเดี๋ยวหาเพลงอะไรดีอ่ะเพลงเอาเพลงอะไรดีอ่ะให้มันเข้ากับบรรยากาศนิดนึงทุกคนช่วยคิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวต้อนรับก่อนสมองนี่ก็ไปหมดแล้วเนี่ยคือไม่มีกระจิกกระใจอยู่กับว่าการจัดรายการเลยกำลังคิดถึงน้องเนเน่อยู่เดี๋ยวต้อนรับก่อนกะเพรามาแล้วยังไม่ได้ต้อนรับใครเลยต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีค่ะ24กันยายนก็เป็นวันที่ทุกคนมีความสุข Have a nice day good day อ่ะ good day อ่ะวันนี้ก็ทุกคนสบายใจแล้วนะยิ้มได้อย่างน้อยวันนี้คนไทยยิ้มได้มีความสุขนะคะกับช่วงเวลาตรงนี้เนาะก็เป็นอะไรที่เป็นช่วงเวลาดีๆนะคะทุกคนชั่วโมงแรกค่ะเราเจอกันในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

์กันก่อนนะใครเข้ามาแล้วบ้างติดตามรับฟังได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยุอสมท.102สุราษฎร์ธานีค่ะรับฟังได้ทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอรอยต่ออีก5จังหวัดทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทั่วโลกด้วยนะอาจจะมีชาวอเมริกันฟังเราอยู่หรือเปล่าฮัลโหลกู๊ดมอร์นิ่งทางแอปพลิเคชันอย่าง Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะสามารถรับฟังรับชมเราได้กับความบันเทิงหลากหลายรูปแบบนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มของทางอสมทเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข่าวสารวาไรตี้บันเทิงวิทยุทุกคลื่นนะคะของบมจ.อสมทติดตามเราได้ค่ะทุกที่ที่คุณไปได้เลยเนาะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ติดตามเราได้รับรองว่าไม่ตกเทรนด์แน่นอนดาวน์โหลดกันได้ง่ายๆนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ดาวน์โหลดไม่ยากเลยได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะคุณผู้ฟังนะดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือเนาะแล้วก็เข้าไปใช้งานนะขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาแล้วผ่านทางหน้าแอปฟ้าอสมทสุราษฎร์ธานีด้วยสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับพี่เดือนสวัสดีจ้าวันนี้เข้ามาถักทายนะคะแคบหวาไปเก็บปามรวงก้นหวาเพื่อปามได้รวงแล้วพี่เดือนฝนตกมาอ่ะสุดที่ใจเจ้าไขว่คว้าสวัสดีค่ะสมาชิกฝากขอเพลงตามหาของจิ๋วน้องจิ๋วนะคะได้สวัสดีพี่โอมด้วยค่ะใจเหลือเหลือของดร.โฟน้องเตสวัสดีค่ะเช้านี้อากาศดีมากๆเลยสวัสดีขอเพลงตรงนี้นะ

0: พี่เวลาเพลงอะไรอ่ะภูมินทร์หรอโอเคพี่นาตาจ๋าสวัสดีค่ะอยากฟังดาวดวงน้อยของพี่เสือธนพลบอกว่าน้องเนี่ยสุดยอดมากๆเลยพี่ไพโรจน์สวัสดีค่ะเปิดสากลที่น้องเนเน่ขับร้องชนะเป็นอันดับหนึ่งได้ไหมเมื่อวานเปิดไปแล้วชื่อเพลงอะไรนะคะ Seven Nation Army ใช่ไหม Seven Nation Army นะคะเมื่อวานนี้เปิดไปพี่เอียนอนุพงศ์สวัสดีค่ะจากนครศรีพี่เจมขอเป็นอยู่ต่อเลยได้ไหมพี่ภูฟ้ารักเธอที่สุดนะคะอยากฟังเพลงนี้มอบให้น้องกระเพราด้วยขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีทางตอด้วยนะคะ371คนตอนนี้เข้ามาแล้วขอบคุณค่ะเป็นไงคะทุกคนดูน้องเนเน่อยู่หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้สวัสดีนะคะเดี๋ยวทักทายกันสักนิดนึงใครเข้ามาแล้วบ้างน้องเตนะคะเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะกระเพราข้ามข้อความใครไปบ้างขออภัยด้วยพี่มาเดี่ยวนะคะทักทายกันสวัสดีค่ะน้องภูมิด้วยนะคะเพื่อนตั้มด้วยเอาของเนเน่สีสวัสดีคุณไทยนะคะได้เอาเพลงที่น้องเนเน่ร้องในรอบไฟนอลใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้ใครอีกสวัสดีพี่ดีรพีพัฒน์นะคะติดตามน้องกระเพราทางต่อๆแล้วขอบคุณมากมากค่ะเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟน้องภูมิแนะนำมาบอกพิเศษให้น้องเนเน่ด้วยสวัสดีคุณเอ็กนะคะติดตามการขอบคุณมากๆสวัสดีคุณพัชสิทธ์นะคะสวัสดีค่ะพี่อู๋อดิเรกนะคะพี่มาเดี่ยวพี่วีสุขขอบคุณทุกคนเลยสวัสดีค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: หาเพลงเมื่อวานก่อนSeven Nation Army ดูว่าดีเจแรกบางคนฮัดอ่านภาษาอังกฤษเลยนะคะ Seven Nation Army อ่ะไปเพลงนี้คือเพลงที่น้องเนเน่ใช้ร้องนะคะเมื่อวานนี้ในรอบไฟนอลค่ะยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้นะคะของน้องเนเน่รอยัลอีกครั้งหนึ่งสาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ต from Thailand

ุดยอดอุ๊ยเสียงโทรศัพท์ดังไม่ได้ปิดเสียงแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลก็คอยไม่ว่างรับสายขออภัยนะคะอย่างไรโทรใหม่แล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าไปอัปเดตราคาทองกันแป๊บนึงนะคะ

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ขออภัยค่ะคุณฟังค่ะพี่ยุติภารกิจไม่สะดวกเข้าสายนะคะเดี๋ยวก็พอขอดูราคาทองแทนพี่ยุ้ยสักครู่เดียวนะคะราคาทองอัปเดตมาให้แล้วแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดหน้าต่อแป๊บนึงนะสักครู่ค่ะโอ้โหลุ้นน้องเน่ๆนี่แบบว่าพอๆกับรุ่นราคาทองวันนี้เลยไม่ใช่อุ๊ยราคาทองเช้าวันนี้ปรับตัวขึ้นมา50บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะราคาทองเช้าวันนี้เปิดตลาดครั้งที่1ปรับอุ๊ยไม่ใช่ครั้งที่1แล้วนะสิ 9:42 นาทีครั้งที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะราคาทองปรับครั้งที่3แล้วบวกขึ้นมา50บาทลูกค้าจะขายที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งในราคา 67,831 บาทนะคะลูกค้าจะซื้อ 67,941 บาทค่ะดูจากเมื่อวานแล้วราคาปรับลดลงมานะคะปรับลดลงมาราคานี้ปรับลดลงมาจากเมื่อวานค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รอจะเข้าซื้ออยู่ซื้อได้เลยใครรอจะเข้าซื้ออยู่ราคานี้ซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังขากดช้อนซื้อออนไลน์ได้เลยนะเดี๋ยวราคาทองปรับขึ้นเราก็เทขายทำกำไรระยะสั้นกันไปนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้พี่ยูยังคงแนะนำเสมอว่าแนะนำให้ทำกำไรระยะสั้นไปก่อนการที่เราจะรอให้แบบว่ามาเหลือ60,000 ต้นๆ นะคะแล้วค่อยช้อนซื้อเนี่ยค่อนข้างยากค่อนข้างเป็นไปได้ยากนิดหนึ่งนะแต่ถ้าหากว่าแตกไปที่ 70,000 มีโอกาสเห็นได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นราคาลงมาวันนี้ 67,000 เนี่ยก็สามารถทยอยซื้อเก็บได้นะคะศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งแม่มะลีค่ะเรามีกูรูนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการลงทุนในรูปแบบของออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังใครที่เป็นนักลงทุนรายใหม่อยากจะศึกษาข้อมูลก่อนนะคะตอนนี้เราเปิดอบรมออนไลน์ฟรีให้กับลูกค้าทุกคนที่สนใจฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแถมยังสามารถเลือกช่วงเวลานะคะที่คุณสะดวกในการเข้าอบรมได้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะในส่วนของการอบรมออนไลน์ฟรีค่ะ0772069000 0772069000ค่ะ Go Online ที่นี่ที่เดียวที่ให้คุ้มค่ากว่าการลงทุนทองคำค่ะ
2: Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: วงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

เข้าสู่โหมดของเรากันต่อค่ะครึ่งชั่วโมงแรกดีเจสมองสมองไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นะคะมัวแต่ฟินไปกับน้องเนเน่ไงสมองสมองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบเบลอเบลอตอนนี้คือเมื่อกี้สมองไปอยู่ที่อเมริกานะคะตอนนี้กลับมาประเทศไทยแล้วนั่งเครื่องกลับมาไทยเรียบร้อยแล้วพอเห็นน้องภูมิขอบคุณก่อนเมื่อกี้เห็นป้าอู๊ดเขานั่งกินทาโร่อยู่ขอบคุณด้วยนะคะซื้อทาโร่ซื้อสาหร่ายเอาลองกองมาฝากด้วยแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ได้กินกันทั่วหน้าแต่ว่าลองกองยังไม่หมดนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพิ่มเติมมาจากพี่หมึกดำพี่หญิงนะคะทักทายพี่หญิงด้วยพี่เอียดหมดคนทรายมาแล้วสวัสดีค่ะนะคะพี่เกษราบอกว่าสดดีใจกับน้องเนเน่ด้วยใช่เลยค่ะสวัสดีพี่เจษนะคะพี่วิทย์ประธานวัสดุก่อสร้างด้วยขอบคุณทุกคนเลยปะนี่ชั่วโมงนี้ดีเจมีสมาธิมีสติแล้วเมื่อสักครู่นี้สติหลุดค่ะหลุดไปอยู่อเมริกาอันนี้กลับมาสุราษฎร์ธานีไทยแลนด์แล้วมาต่อกันที่ใจเลยดร.ฟูค่ะ

แส่ใจเหลือๆดร.โฟนะคะสำหรับเพลงนี้จัดไป1เพลงศรัทธาพี่โป่งหินเหล็กไฟไม่น่าจะทันแล้วหลานน้องภูมินะคะเพราะว่าในคิวยังอีก 3-4 เพลงน่าจะหมดเวลาพอดีนะคะเพราะว่าเพลงมันแบบหลายแนวมากวันนี้ทุกคนขอเพลงมาหลายแนวมากดีเจเลยมีความจำเป็นจะต้องพูดขั้นเพลงนิดนึงนะคะมากันที่เพลงต่อไปเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยดีเจอ่ะจิตหลุดนิดนึงนะคะจิตหลุดค่ะก็เลยสเปะสปานิดนึงมาครึ่งชั่วโมงนี้ก็ให้ฟังเพลงกันเยอะๆนิดนึงนะคะสวัสดีน้องปอนนอนทั้งวันนะจ๊ะตื่นมากินข้าวบ้างก็ได้จ้ะไม่รวยแต่รักเธอนะขอเพลงได้ไหมได้ค่ะแต่ขอเป็นชั่วโมงหน้านะชั่วโมงนี้ไม่ทันแล้วมาต่อกันที่ตรงนี้นัดที่เวลา

ดาวดวงน้อยค่ะงานจากพี่เสือธนพลนะคะสำหรับเพลงนี้พอเปิดเพลงนี้ก็ทำให้นึกถึงน้องเน่ๆอีกแล้วค่ะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าทุกๆเวทีนะคะหรือว่าทุกๆครั้งค่ะคนที่จะอยู่เคียงข้างน้องเสมอนั่นก็คือคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะเป็นกำลังใจที่สำคัญแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องเน่ๆด้วยนะคะในการเล่นกีตาร์เล่นดนตรีเนาะก็มาจากคุณพ่อนะคะดาวดวงน้อยของพ่อเนาะวันนี้ได้เปล่งประกายส่องแสงสว่างไปทั่วโลกใบนี้แหละถือว่าคงเป็นอะไรที่คุณพ่อคุณแม่เขาคงมีความสุขที่สุดอะเนาะก็ยินดีด้วยจริงๆนะคะพี่ชัดชัยอยากจะขอเพลงที่ดีเจชอบดีเจชอบทุกเพลงเลยได้ไหมคะ พี่เกษราสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกันที่สุภกิจมอเตอร์นิดนึงค่ะ

0: ถนนป้ายตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์ด้านในขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครๆได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์สุภกิจมอเตอร์ค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าทุกรุ่นทุกแบบเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะรวมถึงฮอนด้า UC 3ที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% ตอนนี้เราก็มีวางจำหน่ายแล้วก็ขายดีมากๆด้วยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนค่ะตามสไตล์ของคนขับขี่เลยเลือกซื้อที่เราไม่ผิดหวังนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะกันยายนรับโปรพิเศษกันไปเลยจ้าดาว0 บาทจ้ะสุภกิจมอเตอร์ใจดีนะคะช่วยดาวให้อีก 3,500 บาทจ้ะน่ารักอ่ะช่วยดาวแล้วยังให้ของแถมอีกนะของแถมจัดหนักจัดเต็มค่ะฟรีทะเบียนพรบฟรีประกันภัยรถหายค่ะลูกค้าขาใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะอนุมัติตรวจเช็ครับรถได้เลยถ้าหากว่ารถพร้อมส่งนกไม่ต้องหาคนค้ำประกันให้ยุ่งยากด้วยค่ะมาที่เราเลยลูกค้าสะดวกจองที่ไหนจองได้สะดวกรับรถที่สาขาไหนแจ้งพนักงานของเราได้เลยเอาที่ลูกค้าสะดวกสบายค่ะใครที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าสุภกิจเขาดูแลเราดีมากๆนะคะคิดถึงวัดมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าอย่าลืมค่ะคิดถึงสุภกิจมอเตอร์นะคะทุกสาขาใกล้บ้านค่ะเรามีครอบคลุมถึง24สาขารวมถึงสาขาอำเภอขนอมที่นครศรีธรรมราชด้วยสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรได้เลยค่ะเวลาหมดแล้วนะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะอีกหลายเพลงแหละก็พอเปิดไม่ทันขออภัยด้วยปิดท้ายเอาไว้กับเพลงเก่าๆนะคะจากพี่มิ้นอัธวดีรักเธอที่สุดค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงทุ่งเพื่อชีวิตกันค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสสเพื่อไทยแสดงความยินดีน้องเนเน่ปลื้มสวมผ้าลายดุจดาวน้องบัวลำพูโชว์เวทีระดับโลกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยเปิดให้สมาชิกปรึกษาหารือโดยนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาสสหนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยหลังหารือถึงปัญหาค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาและโรงพยาบาลรวมถึงปัญหาเกษตรกรแล้วได้แสดงความยินดีและชื่นชมนางสาวรัติการอำลอยหรือน้องเนเน่รอยัลนักร้องและกีตาร์สาวชาวไทยลูกสาวแห่งชาติที่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเวทีระดับโลกอเมริกาสกอตทาเลนต์2026สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยนายรุ่งเพชรกล่าวต่อว่าสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งนอกจากความสามารถของน้องเนเน่แล้วยังนำผ้าลายดุจดาวเป็นอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูมาประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่บนเวทีระดับโลกและในวันนี้ตนก็ได้สวมใส่มาในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยและต้องขอขอบคุณชมรมภูริสาผ้าไทยและนำผ้าดุจดาวไปสู่เวทีระดับโลกจากพื้นผ้าทอมือหนังละขออภัยค่ะจากพื้นผ้าทอมือหนองบัวลำภูสู่เวทีระดับโลกเส้นใยแห่งศรัทธาภูมิปัญญาแห่งร่มโพเนเน่นายแน่มากโรมจี้ทองเจือเข้าให้ข้อมูลกรรมาธิการทางกฎหมายคดีโกงสอบท้องถิ่นเน็บเชิญหลายครั้งแต่เงียบนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะคณะกรรมการกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมพิจารณาการดำเนินการกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นช่วงปี 67 ถึง 69 ว่าที่ผ่านมาหลายคนยังไม่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงอธิบดีบางคนดังนั้นจึงต้องเชิญมาพูดคุยต่อเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะนี้เริ่มเห็นรายชื่อเด็กนายแต่คนที่อยากจะสอบถามข้อเท็จจริงมากที่สุดคนหนึ่งคือนายทองเจือชาติกิจเจริญและตอนนี้ยังไม่ได้รับความร่วมมือนั้นซึ่งวันนี้มีการเชิญมาหลายหน่วยงานรวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ด้วยเนื่องจากอยากจะสอบถามข้อเท็จจริงว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงปล่อยบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจะสอบท้องถิ่นสามารถเข้าถึงประวัติผู้เกี่ยวข้องการสอบได้นายรังสิมันต์กล่าวว่าเรื่องนี้มีการติดตามมาหลายครั้งแต่ไม่คืบหน้าล่าสุดทราบเพียงว่าปปช.ทำหนังสือขอไปทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวข้องบ้างแต่ทางปปช.ยืนยันว่ายังไม่ได้ข้อมูลจึงแปลกใจว่าคณะของนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีทำเรื่องนี้เสร็จไปนานแล้วแต่ทำไมจึงไม่ยอมส่งข้อมูลให้ปปช.และทำไมต้องรอปปช.เป็นคนตามทั้งที่เรื่องนี้นายอนุทินควรรู้หน้าที่ของตัวเองว่าควรส่งข้อมูลสีจิ้นผิงเริ่มต้นเยือนสหรัฐ3วันนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางถึงสหรัฐแล้วโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้การต้อนรับที่สนามบินฐานทัพทหารในรัฐแมริแลนด์ด้วยพิธีที่

0: ใหญ่ตามกำหนดการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำจีนในรอบเกือบ3ปีแลกเปลี่ยนการที่นายทรัมป์เดินทางเยือนจีนไปก่อนหน้านี้ผู้นำทั้งสองจับมือทักทายขณะที่วงดุริยางค์บรรเลงเพลงและปืนใหญ่ยิงสลุดและมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 บินโฉบเหนือพิธีจากนั้นผู้นำทั้งสองหารือกันหลายระดับที่คาดว่าจะรวมถึงความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจในด้านการค้าเทคโนโลยีและสงครามอิหร่าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

พร้อมมาการจากน้องจิ๋วสกุลชัยค่ะเพลงนี้ชื่อว่าตามหานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะที่พระเอกมิวสิกหล่อมากไม่รู้ทุกคนเข้าไปดูหรือยังเพลงของน้องส้มโอสเตทไฟเตอร์นะคะเจอฝันของเธอหรือยังเจอฝันของเธอหรือยังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อถ้าทุกคนเข้าไปดูมิวสิกเพลงนี้นะก็จะเห็นได้ว่าโอ้หน้าขุนคุณหน้าเพลงมิวสิกนะเมืองของเอ็นดีไนนะคะเข้าไปดูได้เลยแล้วทุกคนจะน่าคุ้นนะคะถ้าใครติดตามอสมทมาตลอดก็จะรู้สึกว่าเออดีเจคนไม่ใช่สิเพลงมิวสิกคนนี้น่าคุ้นอย่างแรงนะคะสวัสดีค่ะอยากฟังเพลงสุดทางของภูมินสวัสดีคุณแวนนะคะทักทายหาขอบคุณค่ะดีเจจัดอยู่ที่จังหวัดไหนสุราษฎร์ธานีค่ะอสมทสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ซุยชาร์ดว่าตื่นมาลุ้นน้องเนเน่ตั้งแต่หัวรุ่งว่ะถึงเขาเพิ่งมาตัดสินตอน 8:00 นว่าเหรอพี่นะคะแค่9โมงแล้วนะคะที่ว่าเขามาตัดสินนั้นอุ้ยไม่ใช่สิ9โมงกว่าแล้วอ่ะ9โมงกว่านะพี่พี่ซุยชาร์ดแค่เบรกตื่นแต่หัวรุ่งเลยวะ เขาตัดสิน9โมงกว่าแล้วนะที่กระเพาดูอ่ะสวัสดีคุณแบงค์ออโต้นะจ๊ะพี่สมยศด้วยพี่สมยศว่ามาเที่ยวตลาดนัดสวยช่องนี่ว่ะพี่สมยศไปขายของอยู่กระเพาพี่สมยศตัดสินใจได้แล้วยังว่าจะลงโฆษณาแบบไหนดีเดี๋ยวน้องกระเพาค่อยทักหานะพี่นะ 9:45 ใช่พี่สุชาติตึ้งผีตื้อมาแต่หัวหลุงก็ดังคอยนานฮิตนะคะ ป้าปูจากหาดใหญ่ด้วยทักทายกันสวัสดีค่ะพี่เอียดอนุพงศ์นะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันพี่เจมขอเป็นให้เธอท้าทำท่าเหรอคะให้เธอทำท่าเหรอคะของพี่ก้อยกินนารีพี่ธวัช

คิดถึงเพลงนี้ของไปไหนแล้วล่ะเอ้าไม่ใช่กระเพาะเปิดผิดเองอะแป๊บนึงนะคะทำให้กระเพาะคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาหนึ่งเพลงไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะดนตรีมันไปกันได้เล็กรัชเมศค่ะกับใจเป็นนายกายเป็นบ่าว

0: เออได้อยู่ได้อยู่ FC บอกว่าขอเป็นถ้าขออะไรนะขออะไรมานะเมื่อกี้รักฉันนั้นเพื่อเธอมาเปิดไม่ได้ชั่วโมงนี้ก็ขอพรศักดิ์สองแสงแล้วกันจ้าป้าเป๊กกี้สวัสดีค่ะสวัสดีน้องแหวนด้วยนะคะหนุ่มนครศรีแต่ไปเรียนที่นครปฐมนะจ๊ะใกล้ปิดเทอมแล้วนะจะได้พักผ่อนละเออขอบคุณทุกคนเลยค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวแวะกันไปที่บริษัท BO กันสักครู่เดียวนะคะ
1: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้ง

0: บไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตพีระเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077-295-111
1: บริษัท DO Power Tech จำกัดค่ะคุณฟังขาจำชื่อนี้เอาไว้เลยถ้าหากว่าใครที่กำลังมองหาบริษัทที่จะมาดูแลเรื่องของระบบไฟฟ้านะคะทั้งไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำจำชื่อนี้เอาไว้เลยค่ะบริษัท DO Power Tech จำกัดนะคะบริษัทอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังเราเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นดูแลครบจบหมดเลยให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆอาคารทุกรูปแบบทุกประเภทค่ะบริการลูกค้าทั่วประเทศไทยนะคะเหนือกลางอีสานใต้ออกตกเรียกใช้บริการจากเราได้ขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งนะคะจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าประกอบตู้เมนควบคุม MDV ตู้เมนควบคุมต่างๆทางด้านไฟฟ้ารวมถึงระบบเซฟตี้ต่างๆค่ะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟดูแลครบจบจริงๆเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแรงต่ำเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนค่ะประสบการณ์ตรงทางด้านไฟฟ้าแน่นอนนะคะติดตามข่าวสารของเรากันได้นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม07-295-111ค่ะ07-295-111หรือโทร089-470-8288 089-470-8288ได้เลยถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะบริหารงานที่นี่โดยนะคะผู้บริหารคนเก่งของเราพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ค่ะ
2: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: ปิดเบรกนี้ค่ะหนึ่งคำขอจากทางต่องานจากทีทีเร็กนะคะแล้วก็หยุดสารวันกับบอมิสิตได้เลยค่ะพี่สมยศ

0: M-CAT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-CAT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-CAT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: M-CAT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

าร์ทอารมณ์ค่ะอาจารย์ไข่มาริวานานะคะเพลงนี้พี่ติ๊กน้ำส้มยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะพี่เดือนด้วยสวัสดีจ้าพี่สมยศนะคะขายดิบขายดีนะพี่นะตลาดนัดซอย2นะทั้งไก่สดไก่ทอดผลไม้ไปอุดหนุนกันได้นะ FC จ๋าสวัสดีพี่เล็กนะคะกระบะดั้มซิ่งด้วยนะจ๊ะติดตามการขอบคุณมากๆเลยจ้าอ่ะมากันที่เพลงต่อไปเนาะไหนๆก็มากับลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วไปเพื่อชีวิตอีกสักเพลงหนึ่งนะคะกับพี่ก้อยกินรีเพลงนี้ชื่อว่าให้เธอทำเท่าให้เธอทำเท่า

พี่ก้อยกินรีค่ะเพลงนี้ให้เธอทำท่านะคะขอบคุณสายเขียวด้วยสายเขียวบางกล้วยจ้าโทรมาห้าพี่กะเพราลังเมย์แต่เดียวว่าพี่กะเพราเพลงนี้ใช้ได้นะวะให้เธอทำท่าไม่พลื้นนะแต่ว่าอย่าเราทำท่าถ้าเราทำท่าที่ทุบเพื่อนทุบวะ ตามนั้นเลยส่วนละหมาดอารมณ์สายเขียวฝากพิเศษให้ตาวอนด้วยนะคะตาวอนฟังรายการอยู่ไหมพี่สมยศว่าเตรียมตัวรับตายายย่างนองนะคะรับตายายวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่27นะคะ27กันยารับตายายนะคะก็ตรงกับวันหยุดเนาะหลายคนก็ได้ไปวัดไปว่านะคะสาวหวาวันส่งก็ตรงกับวันหยุดเหมือนกันนะคะปีนี้วันอาทิตย์เหมือนกันรับก็อาทิตย์ส่งก็อาทิตย์นะคะลูกล้านนาจากะลักกะลุยนะคะตากับยายมานะคะวันไปส่งก็นาจะแน่นวัดกัน27นิ้วนาทีนะคะรับตายายรองกระเพาก็ไม่ได้เตรียมไรมาค่ะ สวัสดีคุณเอเด็กใต้ด้วยขอบคุณใจส้มนะจ๊ะที่ส่งมาให้ขอบคุณมากๆค่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้แวะกันมาที่นายหัวพันปาแม่โจ้กันสักหน่อยนะคะก่อนไปฟังเพลงกันต่อค่ะสำหรับแปลงเพาะนายหัวพันปาแม่โจ้50ของเราเป็นแปลงเพาะขนาดใหญ่เลยพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหากล้าปั๊มน้ำมันพันธุ์แท้พันธุ์ดีเอาไปปลูกดกดีทุกต้นนะคะทนโรคทนแล้งค่ะต้องที่นี่เลยนะคะแปลงเพาะในหัวพันปาแม่โจ้50อยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันสุราษฎร์ธานีห่างกันก็ประมาณ2กิโลอยู่ฝั่งเดียวกันเลยอยู่ติดถนนเส้นหลักเลยสุราษฎร์นครศรีหามิยากเนาะตรงนั้นจะเป็นบ้านภูผาท่าแร่หมู่4นะคะตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพี่น้องเกษตรกรทั่วภาคใต้ก็ต่างหลั่งไหลกันมาซื้อที่เรานี่แหละค่ะใช้ดีบอกต่อแหละเราอาศัยการใช้ดีบอกต่อไม่ใช่ใช้ดีสิเอาไปปลูกดีบอกต่อเพราะว่าคืออันนี้เราไม่ได้โม้เราพูดเรื่องจริงนะมีการสอบถามแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าซื้อปาล์มที่นี่เนี่ยเอาไป

0: ู่ก็คือลูกดกลูกโตที่สำคัญคือเขาทนโรคทนแล้งเพราะว่าเราคัดสรรเฉพาะสายพันธุ์ดีมีคุณภาพจากแหล่งพันธุ์แท้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเท่านั้นจนแปลงข้างๆต้องมาถามเลยนะผีเบ้าผีเบ้าไปซื้อป้ามาแต่น้อยย้อยลูกก็สวยอย่างแรงนะคะเนี่ยที่นี่เลยในหัวพันปาแม่โจ้50นะคะแวะกันมาได้มีหลายสายพันธุ์ค่ะทั้งซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทโนรายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพค ML 161ซาวิคินาบลู KB 4คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะเราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าที่ได้การรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องแล้วก็เจ้าของแปลงเพาะของเราอดีตเกษตรอำเภอขาวค่ะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรฟรีทุกเรื่องที่อยากรู้นะคะโทรมาฮัลโหลพูดคุยกันได้โทรศัพท์099-222-6964ค่ะ099-222-6964นะคะเปิดทุกวันจะเข้ามาที่แปลงก็ได้แต่โทรนัดแนะก่อนก็ดีนะคะมาจะได้เจอกันหรือจะเข้าไปดูที่แอปฟ้าของเราก็จะได้เห็นแปลนเพาะได้เห็นกล้าปาล์มน้ำมันได้เห็นบรรยากาศนู่นนี่นั่นนะคะค้นหาคำว่านายหัวพันปาแม่โจ้50ณสุราษฎร์ธานีได้เลยค่ะ
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะ

น่าฮักขนาดเลยนะคะอ่ะส่งให้ทุกคนเลยจากเพลงนี้ใครอยากเป็นคนหน้าฮักขนาดเลยนะคะหน้าหักไม่เอานะเอาหน้าฮักนะคะพี่สุชาติว่ามอดส้มแล้ววะที่เป็นดีเจวะขอบพระคุณค่ะไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นห่วงนะพี่นะยู่เชยไม่เป็นวะเขาเรียกว่าลุกลิกค่ะพี่ลุกลิกนะคะเวลาหมดแล้วเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกระเพราเปิดเพลงของภูมินินแล้วกันเนาะเพลงสุดท้ายขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่กระเพราหวังว่าทั้ง2ชั่วโมงที่เราเจอกันทุกคนจะมีความสุขแล้วก็มีความสบายใจอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่มันก็จะทำให้เรายิ้มได้มันก็โอเคเนาะคนอาจจะใจห่อเหี่ยวอยู่แล้วมาเจอดีเจลุกลิกนะคะหรือว่าดีเจหัวร้อดีเจแบบนอกเรื่องบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้หลายคนแบบหัวร้อตามได้เที่ยงแล้วหาอะไรกินตาเป๊กกี้บอกว่าเที่ยงแล้วหาอะไรกินว่านะคะกินเพื่อกันนะคะหนองกระเพาะไม่เหนื่อยที่รักษาสุขภาพค่ะช่วงนี้ก็อากาศยังคงมีฝนอยู่นะคะบางพื้นที่เนาะขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางมีความสุขกับการทำงานตลอดทั้งวันบ่ายโมงถึงบ่ายสองเรากลับมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะทุกคนผ่านทางอสมท.102สุราษฎร์ธานีค่ะขอบคุณที่ติดตามงั้นทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้สื่อความหมายดีๆให้กับทุกคนแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ

0: M-COT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา12นาฬิกา M-COT Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เนเน่รอยัลตามฝันสำเร็จสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ซีซั่น21คว้าเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์ฝนถล่มพัทยา3ชายจีนฝ่าน้ำท่วมพลัดตกคลองสูญหาย1กู้ภัยเร่งค้นหาขณะอุตุเตือนทั่วไทยฝนชุ่มฉ่ำยาวถึง27กันยายนศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตสุนทรวิลาวันสังหารสจ.ต้งปราจีนหลังพบหลักฐานขม่าวปืนชัดที่จำเลยแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตสีจิ้นผิงพบโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างเยือนสหรัฐ3วันมีเรื่องราวมากมายให้เจรจากันตั้งแต่สงครามไปจนถึง AI ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงข่าวภาคเที่ยงนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดิโลกอยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 นาทีค่ะรายงานข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะในรับฟังกันทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันนึงนะที่คุยถึงความสำเร็จของเด็กไทยนะคะก็นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติจริงๆค่ะที่เยาวชนไทยเด็กไทยของเรานะคะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการไปคว้าแชมป์ในการประกวดอเมริกาสก็อตทาเลนต์หรือ AGT ค่ะ
2: ค่ะ
3: คนนั้นก็แน่นอนสาวน้อยเนเน่รอยัลหรือน้องรัติการอำลอยน้องแพรวนะคะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะตื่นขึ้นมาลุ้นผลกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้ไม่มีการแสดงที่เป็นการแข่งขันแต่ว่าเป็นการแสดงโชว์จากบรรดาผู้เข้ารอบทุกคนที่ได้แสดงร่วมกับศิลปินรับเชิญนะคะแล้วก็สำหรับน้องเนเน่ของเรานี่ก็ถือว่าเป็นฝันที่น้องก็บอกว่าประสบถือว่าเกินกว่าเป็นความตั้งใจของน้องที่อยากจะได้ร่วมแสดงขึ้นเวทีกับศิลปินระดับโลกซึ่งน้องก็ทำได้จริงๆเพราะวันนี้ได้ร่วมโชว์กับลิงคินพาร์คนะคะซึ่งก็เป็นศิลปินร็อกสัญชาติอเมริกันใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการปล่อยคลิปออกมาหนึ่งคลิปนะคะจากทางรายการก็คือคลิปที่มีวงดนตรีร็อกหญิงจากเม็กซิโกนะคะก็ได้ไปแจมกับน้องก็เป็นวงที่น้องชื่นชอบด้วยก็ถือว่าน้องเนเน่มาครั้งนี้ได้แจมกับวงดนตรีร็อกระดับโลกถึง2วงด้วยกันแล้วก็แน่นอนค่ะก็เป็นไปตามที่เราคาดหมายนะคะก็คือน้องเนเน่ก็สามารถที่จะชนะนะคะในเป็นผู้ชนะในการแข่งขันAGT ในครั้งนี้นะคะซึ่งวินาทีที่มีการประกาศผลโหวตนะคะซึ่งจัดการแข่งขันกันที่ Pasadena Civic Auditorium ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาก็เห็นภาพน้องเนเน่ฟุบลงไปที่พื้นด้วยความดีใจค่ะเธอก็เป็นเด็กสาววัย16ปีที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT ค่ะเธอบอกว่าดีใจมากนะคะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกเสียงโหวตด้วยค่ะหลังจากนั้นผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็เข้ามาสวมกอดแสดงความยินดีนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือนักมายากลที่เป็นชาวอเมริกันชื่อจีโน่นะคะคนนี้เขาก็เล่นมายากลเป็นไพ่ใช่ไหมคะก็มีความสามารถที่ดี

0: เดียวแล้วก็อันดับที่3เป็นกลุ่มนักมายากลจากเกาหลีใต้ 100 Fingers ค่ะก่อนหน้าการประกาศผลนะคะก็เขาก็มีการเป็นธรรมเนียมเขาก็จะค่อยๆคัดออกจาก10เหลือ5จนเหลือ3แล้วก็ไปจนถึงตำแหน่งชนะเลิศนะคะแล้วเราก็ได้ทราบผลการประกาศในที่สุดค่ะวันนี้นะคะก็มีส่วนที่อย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะก็คือทางเนเน่ได้ร่วมแสดงกับ Linkin Park นะคะแล้วก็เป็นการแสดงแบบเต็มวงภายหลังการแสดงเสร็จสมาชิกของวงนะคะคือไมค์ชิโนดะแล้วก็เอมิลี่อัมสตรองก็เป็นตัวแทนกล่าวถึงเนเน่ที่แสดงร่วมกันบอกว่าน้องเนเน่มีความสามารถเหลือเชื่อเกินคาดคิดหวังให้เนเน่โชคดีนะคะแล้วก็วง Linkin Park ทุกคนก็สนับสนุนเธอค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็เงินรางวัลที่น้องจะได้ก็คือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะ
1: ใช่1ล้านดอลลาร์ประมาณ33ล้านบาท
0: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของน้องเนเน่นะคะที่มาไกลตามที่เธอใฝ่ฝันไว้ค่ะ
1: แต่สิ่งที่หนึ่งที่น่าชื่นชมนะเพราะว่าชื่ออเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็จริงแต่ว่าถ้าจะสังเกตว่าหลายๆซีซั่นเนี่ยไม่ใช่คนอเมริกันไม่ใช่คนอเมริกันที่ได้แชมป์แต่ว่าทั้งที่การเปิดโหวตเนี่ยเป็น
0: ในเฉพาะในพื้นที่
1: ใช่แต่เขาเปิดใจนะคะแล้วอย่างคนที่ได้ที่1 น้องเนเน่คนไทยแล้ว3เนี่ยสัญชาติเกาหลีใช่ไหมคะมันก็ดูถึงความเปิดใจของคนอเมริกันเองที่เขาก็ไม่ได้จำกัดเชื้อชาติเนาะเขาก็เชียร์เราด้วยแล้วก็แน่นอนคนไทยด้วยกันก็ต้องเชียร์ที่ภูเก็ตนะคะทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองบุคลากรของโรงเรียนขจรเขตศึกษานานาชาติกระทู้ภูเก็ตนะคะเป็นโรงเรียนน้องเนี่ยโอ้โหอย่าได้เรียกได้ว่าเชียร์กันเสียงดังเลยนะคะไม่รู้ตอนนี้เสียงหายกันหรือเปล่านะคะทันทีที่ประกาศว่าเนเน่เนี่ยเธอคว้าแชมป์แน่นอนแล้วนะคะอเมริกาสก็อตทาเลนต์เนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นโรงเรียนเลยก็ว่าได้ทุกคนก็มาจดจ่อมาอยู่ที่เดียวกันนะคะซึ่งถ้าได้ดูทีวีเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยทางช่อง 9M-Quad เราเนี่ยก็เอาภาพมาให้ดูนะคะแต่ถ้าฟังทางวิทยุเดี๋ยวดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าบรรยากาศคึกคักแค่ไหนเพราะว่าที่โรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้เนี่ยมากันหมดเลยค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะทั้งครูผู้ปกครองนะคะบุคลากรทุกคนค่ะอยู่หน้าจอทีวีขนาดใหญ่ที่นำมาติดตั้งสำหรับทุกคนนะคะที่อยู่ที่โรงเรียนนะคะตามช่วงเวลาสำคัญของการประกาศอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026รอบชิงชนะเลิศนะคะทั้งนี้หลายคนนะคะที่ดูภาพตั้งแต่เมื่อเช้าจับจ้องนะคะสายตาเนี่ยก็อยู่ที่หน้าจอใจจดใจจ่อเสียงเชียร์นะคะก็ลุ้นมาเป็นระยะนะคะจนกระทั่งถึงวินาทีสำคัญหลังจากสิ้นเสียงประกาศในเนลรอยัลเป็นผู้ชนะเลิศบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์บรรยากาศนะคะเปลี่ยนจากเสียงเฮนะคะทุกคนก็มาเป็นเสียงปรบมือตะโกนแสดงความยินดีบางคนเนี่ยร้องไห้เลยแบบเหมือนกับว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจแทนเพื่อนนะคะบางคนก็คิดว่าน้องเนเน่เนี่ยเป็นลูกเป็นหลานนะลูกสาวแห่งชาติส่งเสียงเชียร์อย่างต่อเนื่องด้วยความปลาบปลื้มซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเต็มไปด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจของทุกคนเนเน่ก้าวจากเด็กสาวภูเก็ตขึ้นสู่เวทีประกวดระดับโลกคว้าแชมป์มาได้สำเร็จสร้างความดีใจให้กับครอบครัวโรงเรียนชาวภูเก็ตนะคะที่ร่วมติดตามส่งกำลังใจเป็นสักขีพยานและอีกหนึ่งคนสำคัญของเราก็คือนายกรัฐมนตรีนะคะที่อยู่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่อยู่กันคนละเมืองนะนายกอยู่นิวยอร์กแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะแม้จะอยู่ประเทศเดียวกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปร่วมยินดีที่เวทีนะคะเพราะว่านายกก็ติดภารกิจนะคะแต่ใจเนี่ยส่งไปให้แล้วนะคะโดยนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กนะคะก็แสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ของน้องขอบคุณที่ได้นำความสำเร็จความสามารถของเยาวชนไทยไปแสดงต่อผู้ชมทั่วโลกให้เห็นสร้างชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศผ่านดนตรีการแสดงความสำเร็จนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไม่แพ้ใครในโลกเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันและใช้ความสามารถก้าวเข้าสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติหากได้รับโอกาสมีความมุ่งมั่นไม่หยุดพัฒนาตนเองรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเปิดพื้นที่ให้โอกาสเด็กเยาวชนได้พัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพแล้วก็สิ่งนี้นะที่รัฐบาลเล็งเห็นเพื่อจะให้คนรุ่นใหม่สามารถก้าวไปสร้างชื่อเสียงนำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ประเทศได้อีกในอนาคต

0: อนาคตนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมาแจ้งรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะคะที่ว่ารางวัล1ล้านบาทนะคะ1ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ33ล้านบาทเนี่ยในการอธิบายในแน่เนี่ยจะมีสิทธิ์รับเลือกนะคะรางวัลได้2แบบใน1ล้านดอลลาร์อย่างแรกเลยนะคะถ้าเลือกรับเป็นงวดรายปีปีละ 25,000 ดอลลาร์เป็นระยะเวลา40ปีซึ่งยอดดังกล่าวยังไม่หักภาษีถ้าเลือกรับอีกแบบหนึ่งนะรับเป็นเงินก้อนไปเลยถ้าไม่รับเป็นงวดๆนะคะในระยะเวลา40ปีอ้าวรับเป็นเงินก้อนไปเลยครั้งเดียวถ้าเงินก้อนครั้งเดียวเนี่ยคำนวณจากการจ่ายเงินตามมูลค่าสดในปัจจุบันซึ่งถูกหักลดทอนลงมาเหลือคงที่อยู่สุทธินะคะประมาณ 300,000 ถึง 430,000 ดอลลาร์สหรัฐก่อนหักภาษีณที่จ่ายสำหรับชาวต่างชาติแล้วก็ภาษีอื่นๆมันไม่ได้เต็ม33ล้านนะ
1: ค่ะนะคะก็แล้วก็เมื่อคืนได้มีโอกาสดูไลฟ์ของคุณพ่อของน้องเน่นะคะบอกว่าหลังจากที่จบการช่วงของการประกาศรางวัลอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปที่ไทยทาวกันนะคะแล
0: ้
1: วก็จะมีการเปิดเหมือนมินิคอนเสิร์ตของน้องเน่กับวงโอโซนน้องๆ องโอโซนไปเชียร์อยู่ในสตูดิโอด้วยแล้วก็จะมีการเปิดการแสดงร่วมกันนะซึ่งเขามีการเปิดลงทะเบียนให้บัตรไปแล้วซึ่งเขาบอกว่า2นาทีก็หมดทันทีนะคะแต่ว่าคุณพ่อบอกว่ากำลังจะขออนุญาตว่าถ้าสามารถไลฟ์นะจากที่ร้านเนี่ยมาให้ดูได้นะคะก
0: ็
1: อาจจะได้ดูการแสดงของน้องหลังจากที่ได้แชมป์ AGT ค่ะก็พักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย

0: วไทย
1: มาดูกันที่เรื่องของลมฟ้าอากาศนะคะช่วงนี้ก็มีดราม่าเรื่องของลมฟ้าอากาศการพยากรณ์อากาศอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีฝนตกหนักจริงๆนะคะในหลายๆพื้นที่ค่ะเมื่อคืนนี้หลายจังหวัดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังนะคะอย่างที่บ้านฉางจังหวัดระยองก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ช่วงตีสามแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลักซอยย่อยบริเวณหน้าวัดคลองทรายอำเภอบ้านฉางน้ำนี่ก็สูงระดับหน้าแข้งรถเล็กสัญจรไม่สะดวกสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงนักเรียนและประชาชนในพื้นที่รถตู้รับส่งนักเรียนนี่เข้าไปก็ถึงกับต้องถอยกลับนะคะเพราะว่ากลัวเครื่องยนต์จะดับต้องโทรแจ้งผู้ปกครองให้พาเด็กออกมาส่งที่ริมถนนใหญ่แล้วก็หาทางขับอ้อมไปส่งนักเรียนที่โรงเรียนแทนค่ะชาวบ้านบอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่รับน้ำเดิมนะคะก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากอยู่ทุกครั้งที่มีฝนตกค่ะทำท่อระบายน้ำใหม่แล้วก็ยังไม่ช่วยนะคะน้ำก็ยังระบายไม่ทันค่ะเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลพลาก็ยืนยันว่าจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะที่พระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างจากน้ำท่วมนะคะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยคลองสาขาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอำเภอบางบานน้ำล้นตลิ่งคลองบางหลวงเข้ามาท่วมบ้านเรือนริมน้ำกระทบชีวิตความเป็นอยู่และพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นสวนกล้วยหอมกล้วยไข่สวนพริกชาวสวนกล้วยก็

0: ก็ต้องลุยน้ำท่วมสูง 50-60 เซนเข้าไปตัดหนอกกล้วยเก็บไว้เพาะพันธุ์หลังน้ำลดเพื่อลดต้นทุนในการไปหาซื้อใหม่นะคะแล้วก็ที่ฉะเชิงเทราช่วงตี5ที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากทะลักเข้าท่วมในโรงเรียนบ้านห้วยหินอำเภอสนามชัยฝนตกหนักตั้งแต่ตี2ค่ะครูที่พักอยู่ที่บ้านพักครูด้านหลังโรงเรียนตื่นมาด้วยความตกใจเพราะว่าน้ำท่วมทั้งโรงเรียนเลยค่ะเก็บสิ่งของไม่ทันรถยนต์รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายที่โรงอาหารหม้อลอยกระจัดกระจายครูต้องใช้กระมังใบใหญ่แทนเรือนะคะไล่เก็บของที่พอจะเก็บได้นักเรียนเองก็พยายามจะช่วยครูเก็บของที่ลอยมากับน้ำค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่พัทยานี่มีการเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะเป็นภาพชายชาวจีน2คนสวมเสื้อสีดำสีขาวเดินกอดกันฝากกระแสน้ำนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนเดินตามหลังฝากกระแสน้ำท่วมย่านเนินพลับหวานอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะแต่ว่าเดินไปไม่ถึง5ก้าวชาย2คนที่อยู่ด้านหน้าพลัดตกลงไปในคลองระบายน้ำกระทันหันค่ะเสียงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ร้องตะโกนด้วยความตกใจชาวบ้านก็พยายามจะช่วยเหลือขึ้นมานะคะแต่ว่า1คนนั้นถูกน้ำพัดสูญหายช่วยได้1คนค่ะแล้วก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมค้นหาผู้สูญหายกระจายไปตามแนวคลองและเส้นทางที่คาดว่ากระแสน้ำจะพัดพาหายตัวเอาไปนะคะแล้วก็ตรวจไปตามทางระบายน้ำต่างๆไปพบรองเท้าผ้าใบค่ะตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายลงแล้วฝนหยุดตกแล้วนะคะน้ำที่เคยท่วมขังตามถนนในเมืองพัทยาก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วรถก็สามารถสัญจรได้ตามปกตินะคะตอนนี้ก็ยังต้องค้นหาผู้สูญหายชาวจีนอีก1คนค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาล่าสุดนะคะปริมาณน้ำ C2 นครสวรรค์อยู่ที่ 1,777 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำปิงเริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังคงต้องติดตามปริมาณฝนช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกเพิ่มจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้านกรมอุตุคาดการณ์นะคะหลังจาก27กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องปริมาณน้ำที่เข้ามาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จำเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเขื่อนนะคะจากฝนตกช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีเพิ่มขึ้นประกอบกับปริมาณฝนที่ตกหนักพื้นที่ภาคกลางคาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้ทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่ตกเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยืนยันค่ะว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี54ขณะนั้นนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนนะคะตกหนักที่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงจึงมอบหมายกรมชลประทานพร่องน้ำเพิ่มการรองรับน้ำนะคะในพื้นที่รองรับน้ำฝนจากเดิมระบายน้ำวันละประมาณ1,280,000ลูกบาศก์เมตรเพิ่มเป็นประมาณวันละ3,000,000ลูกบาศก์เมตรโดยจะต้องบริหารการระบายน้ำไม่ให้กระทบต่อประชาชนที่สำคัญกรมอุตุยังคงเตือนนะคะว่ามี63จังหวัดมีฝนตกหนักในช่วง 24-26 กันยายนนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่กัมพูชาจะเคลื่อนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตามแรงร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: 0จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐค่ะเชื่อมั่นว่าต้องสำเร็จไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จนะคะไทยขายสินค้าให้สหรัฐ 125,000 ล้านเหรียญได้ดุลการค้าเกือบ 70,000 ล้านเหรียญซึ่งการเจรจาใกล้จบแล้วส่วนประเทศจีนก็มีการค้าขายค่ะก็ต้องอยู่กันอย่างนี้จะอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องห่วงประเทศไทยทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นและในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติยังได้มีโอกาสพบกับผู้นำหลายประเทศพบกับภาคเอกชนชั้นนำที่ลงทุนในประเทศไทยซึ่งภาคเอกชนเหล่านี้ต่างเชื่อมั่นในประเทศไทยค่ะขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกที่มีสงครามความขัดแย้งแต่ไทยก็มีความพร้อมที่จะให้ภาคเอกชนไปขยายการลงทุนทำธุรกิจด้วยความได้เปรียบด้านโลจิสติกสภาพภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่รัฐบาลมีความมั่นคงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนข้าราชการประจำเป็นไปด้วยดีรัฐบาลมีนโยบายการทำงานแบบ fast track หรือการขออนุญาตต่างๆจะไม่มีความล่าช้าขอให้ทุกคนสามัคคีกันไว้เน้นย้ำความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนค่ะซึ่งด้านเอกชนและตลาดทุนนะคะก็มีปลื้มที่นักลงทุนจากสถาบันการเงินนำโดยผู้จัดการกองทุนขนาดใหญ่ของสหรัฐและธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกานะคะให้ความสนใจต้อนรับนายกรัฐมนตรีนำไทยแลนด์รถโชว์พบกับนักลงทุนและผู้จัดการกองทุนการเงินสหรัฐนะคะหวังว่าไทยจะเป็นประเทศรายได้สูงในปี2580ค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานายอนุทินยืนยันกับชุมชนไทยว่าไม่มีเรื่องความรุนแรงที่จะเผชิญหน้ากันไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะเราป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่พร้อมจะเจรจาซึ่งผู้ที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆก็จะต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าไทยถูกคุกคามโดยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนของเราซึ่งเราก็ได้ตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ขณะนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะสงบขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือฝั่งเมียนมานะคะความสัมพันธ์เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.
2: ค่ะส่วนนายศิรศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ที่นิวยอร์กถึงการเดินทางร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่81ของนายกอนุทินนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่นายกมากล่าวสุนทรพจน์ในอังกาในหัวข้อของปีนี้คือโลกกำลังเปลี่ยนแปลงมีความผันแปรจะทำอย่างไรที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันต้องยอมรับสถานการณ์โลกตอนนี้มีความแตกแยกแข่งขันระบบพหุภาคีซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางถูกบั่นทอนดังนั้นสิ่งที่คิดว่าทุกคนเห็นว่าสำคัญคือการจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความมั่นใจในระบบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์สร้างความมั่นใจในสถาบันสหประชาชาติก็ถือว่ามีหน้าที่ค้ำจุนระบบดังกล่าวเป็นโจทย์ที่ตั้งมาสำหรับปีนี้นายศิรศักดิ์บอกว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกจะเน้นแสดงวิสัยทัศน์นะคะของไทยในประเด็นเหล่านี้ซึ่งก็เป็นห่วงนะคะเหมือนกับทุกประเทศในโลกขณะนี้ว่าโลกไร้กติกาจะต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนว่ามันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ได้มีขั้วอำนาจเดียวหรือ2ขั้วอำนาจแต่มีหลายขั้วแล้วก็มีประเทศที่แต่ก่อนไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2 อย่างประเทศไทยหรือประเทศกำลังพัฒนาดังนั้นระเบียบโลกใหม่เราจะต้องร่วมสร้างกันมาซึ่งมีสหประชาชาติเป็นแกนกลางที่จะต้องมีระเบียบโลกที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นระเบียบโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่ะ
1: ค่ะมาดูคดีสำคัญอีกคดีหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีสังหารสจ.โต้งนะคะโดยวันนี้มีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนค่ะหลังจากที่พบหลักฐานเขม่าวดินปืนชี้ชัดนะคะแต่ว่าการให้การนั้นเป็นประโยชน์ค่ะลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะวันนี้ศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งปราจีนซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีการเกิดขึ้นปลายปี2567ค่ะศาลพิจารณาเห็น

0: ว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ได้หลังจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันค่ะนายสุนทรเดินกลับเข้าไปในบ้านส่วนสจ.โต้งกำลังจะเดินทางกลับแต่ระหว่างรอประตูรั้วเปิดกลับเปลี่ยนใจเดินย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งศาลเห็นว่าเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเป็นการตอบสนองต่อสถานการเฉพาะหน้าไม่ได้มีการกำหนดวันเวลาหรือนัดหมายที่จะก่อเหตุจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พบคราบโดยพบคราบขม่าวดินปืนบริเวณบนอาวุธปืนค่ะซึ่งมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงศาลเห็นว่ามีน้ำหนักรับฟังได้เมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกที่เป็นจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกเหลือตลอดชีวิตค่ะแล้วก็ให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และจำเลยที่8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีก็มีผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาจำนวนมากจนที่นั่งไม่เพียงพอหลายคนต้องรออยู่ด้านนอกค่ะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8เข้าห้องพิจารณาค่ะโดยโกธร นั้นสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาขณะที่สจ.จอยพร้อมทนายความเข้าร่วมรับฟังคำพิพากษาระหว่างอ่านคำพิพากษาโกธรมีอาการหนาวสั่นกลุ่มผู้สนับสนุนจึงถอดเสื้อสูทส่งให้เจ้าหน้าที่นำไปห่มคลุมโดยตลอดการรับฟังคำพิพากษาโกธรใส่แว่นกันแดดสีดำเข้มมีสีหน้าเรียบเฉยค่ะ
1: ข่าวต่างประเทศสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในการเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา3วันนะคะโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้การต้อนรับนายสีถึงบันไดเครื่องบินของคณะผู้นำจีนที่ลงจอดในฐานทัพร่วมแอนดรูสในรัฐแมริแลนด์โดยมีวงดุริยางค์ของกองทัพอากาศบรรเลงเพลงเดินสวนสนามบนลานบินด้านเมลาเนียทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งให้การต้อนรับนางผิงลี่หลี่หยวนภรรยาของประธานาธิบดีสีจีนนะคะถือว่าเป็นการเยือนครั้งสำคัญเลยถึงสหรัฐของสีจิ้นผิงนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2015คาดว่าทั้งสองจะนำคณะร่วมประชุมแบบปิดในประเด็นสำคัญมากมายนะคะที่จะหารือตั้งแต่สงครามการค้าสงครามอิหร่านปัญญาประดิษฐ์และก็เรื่องของไต้หวันด้วยในประเด็นการค้าสหรัฐและจีนขยายข้อตกลงพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมโดยสหรัฐลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าบางรายการเพื่อแลกกับจีนที่ผ่อนปรนข้อจำกัดเกี่ยวกับแร่หายากอีกประเด็นที่กำลังจับตาอย่างใกล้ชิดคือความเสี่ยงที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการผู้นำบริษัท AI ของสหรัฐจะพบกับผู้นำทั้งสองด้วยนะคะทั้งนี้นักวิจัยผู้นำในวงการเตือนเรื่องนี้แต่นายทรัมป์ได้ปฏิเสธคำอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและทั้งจีนสหรัฐกำลังแข่งขันกันเพื่อพยายามครองความเป็นผู้นำในประเด็นไต้หวันนั้นแหล่งข่าวเผยว่าในสีเรียกร้องทรัมป์ชะลอหรือยกเลิกการขายอาวุธมูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ไต้หวันแม้ว่าได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาแล้วเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยผลสำรวจล่าสุดก็พบนะคะชาวอเมริกันมองจีนในมุมบวกมากขึ้นมากกว่าครึ่งหนึ่งหรือ 57% ครอบคลุมทุกกลุ่มการเมืองในสหรัฐโดยเชื่อว่าสหรัฐควรให้ความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์กับปักกิ่งค่ะ
0: ค่ะมีข่าวนะคะในเรื่องของการจี้ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก
1: ็ในประเด็นการค้าสหรัฐมือและมีปฏิสัมพันธ์กับปักกิ่งค่ะ
0: ค่ะมีข่าวนะคะในเรื่องของการจี้ชิงทองเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะก็แต่คราวนี้เนี่ยเห็นว่าสามารถจะรวบตัว

0: ได้ทันควันเลยค่ะเป็นการจี้ชิงทองที่เกิดขึ้นในย่านอุดมสุขนะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะนำมาให้ทราบนะคะก็รวบตัวเอาไว้ได้ค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงต้องลาไปแล้วนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-COT Radio Network เสนอรายการ

0: ณเวลามาสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วนะฮะกับช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะฮะซึ่งสัปดาห์นี้ครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่21จนถึง25กันยายนนี้ทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ก็เป็นแม่ข่ายนะครับซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารภาคใต้จากทีมดีเจสายใต้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมทซึ่งครอบคลุมพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้และคุณผู้ฟังยังสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจอสมทภูเก็ตได้เลยนะครับผมดีเจจินภัทรนะครับ
1: ผมดีเจชายครับ
0: ครับเราสองคนก็มาดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะฮะวันนี้ก็มาแทนดีเจแจงโรจนาอีกหนึ่งวัน
1: ตัวสำรอง
0: ตัวสำรองนะครับเป็นไงบ้างเมื่อเช้าเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงน้องเนเน่กันใช่ไหม
1: ว
0: ัน
1: นี้ขอพูดถึงหน่อย
0: ต้องพูดแล้วใช่ไหมฮะ
1: จะคือแบบมันเกินคำบรรยาย
0: ใช่ไหมฮะ
1: มันรู้สึกดีใจมันรู้สึกแบบว่าตื่นตันใจภูมิใจกับครอบครัวของน้องเน่แล้วครับภูมิใจกับคนไทยทุกคนเรียกว่าคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้เลยครับจริงๆ FC น้องนี่ไม่ใช่แค่คนไทยนะครับซึ่งย้อนกลับไปเนี่ยเวลาเราไปซื้อลูกชิ้น
0: ลูกชิ้น
1: ซื้อลูกชิ้นที่ตลาดไทยรถ
0: ครับครับ
1: เราก็จะเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยจะมีเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอ่ะ
0: สมัยโน้นเน
1: า
0: ะ
1: แหกปากอะไรเงี้ย
0: โอ้ใช้คำนั้นได้เลย
1: ในใจเนี่ยไอเด็กนี้มันบ้าพลังเลยคือผมก็จะบอกว่าวัตถุกลางเรียนผ่านเฮ้ยเด็กนี้บ้าพลังจังวะอะไรเง
0: ี้ยเขาสนุกของเขานะเขาเอนจอยตัวเล็กนิดเดียว
1: แล้วแบบแล้วเขาไม่เคยตั้งแต่เด็กไงในเรื่องของการร้องการเล่นอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ค
1: ำแบบต่อหน้าคนอะไรเงี้ยที
0: ่
1: ดูเขาเยอะแยะอะไรเงี้ย
0: คือ
1: น้องมีความเป็นเรียกว่าเป็นธรรมชาติในการในการแสดงนั่นเองเลย
0: ใช่ไหมฮะ
1: จนมาถึงวันนี้เราเมื่อคืนก็นั่งไล่ดูเขาสัมภาษณ์มีสื่อต่างประเทศอ่ะลุมสัมภาษณ์เต็มเลยเพราะว่าเอ็นเกจน้องดีมาก
0: ครับครับ
1: เอ็นเกจน้องดีกับทุกๆคน
0: ครับครับ
1: ใครก็ลุมล้อมสัมภาษณ
0: ์
1: นั่นแหละ
0: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะการสื่อสารการให้สัมภาษณ์นี่ธรรมชาติมาก
1: เป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าคือมันออกมาจากใจน้องเวลาน้องพูดกับให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยพวกรายการดังๆของต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างเราเองก็เคยไปสัมภาษณ์น้องที่ห้องส่งของตลาดไทยรถนาคา
1: ใช่
0: ไหมฮะน้องก็เป็นกันเองกับผู้สื่อข่าวมากๆนะฮะแล้ววันนี้น้องก็ประสบความสำเร็จผมชอบโชว์ที่น้อง

0: เล่นกับ Linkin Park
1: สุดยอด
0: เนาะ
1: เลยว่าสุดยอด
0: เป็นโชว์ที่ดีเพราะว่าเด็กอายุ16ไปเล่นกับมืออาชีพขนาดนั้น
1: แล้วไม่มีดรอปเลยนะ
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ไม่มีดรอปเลยนะคือบอกว่าคือดีเลยอ่ะคือแบบว่าไม่รู้จะพูดคําว่าไงมันสมบูรณ์แบบมากเลย
0: นะฮะซึ่งนักร้องนําเอมิลี่อาร์มสตรองนะครับเป็นนักร้องผู้หญิงนะฮะที่มาแทนคนเดิมที่เสียชีวิตไปนะฮะถึงกับพูดว่าขอให้โชคดีนะคะซึ่งส่งกำลังใจมากส่วนอีกคนคือไมค์ชิโนดะนี่ชมตรงๆเลยบอกว่าแน่ๆเก่งมากนะฮะพอจบโชว์นะฮะและสุดท้ายเป็นไงฮะได้แชมป์เราเองวันนี้ไปทำข่าวที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะในช่วงที่น้องเนเน่กำลังจะประกาศผลพอดีลุ้นกันตั้งแต่อุ๊ยเข้าท็อป5แล้วจำได้ไหมผู้สื่อข่าวแบบว่าหยุดงานที่มอก่อน
1: อันนี้เดี๋ยวต้องบอกนิดนึงว่าเราไม่ใช่ว่าเราปกป้องต่อหน้าที่นะ
0: ครับครับ
1: แต่ว่าเราขอเสี้ยววินาทีนิดนึง
0: ครับ
1: ดูการประกาศ
0: เจ้าหน้าที่ที่มอก็ลุ้นไปกับเราด้วยนะฮะเข้าท็อป5แล้วท็อป3แล้วท็อป2แล้วนะฮะแล้วก็แช
1: ร์ลอยแพกันหลังจากนั้นพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับก็โดนลอยแพกัน
0: ครับนะฮะอ่ะก็เป็นบรรยากาศนะฮะโมเมนต์น่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะของคนไทยแล้วก็ชาวภูเก็ตด้วยนะครับไปรอไปรับน้องนะเดี๋ยวมีกำหนดการที่แน่นอนเนี่ยไปรับน้องที่สนามบินนะครับเอาละฮะวันนี้ปากใต้บ้านเราก็ยังคงมีข่าวสารเหมือนเดิมนะฮะทั้งจากข่าวภูเก็ตเองนะฮะหลากหลายข่าวโดยเฉพาะเรื่องของการจราจรรถติดภูเก็ตก็น้องๆกรุงเทพนะฮะนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศใช่ไหมฮะแล้วก็มีข่าวที่จังหวัดชุมพรนะครับมีสงขลานะฮะก็ส่งข่าวเข้ามานะครับแล้วก็มีที่ห้วยยอดจังหวัดตรังด้วยนะครับโอ้วันนี้หลายจังหวัดเลยนะ
1: ข่าวเยอะเน
0: า
1: ะ
0: จังหวัดตรังแล้วก็มีที่นครศรีธรรมราชนะฮะนะครับประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปไล่เรียงกันนะครับนะฮะตอนนี้เราเบรกกันแป๊บเดียวนะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวสารกันในช่วงปากใต้บ้านเราครับ
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: สวัสดีทุกคนที่ทักทายก็มาทางหน้าเพจของอสมทภูเก็ตด้วยนะฮะคุณกันกนิษฐ์ก็ congratulation มานะฮะยินดีกับน้องนนเน่เน่นะฮะสวัสดีน้องต้นน้ำส่งหัวใจมาคุณสาครสวัสดีค่ะคุณธานทิพย์สวัสดีค่ะนะฮะทักทายเข้ามาได้พูดคุยข่าวสารคุยข่าวมาได้นะฮะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างนะครับมากันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะฮะข่าวของภูเก็ตเราอย่างที่บอกครับว่าเราเองก็น้องๆกรุงเทพหรือว่าบางช่วงนี่ก็ติดมากกว่ากรุงเทพซะอีกใช่ไหมฮะช่วงเช้าช่วงเย็นแต่ว่าช่วงนี้อาจจะดูดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าหลายๆโรงเรียนก็เริ่มจะปิดเทอมละนะฮะแต่ถ้าเปิดเทอมเมื่อไหร่นี่มาอีกแล้วนะครับทีนี้ทางจังหวัดเองเมื่อวานเนี่ยที่ศาลากลางนะฮะเขาก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวเรื่องของการจราจรแบบนี้แหละต่อไปเราอาจจะต้องเดินทางบนฟ้าแล้วล่ะ
1: ยังไง
0: เออ
1: ขนาดน
0: ั้
1: นเลยเหรอ
0: ใช่นะครับคือมันเป็นแนวคิดน่าสนใจมากนะฮะเพราะว่ามีทั้งท่านผู้ว่าโชคดารินเกิดสมนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะฮะพันพลอากาศเอกมนัสชวนประยูนนะครับแล้วก็มีท่านนายกอบจภูเก็ตนายรัยวัฒน์อารีรอบก็ประชุมหารือกันนะฮะเขาจะนำเทคโนโลยีการบินรูปแบบใหม่นะครับมาช่วยพัฒนาภูเก็ตนะฮะจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ดีนะฮะใช้ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้นะฮะเป็นเครื่องมือทางด้านการแพทย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ได้เทคโนโลยีที่เขาพูดถึงก็คือ AAM ก็คือ Advanced Air Mobility นะฮะนี่เป็นแนวคิดการเดินทางทางอากาศรูปแบบใหม่ก็คือจะใช้โดรนขนส่งนะครับเป็นโดรนที่ไม่มีนักบินแต่ว่าขนส่งก่อนคือก่อนหน้านี้เขาเคยมีประสบการณ์นะฮะใช้โดรนเพื่อการแพทย์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยไปสนับสนุนภารกิจในพื้นที่อย่างที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็ใช้มาแล้วที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเขาก็ใช้โครงการนี้มาแล้วนะครับถ้านำมาปรับใช้ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาก็มองถึงการใช้โดรนขนส่งสินค้าและอาหารเพิ่มเติมไปด้วยนะฮะอย่างเช่นจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะบินโดรนส่งไปที่โรงแรมเลย

0: เออนะฮะในพื้นที่โคกกลอยไปบางเทาอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเส้นทางป่าตองไปกระทู้ไปกมลานะฮะฟังดูแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นโดรนนะฮะซึ่งบางทีถ้าพูดถึงโดรนเราจะนึกถึงการถ่ายภาพมุมสูงใช่ไหมแล้วก็ส่งของพวกชิ้นเล็กๆพวกยงพวกยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าต่อไปเนี่ยจะมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนส่งภายในเมืองได้เลยนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเขายกตัวอย่างเส้นทางที่อาจจะพัฒนาเป็นการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศได้นะครับอย่างเช่นจากสนามบินบินไปป่าตองเงี้ยจากสนามบินไปหาดแกรนหรือว่าจากป่าตองไปแหลมพรหมเทพนะฮะซึ่งเป้าหมายก็คือเขาจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางรองรับรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆในอนาคตนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นแค่แนวคิดนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่คิดว่าอยากจะบินแล้วบินได้เลยนะครับมันจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นจุดขึ้นลงอากาศยานในรูปแบบใหม่จะเป็นยังไงมันจะต้องเชื่อมต่อกับระบบขนส่งเดิมของภูเก็ตระบบขนส่งเดิมเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นพวกสนามบินสถานีขนส่งบขส.เก่าท่าเรือนะฮะสมมุตินักท่องเที่ยวมาลงตามจุดอันนี้เป็นแหล่งขนส่งเดิมนะฮะแล้วจะขึ้นบินแล้วไปอยู่จุดหมายเนี่ยอันนี้จะต้องดูรอบๆด้วยต้องคำนึงว่ามันปลอดภัยไหมการบริหารจัดการน่านฟ้าเป็นยังไงขออนุญาตการบินต้องทำยังไงกำหนดพื้นที่ใช้งานให้มันเป็นระบบด้วยนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะต้องมีการเข้ามาพูดคุยแล้วก็จัดโซนนิ่งให้เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะในการคุยกันถึงภาพของการเดินทางบนท้องฟ้านะฮะซึ่งอาจจะเข้ามาเป็นทางเลือกของเมืองในอนาคตด้วยอนาคตได้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพูดปุ๊บพรุ่งนี้เราจะมีแท็กซี่ให้บริการแบบบินไปบินมาอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะเป็นแค่วางแนวทางศึกษาความเป็นไปได้นะครับเขาก็ประชุมกันเมื่อวานนี้ที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตดีไหมฮะถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นได้จริงๆจริงๆนะฮะ
1: ก็ดีนะ
0: ครับ
1: ดีนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้น่าจะต้องดูกันแบบยาวๆแบบต้องยาวเลยแหละ
0: เหมือนเราเห็นในหนังบ่อยเนอะในหนังนี่เราจะเห็นแต่ว่าของจริงนี่แต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีการเริ่มต้นเนี่ยนะลองดู
1: ต้องพิจารณาหลายๆอย่างน
0: ะ
1: มามีเรื่องที่ต้องให้ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆรวมถึงภูเก็ตเราด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับซึ่งเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็เข้าร่วมประชุมติดตามเรื่องของสถานการณ์สาธารณภัยของกองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับก็ประจำปี2569เป็นการประชุมทางไกลนะครับของท่านผู้ว่านะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆนะครับรวมถึงการติดตามแนวโน้มของสภาพอากาศแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุการขึ้นนะครับแล้วก็ในที่ประชุมเนี่ยก็มีการติดตามเรื่องการเฝ้าระวังแล้วก็การแจ้งเตือนภัยรวมถึงสถานการณ์สภาพอากาศจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการรายงานนะครับในหลายจังหวัดนะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับภัยพิบัติต่างๆการช่วยเหลือประชาชนนะครับแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะต้องเขาเรียกว่าต้องการความช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเพื่อที่จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็ต้องเหมือนในที่ประชุมเขาก็
0: แจ้งไปได้
1: แจ้งไปอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับภูเก็ตเราเองเนี่ยในช่วงนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่ามีเรื่องที่พี่น้องภูเก็ตต้องติดตามเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนว่า23ถึง27กันยายนนี้นะครับภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับในขณะที่ทะเลอันดามันเนี่ยก็มีคลื่นลมแรงนะครับดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งรวมถึงเรื่องของดินโคลนถล่มอันนี้เราเคยเจอปัญหามาแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: มีเคสมาแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีประวัติเสี่ยงนะครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งหรือว่ากำลังจะออกทะเลนะครับซึ่งภูเก็ตเราก็มีอาชีพประมงเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะเรื่องของคลื่นลมแรงเช่นเดียวกันนะครับในช่วงที่คลื่นลมแรงเนี่ยก็ขอให้งดลงเล่นน้ำทะเลนะครับส่วนเรือเล็กก็ควรเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็หากสถานการณ์รุนแรงเนี่ยก็ควรจะพิจารณาการงดออกจากฝั่งด้วยนะครับอันนี้ต้องเช็คสภาพอากาศนิดนึงนะครับสำหรับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับก็แนะนำให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับก็ส่วนพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าหรือว่าดินโคลนถล่มเนี่ยหากมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่ก็ให้รีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที

0: ะครับที่สำคัญก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามเรื่องของประกาศจากราชการอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับก็จะได้อัปเดตด้วยเนาะหากพบเหตุหรือว่าจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือก็ติดต่อได้เลยนะครับที่สายด่วนนิรภัยนะครับ1784นะครับ1784โทรสายด่วนไปเลยนะครับก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการช่วยเหลือนะครับที่สำคัญก็คือต้องติดตามนะครับระมัดระวังเรื่องของข่าวสารการหน่วยราชการใกล้ชิดนะคร
1: ับเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวแล้วเนี่ยทั้งพัทยาทั้งอยุธยาด้วยโอ้โหตอนนี้น้ำท่วมหนักเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดชุมพรสักครู่เดียวครับ
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: านเรา
1: เที่ยงกับอีก45นาทีปากใต้บ้านเรานะครับ
2: ผม
1: ไปกันที่ไหนดี
2: จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งที่จังหวัดชุมพรเนี่ยประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนนะ
1: ครับ
2: เมื่อวันที่21กันยายนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับประจำปี2569นะครับภายใต้แนวคิดสาธารณสุขอัจฉริยะสร้างนวัตกรรมพัฒนาคนเพื่อที่จะเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับก็ในการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขนะครับให้มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพประชาชนนะครับตลอดจนการยกระดับคุณภาพระบบเขาเรียกว่าการให้บริการสาธารณสุขของจังหวัดเนี่ยให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายเพื่อที่จะเสริมสร้างสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่นะฮะตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพให้มีความทันสมัยสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและก็สังคมในยุคดิจิทัลด้วยนะครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือและก็การสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานสาธารณสุขนะครับให้ก้าวทันต่อความท้าทายในอนาคตนะครับก็เป็นข่าวจากชุมพรนะครับ
1: ครับผมนะฮะตอนนี้อะไรก็เอา AI มาประยุกต์ใช้กันหมดนะฮะทางด้านสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันนะครับไปกันที่จังหวัดสงขลานะฮะเขามีการรวมพลังจิตอาสาครับน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันมหิดลนะครับก็มีการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะฮะแล้วก็เดินหน้าสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมครับเรามีรายงานนะครับจากสงขลามาฝากกันนะครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการรวมพลังจิตอาสาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมพัฒนาพื้นที่วัดพระโคเดินหน้าสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมสานต่อปณิธานจิตอาสาพระราชทานที่บริเวณวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคหมู่ที่6ตำบลชุมพลอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือวันมหิดลโดยมีนายสสิพงษ์ชูเชิดในอำเภอสถิงพระนางสาวสุภาพรเกศสุริยงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานกำลังพลและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โอกาสนี้ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: และนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตนเป็นจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก่อนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกผู้ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยโดยทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ส่งพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้มีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานทางการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศอีกทั้งยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการต่างประเทศการทหารเรือและศิลปะอันเป็นรากฐานมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้จวบจนปัจจุบันจึงได้ถือเอาวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลจากนั้นประธานในพิธีได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหน่วยบริการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นกิจกรรมกราบสักการะพระพุทธรูปถวายเครื่องสังฆทานแก่เจ้าอาวาสกิจกรรมทำความสะอาดองค์พระนอนกิจกรรมกราบสักการะหลวงปู่ทวดกิจกรรมฉีดล้างขั้นบันไดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระโครวมถึงกิจกรรมกำจัดวัชพืชเพื่อร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาพื้นที่สาธารณะและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการทำความดีเพื่อสังคมทั้งนี้กิจกรรมจิตอาสาดังกล่าวยังเป็นการสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากเล็กไปใหญ่ที่มุ่งส่งเสริมให้ส่วนราชการและประชาชนร่วมกันทำความดีเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอันจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: วันนี้เราก็ไปมอภูเก็ตมาก็มีกิจกรรมน้อมรำลึกในวันมหิดลพอดีเลยนะฮะช่วงที่เราไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ที่มอภูเก็ตเขาก็มีงานGreen City ใช่ไหมเมืองสีเขียวก็อยากผลักดันให้ภูเก็ตเราเนี่ยเป็นเมืองสีเขียวหลายหน่วยงานก็ไปช่วยกันรณรงค์ช่วยกันทำกิจกรรมดีมากนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะแวะไปได้นะฮะที่มอภูเก็ตนะครับขอบคุณคุณแจ็คลักษณัยจากอสมทสงขลาด้วยสำหรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวกลับมาติดตามปักใต้บ้านเรากันต่อครับ
2: ปากใต้บ้านเราข้าวสั้นตัวปากใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปากใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก52นาที
3: ปากใต้บ้านเรา
4: ปากใต้บ้านเรา

0: กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันค่ะช่วงชัวร์ก่อนแชร์วันนี้พบกับซีรีส์ที่จะประมวลเนื้อหาการตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าสนใจโดยในครั้งนี้พบกับสารพัดประโยชน์ของขมิ้นจะมีเรื่องใดบ้างติดตามได้กับคุณพีรพลอันนิต
1: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชัวร์ก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: บนโซเชียลมีการแชร์สารพัดประโยชน์ของขมิ้นทั้งช่วยรักษาโรคผิวหนังในสุนัขทั้งช่วยรักษาฟันผุช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จพบคำตอบในชั่วก่อนแชร์เช็คลิสต์ร้อยเรียงเรื่องฮิตติดอันดับจากชั่วก่อนแชร์อันดับที่5สูตรหมักขมิ้นรักษาโรคผิวหนังสุนัขใช้ได้จริงหรือ
4: สูตรที่แชร์กันมาเท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่คาดว่าน่าจะใช้ช่วยบรรเทาการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าการติดเชื้อตามผิวหนังแบบจำนวนปริมาณไม่มากคือถ้าเกิดว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังขมิ้นจริงๆมีส่วนช่วยได้บ้างแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยที่ออกมาชัดเจนว่าสัดส่วนเท่าไหร่ถึงจะเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมหรือว่าความเข้มข้นที่เหมาะสมถ้าสมมติว่าเป็นโรคผิวหนังที่

0: เกิดจากอย่างอื่นที่ไม่ใช่การติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าการติดเชื้อแบบทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่หายก็ได้เช่นการติดเชื้อกลุ่มพยาธิภายนอกนะครับภาวะขี้เรือนเปียกขี้เรือนแห้งตัวสัตว์ป่วยเนี่ยมีภาวะการติดเชื้อราหรือว่าเชื้อยีสต์ร่วมด้วยแต่จริงๆแล้วขมิ้นเองเนี่ยเขาบอกว่าสามารถช่วยลดหรือว่าช่วยรักษาภาวะการติดเชื้อราได้แต่ก็อีกเช่นกันครับเหมือนแบคทีเรียก็คือว่ายังไม่มีงานวิจัยรองรับถึงขนาดความเข้มข้นความถี่ในการใช้แล้วก็ระยะเวลาในการทิ้งไว้ที่ตัวสัตว
1: ์อันดับที่4ขมิ้นน้ำมันมะพร้าวเบกกิ้งโซดารักษาฟันผุจริงหรือ
2: ไม่จริงค่ะคือสมุนไพรแล้วก็สารบางอย่างที่อ้างถึงเนี่ยโดยทั่วไปจะเป็นคุณสมบัติฆ่าเชื้อซะมากกว่าอย่างขมิ้นชันก็มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อเบกกิ้งโซดาก็เป็นสารทำความสะอาดในครัวเรือนน้ำมันมะพร้าวเป็นสูตรโบราณเชื่อว่าเป็นการฆ่าเชื้อได้แต่ว่าก็ยังไม่พบกลไกว่าฆ่าเชื้อได้อย่างไร
1: แต่การฆ่าเชื้อโรคกับการป้องกันฟันผุนั้นเป็นคนละเรื่องกันครับ
2: สารต่างๆเป็นการฆ่าเชื้อโดยทั่วไปไม่ใช่เจาะจงเชื้อที่ทำให้ฟันผุ
1: ทำไมยาฆ่าเชื้อถึงฆ่าแมงกินฟันไม่ได้ล่ะครับ
2: บางทีได้ยินว่ามีการใช้ยาฆ่าเชื้อเพื่อไปฆ่าแมงกินฟันอันนี้ก็ไม่จริงนะคะเพราะว่ากลไกเกิดฟันผุเนี่ยมันเป็นเชื้อเฉพาะเป็นเรื่องของการได้รับน้ำตาลมากเกินไปจนเกิดภาวะเป็นกรดในบริเวณซอกฟันตรงนั้นมันเป็นกลไกที่ซับซ้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เรารับประทานน้ำตาลมันไม่ใช่เกิดจากการมีเชื้อโรคเยอะ
1: อันดับที่3ขมิ้นชันโดนความร้อน65องศาจะเกิดสารสเตอรอยจริงหรือ
3: ไม่จริงครับทั้งต่างประเทศทั้งในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่พบไม่มีข้อมูลที่จะบ่งบอกว่าเมื่อต้มแล้วเนี่ยทำให้เกิดสารสเตียรอยด์แกงส้มแกงเหลืองแกงมัสมั่นก็จะใช้ขมิ้นชันเนี่ยเป็นส่วนประกอบอุณหภูมิที่ใช้เนี่ยน่าจะประมาณ100องศาได้ซ้ำนะก็ไม่ได้พบว่ามีผลข้างเคียง
1: ที่จริงในขมิ้นชันนั้นมีสารสเตียรอยด์อยู่แล้วแต่ไม่ต้องตกใจ
3: สารสเตียรอยด์เนี่ยมีอยู่2ประเภทมาจากสัตว์กับมาจากพืชที่มาจากสัตว์ผลิตจากต่อมหมวกไตซึ่งในคนก็มีอยู่เช่นกันตัวหลักๆเนี่ยก็คือคอร์ติโคสเตียรอยด์มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบสารสเตียรอยด์ที่อยู่ในพืชอยู่ในรูปของไฟโตสเตอโรลมีปริมาณที่น้อยมีประโยชน์กับร่างกายช่วยในการลดคอเลสเตอรอลนะครับ
1: อันดับที่2กินขมิ้นชันสกัดแก้สารพัดโรคจริงหรือ
4: ต้องดูเป็นโรคไปนะครับว่ามันมีการค้นคว้าวิจัยระดับไหน
1: คนที่เป็นกรดไหลย้อนกินแล้วจะช่วยไหมครับ
4: ไม่ช่วยครับอาจจะเกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารด้วยนะฮะถ้ารับประทานไปในปริมาณที่มาก
1: ขมิ้นชันกับชาเขียวแก้ภูมิแพ้
4: ยังไม่มีการศึกษาวิจัยร่วมกันหรือแม้กระทั่งการรับประทานแยกกันก็ตามก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันในคนว่าป้องกันหรือว่ารักษาโรคภูมิแพ้ได
1: ้ขมิ้นชันกับมะเขือเทศแก้ต่อมลูกหมากโต
4: เป็นงานวิจัยในหลอดทดลองไม่สามารถที่จะยืนยันได้
1: แต่ถ้าใครตัดสินใจเชื่อสารสกัดต่างๆล่ะครับ
4: อย่าทิ้งการรักษาในแผนปัจจุบันเนื่องจากมีการพิสูจน์แล้วว่าสามารถที่จะรักษาโรคได
1: ้และอันดับที่1ขมิ้นชันประโยชน์เยอะจริงหรือ
5: สมมติถ้าคุณเป็นโรคแล้วคุณมาคาดหวังว่าคุณมากินอาหารที่มีขมิ้นเนี่ยแล้วคุณจะหายจากอาการอักเสบเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้คุณก็ต้องกินยาคือส่วนใหญ่ถ้ากินจากอาหารเนี่ยมันจะช่วยในแง่ของการป้องกันมากกว่า
1: แต่โรคที่หลายคนตั้งความหวังไว้มากที่สุดก็คือมะเร็งครับผมจึงเดินทางไปสอบถามจากแพทย์ด้านมะเร็งขมิ้นชันรักษามะเร็งได้ไหมครับ
6: ตอบได้เลยนะครับว่าขมิ้นชันเนี่ยไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ไม่มีข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ขมิ้นชันมีเคอร์คูมินอยด์ต้านอนุมูลอิสระซึ่งในเชิงป้องกันนั้นอาจจะช่วยเหลือได้แต่ในเชิงที่จะรักษานั้นไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยนะครับ
5: เขาจะให้ร่วมกับการให้เคมีหรือการฉายรังสีไม่ได้ว่าให้เดี่ยวๆช่วยลดความเป็นพิษของเคมีลดความเป็นพิษของการฉายรังสีขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นมะเร็งที่ไหนด้วยยังบอกไม่ได
1: ้คุณผู้ชมสามารถรับชมเนื้อหาโดยละเอียดของทั้ง5เรื่องฮิตและคลิปตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกกว่า 2,000 เรื่องได้ที่ช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
7: ์ปักใต้บ้านเรา
8: ปักใต้บ้านเรา

กาถึง14นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังแล้วพบกันแดนดินทิลิต้าคุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร07

0977-405-444 ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรกับพวกรวม4คนสังหารสจ.โต้งปลาจีนหลังพบหลักฐานเขม่าวดินปืนชัดเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เบิกตัวจำเลยทั้ง8คนเข้าห้องพิจารณาโดยกัวทอนสวมชุดผู้ต้องขังนั่งวีลแชร์เข้ามาฟังศาลอ่านคำพิพากษาคดีฆาตกรรมนายชยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปลาจีนที่เสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือกัวทอนนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยศาลพิจารณาเห็นว่าก่อนเกิดเหตุสจ.โต้งพร้อมพวกเดินทางไปที่บ้านของนายสุนทรเพื่อพูดคุยขอให้สนับสนุนภรรยาของสจ.โต้งลงเล่นการเมืองท้องถิ่นแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ทั้งนี้ศาลให้น้ำหนักกับผลตรวจคราบเขม่าวดินปืนซึ่งพบสารประกอบเขม่าวดินปืนบนมือของจำเลยประกอบกับการพิจารณาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์โดยพบคราบเขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนซึ่งมีน้ำหนักให้เชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุรวมถึงผลการจำลองเหตุการณ์ยิงซึ่งศาลเห็นว่ามีน้ำหนักพอรับฟังได้และเมื่อประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุแล้วมีความสอดคล้องกับการกระทำของจำเลยศาลจึงพิพากษาลงโทษนายสุนทรพร้อมพวกรวม4คนในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนแต่นายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุส่วนจำเลยที่6และ8ยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำความผิดหรือไม่ด้านทนายเอี้ยงเผยศาลอาญาเชื่อหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์กองปราบมัดกัวทอนนายนิติศักดิ์มีขวดหรือทนายเอี้ยงทนายความฝ่ายผู้เสียหายได้เปิดเผยภายหลังศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือสจ.โต้งปลาจีนโดยระบุว่าศาลให้ความสำคัญและเชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่สามารถโกหกได้ซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบเขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือโกธรมีส่วนเกี่ยวข้องและจากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้ฝ่ายโจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะมีการยื่นอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่นั้นต้องรอคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนก่อนรถไฟลมตกไปต่อไม่ได้ขวางถนนรัชดาภิเษกรถติดหนักท้ายแถวยาวพระราม9เพจ FM 91 Traffic Pro รายงานว่าเมื่อเวลา 10:45 น.รถติดหนึบเนื่องจากบริเวณถนนรัชดาภิเษกขาเข้าจากแยกพระราม9เข้าถนนอโศกดินแดงบริเวณทางรถไฟมีรถไฟลมตกหรืออาการที่ระบบเบรกของรถไฟทำงานล็อกกระทันหันจนรถหยุดนิ่งและไปต่อไม่ได้เนื่องจากแรงดังของลมระบบรั่วหรือลดต่ำลงกว่าเกณฑ์ความปลอดภัยทำให้จอดขวางถนนขณะนี้รถตรงจะเข้าไปแยกอโศกเพชรบุรีไปไม่ได้ระหว่างรอช่างมาแก้ไขท้ายแถวสะสมหน้าเซ็นทรัลพระราม9แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนงานีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสี

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
6: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
5: MCOT Radio Network102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการอสมท.เพื่อชุมชนช่วง MCOT Green Market

M-Cot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง M-Cot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะM-Cot Green Market

0: เพลงเพราะมากเลยค่ะอยากเปิดเพลงสไตล์แบบนี้ทั้ง1ชั่วโมงเลยดีไหมคะมีเสียงกระซิบมาแว่วๆว่าดีมากเลยดีเจนะเดี๋ยวก็พอขอทักทายกันก่อนสักนิดนึงแล้วกันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้ทุกวันพฤหัสบดีนะคะเราจะเจอกันในช่วงของ Mcot Green Market ค่ะ
1: Mcot Green Market
0: สภาพอากาศบ่ายนี้นะคะก็จะมัวมัวอื่นๆอีกเหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายจะมีฝนโปรยปลายลงมาอีกหรือเปล่านะคะส่วนทุกวันพฤหัสบดีค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันได้เลยกับเรื่องราวของดีของเด่นจากในพื้นที่ต่างๆจากในชุมชนนะคะวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปต่างๆค่ะหรืออาจจะเดินสายไปตลาดนู่นนี่นั่นบ้างนะคะที่พี่น้องเกษตรกรได้นำสินค้ามาวางจำหน่ายนะคะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะหรือว่าเป็นสินค้าที่ปลูกอยู่ริมรั้วแล้วก็เก็บมาขายอะไรแบบนี้โอ้โหตลาดแบบนี้ก็พอชอบเดินนะเรารู้สึกว่าเราจะได้ของที่มันสะอาดแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็พากันไปมา 3-4 ตลาดแล้วนะคะคุณผู้ฟังจำได้ไหมเอ่ยพาไปที่ไหนมาบ้างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะก็จะมีตลาดที่หน้าศาลากลางค่ะไปกันได้เลยเป็นอะไรที่ขายดีทุกครั้งเลยที่มีตลาดนะคะก็จะมีทุกวันศุกร์เนาะที่หน้าศาลากลางนะคะไปกันได้ที่หน้าเทศบาลทุกวันอังคารค่ะรวมถึงตลาดของผู้พิการด้วยนะคะก็จะทุกวันอังคารเหมือนกันที่หน้าเทศบาลแล้วก็ไปที่ตลาดน้ำประชารัฐนะคะบางใบไม้ทุกวันอาทิตย์ค่ะอันนี้ก็สามารถแวะไปกันได้เดี๋ยวจะมีไปที่ไหนอีกรอติดตามนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ถ้าสัปดาห์ไหนเราไม่ได้ลงพื้นที่ไปตลาดเนี่ยก็จะมีข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสินค้าของดีของเด่นในชุมชนค่ะมาบอกกล่าวมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 นถึง 14:00 นปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
0: ปักหมุดความกรีนค่ะแล้วมาฟังด้วยกันนะคะเช่นเคยค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการอยู่นะคะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนนะคะมีสินค้าของดีของเด่นในชุมชนอาจจะอยู่ข้างบ้านเรานะคะหรืออาจจะเป็นบ้านเราเลยทําอยู่นะหรือจะเป็นในหมู่บ้านเป็นในตำบลค่ะพื้นที่ไหนมีอะไรที่เป็นของดีของเด่นบ้างอยากเก็บไว้นะคะคุณผู้ฟังคะมาบอกเล่าสู่กันฟังนิดนึงส่งรายละเอียดส่งข้อมูลมาให้กระเพาสักนิดนึงนะคะจะได้ร่วมกันนำเสนอค่ะสิ่งดีๆที่อยู่ในบ้านเรานะคะมีอะไรดีๆส่งมาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังยินดีที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็นำเสนอให้เป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีชัยมานด้วยอยากฟังเพราะเธอหรือเปล่าของ The Innocent ได้เลยค่ะน้องเตสวัสดีค่ะบ่ายนี้มาหาอะไรกินที่นาสาหนูมากเลยนะ

คงไส้บานนาไม่มีอะไรแล้วแน่นอนเนี่ยแต่จริงๆอ่ะบางทีเราก็เบื่อเนาะเบื่อแถวบ้านตัวเองออกมาจากนอกบ้านรู้เลยว่าทางซ้ายขายอะไรขวาขายอะไรตรงไปข้างหน้าขายอะไรรู้สึกเบื่อแล้วกินทุกวันไปบ้านเผือนมั้งเลยมั้งนะคะ พี่น้องเต้ว่าเห็นพี่เอสหมดก้นทรายนังทำอะไรอยู่ริมต่างหดไฟว่าอ้าว

0: มีตลาดที่เปิดขายทุกวันแต่ไม่แน่ใจว่าป่านนี้ออกมาตั้งร้านกันแล้วอย่างนะคะก็จะมีอาหารการกินเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เป็นของดีในพื้นที่นะคะแกงรสชาติจัดจ้านแล้วก็จะมีผลไม้นะคะมีไก่ทอดนะคะเจ้าเด่นเจ้าดังนะเพราะก็เคยไปเดินเหมือนกันนะคะที่ตลาดแห่งนี้อยากจะกินของพื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเดินตลาดเนี้ยได้กินแน่นอนนะคะแล้วก็คนเยอะขายดีทุกวันเลยนะคะน้องเตซื้อไก่ทอดแล้วเผื่อพี่กะเพราด้วยอ่ะเดี๋ยวมาติดตามวันนี้กันสักนิดนึงค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะคุณผู้ฟังค่ะ24กันยายนวันนี้เป็นวันมหิดลค่ะเป็นวันที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะคะคุณผู้ฟังสาธารณสุขคือรากฐานของความเจริญของประเทศวันนี้จึงเป็นวันที่ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการแพทย์ด้านการศึกษาด้านการวิจัยนะคะแล้วก็ด้านสังคมค่ะพระองค์ท่านถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะคะที่มีพระปรีชาสามารถหลากหลายด้านมากๆค่ะ
1: Mcot Green Market
0: หรือใครต้องการฟังเพลงแนะนำได้นะคะกับเพลงสติงเก่าๆค่ะเพลงที่หลายๆคนคิดถึงค่ะยังไงก็ถามจริงกันเข้ามาได้เลยมาเพลงต่อไปนะคะเดี๋ยวเลือกเป็นเพลงของป่าเบิร์ดสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะสบายสบายนะคะคุณผู้ฟังคะรายการก็ไม่ได้มีอะไรตึงเครียด เพราะฉะนั้นอยากเครียดนะคะฟังกะเพราเล่านู่นนี่นั่นไปเรื่อย

0: สบายๆตามชื่อเพลงเลยค่ะไม่สบายก็พูดว่าสบายไว้ก่อน ปากของเราศักดิ์สิทธิ์เชียวนะเพราะฉะนั้นอย่าว่าตัวเองอย่าด่าตัวเองอย่าแช่งตัวเองนะคะคุณผู้ฟังคะเราต้องพูดแต่เรื่องราวดีๆให้กับตัวเองนะตื่นขึ้นมาแล้วฉันจะเป็นผู้หญิงที่สวยและรวยมาก มันก็จะทำให้เรารู้สึกโอเคนะสวัสดีพี่สมยศค่ะสวัสดีพี่อาคมด้วยนะคะพี่อาคมบอกวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญค่ะแต่จะมีเสียงของพี่น้องเกษตรกรมาฝากค่ะยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะเห็นดีเจดิวอสมทมีแขกรับเชิญของพี่ดิวของพี่ดิวอสมทนครมีวาระการสัมภาษณ์นะคะแต่ของกระเพราสัปดาห์นี้ไม่มีสัมภาษณ์แต่กระเพรามีเสียงมีเสียงของพี่น้องเกษตรกรที่ทำสวนปาล์มแปลงใหญ่มาฝากกันค่ะนะเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้นะคะกระเพราจะหยิบเรื่องของปาล์มน้ำมันนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะอีกอย่างหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราที่มีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มเยอะมากนะไม่ได้ต่างกับยางพาราเลยเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขาได้จับมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดเวทีเพิ่มความรู้ค่ะปาล์มน้ำมันว่าด้วยธาตุอาหารและการจัดการศัตรูพืชนะคะซึ่งก็จัดกิจกรรมไปเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนะเมื่อวานที่23เนาะวันนี้24แล้วท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนายกล้านรงค์ยุติธรรมนะคะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มความรู้ปาล์มน้ำมันว่าด้วยธาตุอาหารและการจัดการศัตรูพืชค่ะซึ่งก็จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็จัดที่โรงแรมบรรจงบุรีมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอสมาชิกของสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยรวมกว่า250คนนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านคุณกำไลทิพย์เศรษฐวิชัยค่ะเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้กล่าวค่ะในงานครั้งนี้นะคะว่าสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่ปลูกปาล์มน้ำมันเป็นอันดับ1ของประเทศค่ะมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยมากถึง 1,575,018 ไร่ค่ะมีปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 4,986,108 ตันพันปาล์มน้ำมันที่ชาวสุราษฎร์นิยมปลูกมากที่สุดก็คือลูกผสมเทเนรานะคะซึ่งปาล์มน้ำมันเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีบทบาทในชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมของใช้ในเรือนนะคะอุตสาหกรรมพลังงานแล้วก็อุตสาหกรรมชีวมวลค่ะทั้งหมดนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญค่ะในการบำรุงรักษาต้นปาล์มน้ำมันหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วก็ต้องการให้เกษตรกรเนี่ยได้บำรุงรักษาปาล์มน้ำมันได้อย่างถูกหลักวิชาการจึงจัดกิจกรรมขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยได้รับการสนับสนุนนะคะจากสมาคมการค้าปุ๋ยแล้วก็ธุรกิจการเกษตรไทยซึ่งก็มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบกิจการนำเข้าผลิตแล้วก็จำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้รับเกียรติจากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะคะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของธาตุอาหารต้นปาล์มน้ำมันอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยเรียกได้ว่าการจัดโครงการนี้เมื่อวานนี้นะคะทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่สุราษฎร์ที่ปลูกปาล์มน้ำมันเนี่ยได้รับประโยชน์นะคะได้รับข้อมูลดีๆได้รับความรู้ดีๆจากงานนี้เพื่อนำไปต่อยอดนำไปดูแลไปบำรุงรักษาต้นปาล์มน้ำมันให้เป็นปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพต่อไปค่ะ
1: M-Pod Green Market

0: เดี๋ยวเราไปพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาช่วงหน้านะคะมาฟังเสียงของพี่น้องเกษตรกรค่ะที่ปลูกปาล์มน้ำมันนะคะแปลงใหญ่แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันที่ตำบลตะกรบอำเภอชัยยาค่ะเป็นการรวมพลังเกษตรกรสู่แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันที่เข้มแข็งบริหารจัดการร่วมกันเพื่อเป็นการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะพอดีทางสำนักงานเกษตรเนี่ยได้ไปสัมภาษณ์นะคะพี่น้องเกษตรกรที่แปลงปั๊มน้ำมันแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบลตะกรบที่ชัยยาเนี่ยค่ะมาฝากพี่น้องเกษตรกรทุกคนนะคะก็เลยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกปั๊มน้ำมันอยู่แล้วก็อาจจะฟังรายการอยู่ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเปิดคลิปเสียงสัมภาษณ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ได้น้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอร์ดเรดิโอริกเบิร์กนวดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน Mcot Radio Network เสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market

0: M-COT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง M-COT Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: อย่าลืมปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงที่2ค่ะกับรายการอสมทเพื่อชุมชนกับทุกวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงของ M-COT Green Market ค่ะอ่ะเดี๋ยวให้น้องหนุ่มเอาภาพขึ้นให้คุณผู้ชมได้รับชมด้วยเลยนะคะจะได้เห็นบรรยากาศของสวนปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ในพื้นที่ตำบลตะกรบอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะได้ไปฟังเสียงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มตัวจริงกันด้วยนะคะเผื่อคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์รับเทคนิคดีๆรับข้อมูลดีๆนะคะจากการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางเพจ Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะที่ได้อัพข้อมูลข่าวสารดีๆก็พอจะได้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็รับชมกันต่อนะคะระหว่างที่รอสัญญาณภาพค่ะเดี๋ยวเราไป

เพลงนี้โดยส่วนตัวแล้วกระเพราชอบมากค่ะเอามาแบบโคเวอร์ใหม่ก็หลายศิลปินแล้วนะคะก็ยังคงชอบฟังอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินท่านไหนร้องนะคะเพราะเธอหรือเปล่าค่ะงานจากพี่ๆวง The Innocent นะคะเพลงเก่าที่เชื่อว่ายังคงอยู่ในใจของหลายๆคนอย่างแน่นอนมาค่ะมาฟังเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะส่วนใครที่กำลังอยู่ในไลฟ์ผ่านทางเพจของอสมทสุราษฎร์ธานีก็สามารถรับชมภาพประกอบไปด้วยเลยนะคะก็เป็นการสัมภาษณ์พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันเป็นปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่นะคะอยู่ในพื้นที่ตำบลตะกรบอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

0: ่ะไปฟังเรื่องราวดีๆนี้กันนะคะจากเจ้าของแปลงปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลตะกรบอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะ
1: ตอนแรกคือเกษตรกรในตำบลตะกบเนี่ยจะทำนาข้าวแต่หลังจากนั้นเขาจะทำเป็นปาล์มน้ำมันปัญหาหลักก็คือความรู้ด้านการปลูกปาล์มน้ำมันไม่มีเลยแล้วก็พอมาปลูกปาล์มน้ำมันต้นทุนหลักของปาล์มน้ำมันคือเป็นปุ๋ยเคมีเพราะว่าปาล์มน้ำมันต้องใช้ปุ๋ยเคมีค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าร่วมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันของตำบลตะกรบ

0: ุราษฎร์ธานีเมืองหลวงแห่งปาล์มน้ำมันของประเทศไทยแต่ท่ามกลางวิกฤตราคาและการจัดการสวนปาล์มเกษตรกรที่นี่เขาอยู่รอดได้อย่างไรพาไปดูโมเดลความสำเร็จของแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันหมู่5ตำบลตะกรบอำเภอชัยยาการรวมตัวอย่างเหนียวแน่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชาวสวนแบบเดิมๆสู่การทำเกษตรแม่นยำและการยกระดับสู่มาตรฐานระดับโลก
1: พอยกระดับเป็นนิติบุคคลแล้วก็เราสามารถหาองค์ความรู้ได้แล้วก็มีเครื่องจักรกลที่มาสนับสนุนมีการต่อรองด้านการตลาดเรื่องปุ๋ย
0: ย้อนกลับไปในอดีตต่างคนต่างทำประสบปัญหาปุ๋ยแพงและขาดอำนาจต่อรองกลุ่มเกษตรกรหมู่5ตำบลตะกรบจึงได้รวมตัวเข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของกรมส่งเสริมการเกษตรนำมาซึ่งการยกระดับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดวสช.แปลงใหญ่ปาล์มตะกรบเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พ.ศ.2564เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงงบประมาณเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่และบริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
1: ถ้าเกี่ยวกับการจัดการสวนพอเรามีความรู้หนึ่งคือการวิเคราะห์ดินคณะกรรมการสามารถไปเป็นวิทยากรให้กลุ่มเครือข่ายต่างๆได้พอวิเคราะห์ดินเสร็จเราก็มีการผสมปุ๋ยทางภาควิเคราะห์เพราะว่าลดต้นทุนในการผลิตเพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มันกินปุ๋ยค่อนข้างเยอะแต่พอเรามาผสมปุ๋ยหมักร่วมด้วยกับปุ๋ยเคมีมันทำให้ลดต้นทุนได้เยอะแล้วก็ทำให้สับดินที่แข็งๆนะมันสามารถร่วนซุยปรับสภาพปาล์มสามารถดึงธาตุอาหารไปใช้ได้ดีขึ้นค่ะ
0: หัวใจหลักของที่นี่คือเทคโนโลยีและการบริหารซัพพลายเชนเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเกษตรกรเน้นใช้สายพันธุ์ดีที่ได้รับการรับรองจากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีกลางน้ำมีการตั้งศูนย์กระจายปุ๋ยและผลิตน้ำหมักชีวภาพลดต้นทุนและความโดดเด่นล่าสุดคือการร่วมมือผลักดันสมาชิกเข้าสู่การประเมินมาตรฐาน RSPO ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทั่วโลกยอมรับไม่เพียงแต่ลดต้นทุนกลุ่มแปลงใหญ่แห่งนี้ยังทำงานเชิงรุกร่วมกับภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังโรคพืชสำคัญเช่นโรคลำต้นเน่าหรือกาโนเดอร์มาโดยมีฝ่ายเฝ้าระวังโรคพืชและหมอดินคอยสแกนพื้นที่อย่างละเอียดรวมถึงการเข้าถึงองค์ความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพก.เครือข่ายของอำเภอชัยยาทำให้เกษตรกรที่นี่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของตลาดและสภาพภูมิอากาศ
1: รายได้ของกลุ่มก็มันจะมีขายปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยหมักตอนนี้เราก็มาต่อยอดเป็นน้ำหมักปมข้างดำรวมทั้งขี้ไก่ขี้วัวที่เราใช้เกี่ยวกับส่วนปาล์มน้ำมันแล้วก็ได้รถยนต์มา1คันเพราะเราขายของที่มันมีน้ำหนักเยอะๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรวมกันเก็บมาได้เป็นรถยนต์1คันเพื่อใช้ในกลุ่มค่ะ
0: วันนี้แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันหมู่5ตำบลตะกรบไม่ใช่แค่สวนปาล์มธรรมดาแต่คือองค์กรธุรกิจเกษตรชุมชนที่เข้มแข็งเป็นหนึ่งในต้นแบบสุราษฎร์ธานีโมเดลที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อเกษตรกรรวมใจเป็นหนึ่ง

0: ระบบบริหารจัดการและเทคโนโลยีมาใช้พร้อมยกระดับสู่มาตรฐานสากลอาชีพชาวสวนปาล์มก็สามารถเติบโตได้อย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง
1: ก่อนหน้านี้เราไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็มาถึงจุดนี้ได้ถึงขั้นยกระดับได้แล้วก็สามารถมีรถไถเครื่องจักรกลให้สมาชิกใช้แล้วก็สมาชิกได้ความรู้ในด้านการจัดการสวนปาล์มน้ำมันรวมทั้งกรรมการและประธานสามารถเป็นวิทยากรให้เครือข่ายได้เป็นความภูมิใจของคณะกรรมการประธานแล้วก็กลุ่มสมาชิกค่ะ

0: ่ะและที่ฟังจบไปนะคะก็คือเสียงสัมภาษณ์นะคะของคุณจารีซึ่งก็เป็นประธานของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นความร่วมมือกันนะคะของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่หมู่5ตำบลตะกรบอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลายเป็นว่าปาล์มน้ำมันแปลงนี้นะคะมันไม่ได้เป็นปาล์มน้ำมันแค่ธรรมดาอีกแล้วนะคะเป็นโมเดลเป็นต้นแบบนะคะของแปลงน้ำมันของปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ที่หยิบมานำเสนอนะคะเผื่อหากว่าคุณผู้ฟังปิ๊งไอเดียนะคะอยากจะไปศึกษาดูงานอยากจะไปดูกระบวนการนะคะของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้เลยค่ะในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลตะกรบอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเพื่อไปดูกระบวนการต่างๆนะคะดูทั้งหน้าบ้านหลังบ้านนะคะเพื่อที่จะได้มาเป็นแบบอย่างนะคะในพื้นที่อื่นๆก็สามารถทำได้นะคะคุณผู้ฟังคะก็ขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆค่ะจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพจ Facebook ของ PR สุราษฎร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์คช็อปและDIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
0: ทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่นพรัตน์ค่ะพี่สมยศนะคะสวัสดีค่ะและเข้ามาทักทายกันพี่บรรณัฐนะคะจากกาญจนดิษฐ์ด้วยสวัสดีค่ะสภาพพื้นที่อากาศที่ไหนเป็นยังไงบ้างคะส่งเสียงทักทายกันได้ค่ะฝากกันได้เดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงกันกะเพราขอฝากข่าวบำเพ็ญกุศลศพไว้สักหนึ่งข่าวนะคะคุณผู้ฟังค่ะเนื่องด้วยคุณแม่สร้อยค่ะหลิมวงอายุ97ปีได้ถึงแก่กรรมนะคะทางคณะเจ้าภาพได้จัดตั้งบำเพ็ญกุศลศพค่ะระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่25กันยายนนะคะทั้งหมด7คืนค่ะสวดพระอภิธรรมทั้งหมด7คืนนะคะแล้วก็กำหนดชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะคะณเมรุวัดเขาชานารามนะคะหมู่5ตำบลทุ่งกงอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็แจ้งมาถึงญาติๆนะคะญาติสนิทมิตรสหายทุกท่านเพื่อทราบนะคะแล้วก็ไปร่วมไว้อาลัยให้กับคุณแม่สร้อยหลิมวงในครั้งสุดท้ายนะคะในโอกาสนี้ด้วยทางรายการก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวหลิมวงมาณโอกาสนี้ค่ะ
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์คช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพฤหัสบดี 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
0: อีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะช่วงนี้ฟังเก่าๆนะคะจากพี่ก้องสหรัฐสักหนึ่งเพลงนะคะเจ้าสาวที่กลัวฝนค่ะพี่อาคมที่ท่าศาลาฝนกำลังจะลงแล้ว

าวที่กลัวฝนค่ะเวลาเดินตากฝนก็จะสวยเป็นพิเศษนะคะ ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็สบายๆนะคะสวัสดีพี่อุดรด้วยจากสปป.ลาวทักทายเข้ามาสบายดีขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณที่ไม่ลืมกันนะคะอ่ะก็เรื่องราวของน้องเนเน่ก็ยังคงไปเป็นไวรัลแล้วก็ยังเป็นกระแสพูดถึงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามาจนถึงตอนนี้นะคะพอมาถึงตอนนี้ประกาศผลทราบกันแล้วว่าน้องได้แชมป์นะคะแล้วก็เป็นแชมป์คนแรกของประเทศไทยค่ะที่สามารถขึ้นไปบนเวทีระดับโลกนะคะแล้วก็สามารถคว้าแชมป์มาบนเวทีอเมริกันก็ทาเลนต์ได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ฟันฝ่าฟันกันมามากพอสมควรทีเดียวค่ะก็จากแต่ละรอบที่น้องแข่งขันมาก็คงประจักษ์ด้วยสายตาแล้วนะคะว่าทุกคนยอมรับในความสามารถของน้องจริงๆมาถึงตอนนี้นั้นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของเงินรางวัลที่น้องได้รับใช่ไหมคะเงินรางวัลที่น้องได้รับจากเวทีนี้สำหรับผู้ชนะก็คือ$1,000,000ค่ะถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะคะณตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ32-33 ล้านบาทไทยนะแต่เขาก็มีเงื่อนไขว่าจะรับทั้งหมดเลยก็ได้หรือ

0: หรือจะแบ่งจ่ายทั้งหมด40ปีนะคะแบ่งจ่าย40ปี40งวดค่ะซึ่งก็จะ 32.33 ล้านที่ตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็คือเขาจะให้เลือกว่าจะรับเป็นแบบแบ่งจ่ายนะคะก็คือให้ทุกปีทุกปีทุกปีนะคะปีละกี่ดอลลาร์ก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็หรือจะรับหมดเลยก็ได้เป็นเงินก้อนแต่ถ้าจะรับหมดเลยเป็นเงินก้อนเนี่ยจะได้ไม่ถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐจะได้ประมาณซากประมาณ 300,000 หรือประมาณ 400,000 ล้านขออภัยค่ะประมาณ 300,000 400,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ซากประมาณเท่าไหร่อ่ะ10ล้านประมาณนั้นนะนี่คือตัวเลขประมาณนะคะประมาณนั้นคือถ้าจะรับเป็นเงินก้อนนะถ้าจะรับเป็นเงินก้อนเนี่ยก็จะได้ไม่ถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 400,000 อ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตรงนี้เราไม่สามารถไปตัดสินแทนน้องเนเน่ได้ก็อยู่ที่น้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวว่าเขาจะพิจารณาในส่วนของเงินรางวัลยังไงอ่ะนะคะแต่สิ่งที่เราต้องตามต่อจากนี้ก็คือตอนนี้เขาก็กลายเป็นร็อกสตาร์ที่ทั่วโลกให้การจับตามองแล้วก็น้องมี FC ตอนนี้อยู่ทั่วโลกแล้วหลังจากนี้ไปน้องก็คงจะมีผลงานที่โดดเด่นนะคะมาให้พวกเราคนไทยแล้วก็ทั่วโลกได้ชื่นชมกันอีกเยอะแยะมากมายแน่นอนเพราะว่าด้วยวัยของน้องเพียงแค่16ปีด้วยพัฒนาการทางการเล่นดนตรีนะคะหรือว่าทางด้านเสียงหรือว่าการแสดงน้องยังสามารถพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปได้อีกไกลมากๆเลยเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าหลังจากนี้น้องก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะอาจจะเป็นคอนเสิร์ตระดับโลกนะคะหรือว่าอาจจะไปเซ็นสัญญาสังกัดค่ายเพลงระดับโลกอันนี้เราก็ยังบอกไม่ได้เนาะว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วน้องจะเลือกไปเส้นทางไหนนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนพวกเราคนไทยก็ภาคภูมิใจในตัวน้องเนเน่เนาะในฐานะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทำให้ทั่วโลกรู้ว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะเพื่อเน้นย้ำนิยามคำนี้ให้มันชัดเข้าไปอีกนะคะว่าความสามารถของเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคะก็ไม่ว่าน้องจะเลือกไปเส้นทางไหนพวกเราก็มีหน้าที่ในการให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนน้องในทุกๆเส้นทางนะคะล่าสุดเนี่ยเจ้าสัว CP นะคะก็ประกาศว่าจะมอบคอนโดหรูใจกลางสุขุมวิทให้น้องหนึ่งห้องซึ่งคอนโดแถวย่านสุขุมวิทบอกเลยไม่ต่ำกว่า10ล้านค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นย่านใจเมืองใจกลางกรุงเทพแล้วคอนโดแถวนั้นน่ะไม่ต่ำกว่า10ล้านแล้วคอนโดหรูๆเลยนะก็ยินดีกับน้องด้วยนะคะที่ได้รับสิ่งดีๆนะคะจากการที่น้องก็มีความพยายามเนาะก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนคนไทยมีความสุขแหละนะคะก็ต้องขอบคุณน้องเนเน่ที่ทำให้คนไทยยิ้มได้แล้วก็มีความสุขค่ะ
1: Mpot Green Market
0: เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะชั่วโมงหน้าเจอกับน้องสายหมอกค่ะยังมีเพลงเพราะๆมาฝากอีกเพียบเลยส่วนกระเพราก็เรากลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะ10โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยเนื้อหอมภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเตรียมลงทุนและค้าขายกับไทยเวลา 18:30 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณโรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐจัดงานนำนักธุรกิจบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกาพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเห็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างโอกาสของคนไทยไปด้วยกันสำหรับนักธุรกิจที่มาร่วมงานครั้งนี้มีแผนจะเดินทางเข้าร่วมประชุม World Bank IMF ซึ่งจะจัดที่กรุงเทพประเทศไทยเดือนหน้านี้ด้วยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญในการกล่าวบนเวทีและการพูดคุยกับผู้บริหารและตัวแทนของแต่ละบริษัทนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนที่มาลงทุนหรือค้าขายจะไม่ได้แค่การค้าขายกับคนเพียง70ล้านคนแต่เป็นประตูสู่คน700ล้านคนของอาเซียนและในทางการค้าประเทศไทยได้เดินหน้าทำข้อตกลงกับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมถึงสหรัฐที่กำลังสรุปเงื่อนไขเจรจาช่วงสุดท้ายประเทศไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจลงครึ่งปีแรกไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าประมาณ 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ37จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนายกรัฐมนตรียังตั้งเป้าภายในปี2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าไทยพร้อมเป็นทั้งแหล่งลงทุนและหุ้นส่วนที่ภาคธุรกิจสหรัฐสร้างการลงทุนการจ้างงานความมั่งคั่งร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันเด้งสีเสือสอนอดินแดงเส้นปกครองจับบ่อนพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ธรรมบรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนโดยสั่งย้าย4ในตำรวจระดับสูงของสอนอดินแดงให้ขาดจากตำแหน่งเดิมและให้พันตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนบก.น.1รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับการสอนอดินแดงอีกหน้าที่1โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองบุกทลายบ่อนการพนันในพื้นที่จับกลุ่มผู้กระทำความผิด53คนยึดของกลางเป็นเงินสด 350,000 บาทชิปแทนเงินสดมูลค่าประมาณ 635,000 บาทอุปกรณ์การเล่นไฮโลสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การพนันจำนวนมากระทึกกลางอโศกชายคลั่งถือมีดไล่แทงชาวบ้านพังร้านค้าบาดเจ็บหลายรายช่วงสายที่ผ่านมาบริเวณถนนสุขุมวิท21ซอย3อโศกมนตรีมีชายซึ่งมีอาการคุ้มคลั่งถือมีดปลายแหลมเดินไล่แทงประชาชนแล้วก่อเหตุทำลายทรัพย์สินริมทางผู้สื่อข่าวรายงานว่าชายคนดังกล่าวถือมีดเดินอลวาดทำลายข้าวของของพ่อค้าแม่ค้าตลอดแนวฟุตบาททั้งจับรถเข็นขายอาหารพลิกคว่ำจนของกระจายเกลื่อนพื้นและทุบกระจกร้านค้าบริเวณใกล้เคียงจนแตกยับเยินเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้องมีการสั่งปิดการจราจรบนถนนบริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลตลอดทั้งสายเพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นมีแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายใน1รายถูกของมีคมฟันที่บริเวณศีรษะเป็นแผลชะกันซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำกำลังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าปิดล้อมและสามารถเข้าชาร์จควบคุมตัวชายคลั่งรายนี้ไว้ได้เรียบร้อยแล้วก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้น

0: เห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

0: ติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ค่ะชั่วโมงแรกนะคะเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยช่วงเพื่อชีวิตที่คิดถึงฟังเพลินทุกบ่ายไปกับอสมท.สุราษฎร์ธานีทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยนะคะตอนบ่ายแบบนี้รับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz รับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect หรือว่าจะรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะผ่านทางต่อ TikTok ด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนเลยวันนี้เปิดรับสายหน้าไมค์อีกดีกว่าเห็นสายเด้งขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขออนุญาตรับสายหน้าไมค์นิดนึงสวัสดีค่ะ
1: ฮ
0: ั
1: ลโหลครับ
0: ค่ะ
1: ดีเจกับเรา
0: ดีเจสายหมอคนนี
1: ้เออดีเจสายหมอโทรหาน้องกับผมไม่รับสาย
0: เออค่ะคนที่สายหมอไม่ใช่กระเพรา
1: ครับสายหมอพี่สายอยู่ที่น้องขี้เราบันเจอดี
0: ค่ะมาค่ะมาทำธุระเหรอคะหรือว่าอยู่ที่นั่น
1: อยู่ที่นี่เลยที่ผมขอน้องพรมันก่อน
0: เนี่ยอ๋อค่ะจำได้จำได้แหละที่อยู่ที่คูออฟ
1: ขอหนุ่มหน้าข้าวสาวนาเกลือจากเพลงนี
0: ่ได้ค่ะหนุ่มหน้าข้าวสาวนาเกลือวันนี้ฟังเพลงบอกอายุอีกแล้วอ่ะ
1: ขอต้องลดบอกได้น้อยหน่อยหนึ่งดีเจ
0: ค่ะ
1: ครับมอบจุกเกี้ยงหนุ่มใช่เลย
0: ได้ค่ะขาหมอไปกับทุกเจ้าทุกไส้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับโอ้โหน่ารักมากนะคะมอบไปกับทุกเสียงทุกสายเลย FC อสมท.สุราษฎร์ธานีนะคะรับฟังกันอยู่ตอนนี้ฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะรับฟังอยู่ตอนนี้ก็สามารถพูดคุยเข้ามาได้แล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆผ่านทางคอมเมนต์ได้เลยค่ะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตนะคะชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยขอรับอีกสักหนึ่งสายค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหวันนี้คิวแน่นมากๆสวัสดีจ้า
2: ส
0: วัสดี
2: คร
0: ับสวัสด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ขอเพลงอะไรครับ
0: ขอเพลงอะไรครับ
2: ขอเพลงเอาดอกดารา
0: ดอกดาราได้เลยค่ะเสียงคุ้นๆนะคะ
2: เสียงคุ้นๆนะ
0: ครับใช่พูดกลางแล้วก็เสียงเขายังคุ้นอยู
2: ่ผมจะถามดีเจหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะถามอะไร
2: เวลาดีเจทำงานดีเจรักหลับบ้างไหมครับ
0: แบบแอบนอนหลับบ้างไหมอย่างเงี้ยเหรอ
2: นั่งหลับคร
0: ับ อ๋อนั่งหลับไม่ค่ะไปนอนทีเดียวเลย
2: อ๋อไปนอนทีเดียวเลย
0: ใช่ไปแอบนอนทีเดียวเลยไม่นั่งหลับ
2: โอเคคร
0: ับ ค่ะ
2: มาทุกคนเลย
0: ค่ะมาไปกับทุกคนขอบคุณค่ะนี่สายเขียวนะคะ FC ที่น่ารักของเราค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายแบบนี้โทรเข้ามาได้นะคะพูดคุยกันรับฟังกันอยู่เป็นเพื่อนค่ะคุณผู้ฟัง2ชั่วโมงเต็มๆเลยบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างขับรถกันอยู่หรือเปล่ารับ

ทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะรับฟังกันอยู่หลากหลายพื้นที่มากๆเลยตอนนี้ FC เราอยู่กันโอ้โหหลากหลายพื้นที่นะคะมากๆทักทายมาจากหลังไมค์ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายเขียวแล้วก็ FC จากGo Off ด้วยนะคะรับฟังกันอยู่หลายพื้นที่เลย FC จากบ้านคนใหม่ด้วยบ้านคนใหม่บ้านซ่องอำเภอเวียงสะนะคะแนะนำกันเข้ามาได้ค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนอยากฟังเพลงไหนนะคะก็คอมเมนต์แนะนำแบบเพลงรักๆเข้ามาได้เลยชั่วโมงนี้ขอเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีFC จากหน้าควรด้วยโอ้โหหน้าควรเคียนซาขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากกดใจนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้าแบบเราเห็นแบบคุณผู้ฟังแบบมีความสุขแล้วก็ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็กดใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนี่ยก็มีกำลังใจในการทำงานมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามค่ะเข้ามาพูดคุยรับฟังนะคะหรือว่าจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆงานบวชงานแต่งงานข่าวดำนะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์ข่าวสารเนี่ยก็สามารถฝากเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็รับชมรับฟังกันค่ะมาอัปเดตข่าวสารกันหน่อยเมื่อตอนเช้าใครได้ดูรายการที่น้องเน่ไปประกวดบ้างนะคะอเมริกันก็ทาเลนต์ทำได้ดีมากๆเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กไทยเด็กไทยที่มีความสามารถมากๆนะคะเอาแชมป์มาให้คนไทยได้อะสุดยอดมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังคือตอนเช้าก็จะมีฟีดเกี่ยวกับน้องเน่เน่น้องเน่เน่ก็คือน้องเน่เน่ขึ้นมาเต็มฟีดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าเด็กไทยก็อย่างที่บอกไปไม่เคยแพ้ชาติใดจริงๆนะคะเก่งมากๆ

มากๆค่ะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนติดตามทุกคนที่ติดตามแล้วก็ตามเชียร์เนี่ยให้กำลังใจกันทุกๆคนเลยเพราะฉะนั้นก็คือเก่งมากๆนะคะคือพูดได้คำเดียวก็คือเก่งเลยแล้วทุกคนไทยก็คือแบบรอลุ้นเป็นกำลังใจทั้งคะแนนโหวตนะคะที่โหวตไปให้น้องนะคะเราก็ทำแบบเต็มที่นะเก่งมากๆที่คว้ารางวัลครองแชมป์มาได้ค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันด้วยนะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างน้องต้นน้ำสวัสดีครับทักทายมาทาง Facebook นะคะคุณผู้ฟังไม่รอช้าค่ะมีเวลาเหลืออยู่ไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องเลยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าผักกาดนกเขาถ้าใครเป็นคนใต้จริงๆต้องรู้จักผักกาดนกเขานะคะคุณผู้ฟังผักกาดนกเขาเที่ยวบ้านได้วันนี้ห้ากินไง เพลงเพราะๆจากอนัทค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทย

0: น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเฟลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทส

ขอบคุณบทเพลงเพราะๆนะคะจาก FC Go Off ด้วยรับฟังอยู่แนะนำเข้ามาสวัสดีคุณรัตดาด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆมาด้วยคุณรัตดาบอกว่ารับฟังผ่านทางวิทยุขอบคุณมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะในชั่วโมงนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้ทุกคนหันมาใส่ใจนะคะใส่ใจเรื่องของสุขภาพหรือว่าทุกอย่างที่เป็น wellness นะคะกันเยอะมากเช่นการออกไปเข้าฟิตเนสบ้างออกไปพิลาทิสนะคะหรือว่าออกไปออกกำลังกายวิ่งเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยอย่างน้อยเลยนะคะคุณผู้ฟังเราต้องมีการขยับเคลื่อนร่างกายบ้างวันละ20ถึง30นาทีเนี่ยก็สามารถทำได้ทำได้ง่ายๆอยู่ที่บ้านค่ะเดินรอบบ้านวิ่งรอบหมู่บ้านสัก30นาทีต่อวันเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วนะคะช่วยเรื่องของสุขภาพหัวใจและร่างกายของเราให้แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะคุณผู้ฟังอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะและก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายบริเวณใกล้เคียงนะคะที่อยู่ใกล้เคียงนะคะใครที่รู้สึกว่าอยู่แถวๆหน้าควรแถวหน้าควรเคียนซาตรงนั้นนะคะมีข่าวค่ะมาฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยที่รับฟังอยู่ตอนนี้เพราะว่า FC ของเราเนี่ยรับฟังกันแบบโอ้โหทั่วจริงๆทั่วแบบทั่วจังหวัดสุราษฎร์เลยนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะจากชมรมสร้างสุขภาพควรสามัคคีนะคะคุณครูอุแล้วก็คุณครูโบนะคะก็ช่วยกันเสริมสร้างสุขภาพให้กับคนในหมู่บ้านในชุมชนสามารถไปออกกำลังกายกันได้กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5โมงครึ่งนะคะ5โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะช่วงเย็นนะคะ5โมงเย็นนะคะประมาณนั้นถึง6โมงเย็นไปออกกำลังกายไปวิ่งไปเต้นกันได้เลยค่ะสนุกสนานกันได้เลยนะคะคุณผู้ฟังที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านหน้าควรนะคะก็สามารถไปเที่ยวเล่นกันได้นะคะหมู่1บ้านควรสามัคคีนะคะบริเวณนั้นก็ใครที่อยู่บริเวณนั้นใกล้เคียงไปเต้นกันได้ไปออกกำลังกายกันได้นะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่เพื่อใครเลยแต่เพื่อตัวของเราเองนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยู่แถวๆนั้นแถวเคียนซาแถวฝั่งนั้นเนี่ยก็สามารถไปกันได้นะคะบอกเลยว่าออกกำลังกายส่งผลดีต่อสุขภาพของเราแน่นอนนะคะสำหรับชมรมสร้างสุขภาพบ้านควรสามัคคีนะคะไปออกกำลังกายกันได้เลยเลิกงานเนี่ย5โมงครึ่งเนี่ยถึง6โมงนะคะเรื่องงานตอนเย็นเนี่ยไปได้เลยนะคะคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะจ๊ะศาลาหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านควรสามัคคีค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยสวัสดีพี่เอกอนุพงษ์ด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้ FC จากนครอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชฟังเพลงรอบๆกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรในชั่วโมงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยเปลี่ยนไปฟังเพลงเป็นเทสต์ใต้บ้างเนาะเพลงนี้คุณรัตดาแนะนำเข้ามาวิทยาลัยในป่ายางของพี่วุฒิป่าบอนค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีก่อนจะหมดเวลากันนะคะคุณผู้ฟังช่วงท้ายรายการแบบนี้ฝากตัวช่วยดีๆกันเหมือนเดิมเลยค่ะบ้านใครที่เจอกับยุงเยอะยุงชุมเป็นพิเศษแมลงเยอะนะคะก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้วันนี้สายหมอมีมุ้งครอบแบบพับกันยุงขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกทั้ง4ด้านแล้วนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะและโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นรับฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุงโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียใจเลย

ช่วงท้ายรายการแบบนี้พักไปฟังเพลงเบาๆความหมายดีๆกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเราฟังเพลงโจ๊ะๆสนุกๆกันมาหลายบทเพลงแล้วเพลงนี้แนะนำให้ฟังค่ะเป็นเพลงเพราะๆนะคะจากค่ายตาปี Music Group ค่ะเพลงถอนคำสาบานซึ่งฮิตมากๆตอนนี้ก็คือได้แบบโหเป็น10ล้านวิวแล้วเนาะนะคะแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่มีนาตาปี Music Group นำมาร้องเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงเพราะมากๆค่ะคุณผู้ฟังนำมาเปิดให้ฟังกันในชั่วโมงนี้

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังแต่ชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะคะสามารถรับชมรับฟังได้เหมือนเดิมผ่านทาง Facebook นะคะแล้วก็ผ่านทาง FM 102 MHz ผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect นะคะสามารถรับฟังกันได้เหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะชั่วโมงต่อไปยังมีบทเพลงเพราะๆเก่าๆที่เราคิดถึงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรรมาธิการกฎหมายมีมติ 7-5 ใช้อำนาจเรียกอนุทินและนฤชาแจ้งกวงสอบท้องถิ่น8ตุลาคมนี้ในรังสิมันต์โรมส.ส.ประชิวรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่ากรรมการการกฎหมายมีมติเสียงข้างมาก 7-5 งดออกเสียง1ให้ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและมีมติ12-0งดออกเสียง1ใช้พรบอำนาจเรียกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ให้มาชี้แจงในวันที่8ตุลาคม2569กรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นทบการสมอ CIB ลุยอายัดหลอดไฟไม่ได้มาตรฐานล็อตใหญ่นับแสนชิ้นย่านบางกรวยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษทบการส่วนที่กำลังกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB สภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีบุกทลายโกดังและบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่มีมอก.จำนวนหลายแสนชิ้นมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีทั้งที่เป็นผู้นำเข้าที่ได้ใบอนุญาตแต่กลับนำสินค้าไม่ได้มาตรฐานเข้ามาพลเอกนักรบบุญบัวทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษทบการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้สมอ.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดนนทบุรีว่าหลอดไฟหลายยี่ห้อมีการระเบิดขึ้นขณะนำไปใช้สมอ.จึงไปสุ่มเก็บตัวอย่างจากท้องตลาดทั่วไปแล้วส่งไปทดสอบที่สถาบันไฟฟ้าปรากฏว่าผลทดสอบตกมาตรฐานสมอ.จึงได้ตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังและได้ตรวจพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานเพิ่มเติมซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจนับมูลค่ายึดอายัดเบื้องต้นในวันนี้นับแสนชิ้นเกินกว่า10ล้านบาทเบื้องต้นพบความผิด3ข้อกล่าวหาคือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจากสมอแต่สุ่มตรวจสินค้าในท้องตลาดและผลทดสอบตกสมอจึงตามมายึดอายัดสินค้าที่โกดังตรวจเจอสินค้าที่ข้อมูลใน QR code ไม่ถูกต้องเพิ่มเติมขณะนี้ระหว่างการตรวจนับและพบสินค้าเพิ่มเติมที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะไม่ได้มาตรฐานต้องยึดอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อส่งตรวจห้องแลบทดสอบอีกครั้งหนึ่งสอท.เตือนราคาน้ำมันโลกผันผวนแนะโรงงานธุรกิจเร่งประหยัดพลังงานบริหารต้นทุนนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาพลังงานว่าตลาดน้ำมันโลกยังมีความไม่แน่นอนสูงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังไม่ยุติและความเสี่ยงต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญเช่นช่องแคบฮอร์มุสหากราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลสูงต่อเนื่องจะกระทบต้นทุนทั้งห่วงโซ่อุปทานแต่การขนส่งวัตถุดิบการผลิตเครื่องจักรการเกษตรการก่อสร้างจนถึงการกระจายสินค้าโดยกลุ่ม SME และธุรกิจโลจิสติกจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดและแม้จะมั่นใจว่าภาครัฐมีปริมาณพลังงานสำรองเพียงพอสำหรับใช้ในประเทศแน่นอนแต่ปัจจัยเรื่องราคาเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกอย่างไรก็ตามแม้จะควบคุมราคาโลกไม่ได้แต่ควบคุมปริมาณการใช้พลังงานได้ได้แก่การปรับพฤติกรรมและบำรุงรักษานันรงประหยัดพลังงานตรวจเช็คเครื่องจักรให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีนำระบบดิจิทัลมาใช้วิเคราะห์และติดตามการใช้พลังงานลงทุนพลังงานสะอาดติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อลดค่าไฟฟ้าบริหารโลจิสติกจัดเส้นทางขนส่งให้คุ้มค่าและจับมือพันธมิตรลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่าทั้งนี้ขอเรียกร้องให้ภาครัฐรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างจริงจังพร้อมออกมาตรการจูงใจให้ SME เช่นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือติดตั้งระบบโซลาร์เซลล
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290

0: 20บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสม

0: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยนะคะหลายคนเลยที่เราฟังกันอยู่ตอนนี้ผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีทักทายคุณผู้ฟังกันทุกคนด้วยนะจ๊ะยังรับฟังอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่หรือเปล่าคะในชั่วโมงนี้รับฟังผ่านทางช่องทางไหนกันบ้างอยู่อำเภอไหนนะคะบริเวณใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงสภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้ที่สถานีเนี่ยฝนตกแล้วค่ะตกหนักด้วยแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังก็คือแบบลงมาแบบช่ำๆเลยนะคะฝนตกแบบช่ำมากๆอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าตกลงมาแบบหนักมากๆนะคะใครขับรถตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตอนเย็นนี้เลิกงานรถติดอีกแล้วติดแบบแน่นอนเลยนะคะตรงบริเวณสี่แยกตาปานสี่แยกบางใหญ่นะเนี่ยแล้วก็แยกไหนอีกอะในเมืองก็ติดเหมือนกันพอฝนตกปุ๊บรถติดแน่นอนนะคะตรงสี่แยกตัดใหม่ก็เหมือนกันรถติดมากแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากๆนะคะพอฝนตกปุ๊บทัศนียภาพในการมองเห็นมันก็มองไม่ชัดถนนลื่นบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นฝนตกแบบนี้ดูแลสุขภาพนะคะและก็เรื่องของอุบัติเหตุกันด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะรับฟังกันที่ไหนบ้างเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยรับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายเลยแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ
0: สวัสดีจ้าสายเดิมไหมเนี่ยคนเดิมหรือเปล่า
1: เดิมครับคนเดิมคร
0: ับ คนเดิมขอเพลงอะไรคะชั่วโมงนี
1: ้ผมขอเพลงแพทางครับ
0: แพทางของรามานุนะคะ
1: คร
0: ับ
1: วันนี้พี่เหยียดท่าชนะไปไหนครับ
0: พี่เหยียดท่าชนะโอ้พี่เหยียดหายไปไหนวะเออส่งเสียงหน่อยใช่พี่เหยียดหายไปไหนเนี่ย
1: ฝนตกเองครับพี่เจี๊ยบ
0: ฝนตกค่ะฝนตกหนักอยู่ตอนนี้ที่สถานี
1: โอเคคร
0: ับ ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เอียดอยู่ไหนเอ่ยนี่มี FC ถามหาแล้วนะรับฟังกันอยู่หรือเปล่าคะพี่เอียดพี่เดือนพี่สมชัยมาเช็คชื่อหน่อยเมื่อเปิดโรงเรียนเลยต้องเช็คชื่อต้องเช็คชื่อกันหน่อยนะคะ FC ของเราหายไปไหนกันพี่เอียดอนุพงศ์นะคะทักทายเข้ามาในช่วงนี้นะพี่เอียดอนุพงศ์มาแล้วนะคะรับอีกหนึ่งสายค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: พี่ออสครับ
0: พี่ออสจากทุ่งดาวไม
2: ้ครับ
0: ค่ะพี่ออส
2: ขอเป็นใจปลาซิลครับ
0: ใจปลาซิลได้เลยค่ะ
2: ครับ
0: เดี๋ยวเปิดให้นะคะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

พี่ออสจากทุ่งดอกไม้นะคะ FC ของเราน่ารักมากๆทักทายเข้ามาทุกๆชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาต่อเนื่องด้วยค่ะคุณผู้ฟังล่ะคะรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างช่วงบ่ายๆแบบนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยและแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะ

ทักทายพี่สาวนะคะที่รับฟังอยู่ภูมิเรียงอำเภอชัยยาด้วยนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วค่ะโดยเพลงที่แนะนำเข้ามาเป็นเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตเปิดไม่ได้ในชั่วโมงนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะโทรมาใหม่ชั่วโมงนี้ขอเป็นเพลงสตริงเก่าค่ะแล้วก็เพลงสากลเก่าๆนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

กับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับบทเพลงเพราะๆจากพี่ออสทุ่งเตาใหม่ใจปลาซิวเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังแบบต่อเนื่องเลยช่วงนี้พูดคุยกันก่อนจะไปฟังเพลงเพราะๆคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าตอนที่คำว่า native ตัวนี้นะคะ native native ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าฮิตมากๆเลยตอนนี้ถ้าใครได้ติดตามเทรนด์ต่างๆเนี่ยกรุงเทพเนทีฟต้องรู้จักใช่ไหมว่ามันคืออะไรนะคะคนกรุงเทพแบบกรุงเทพแท้ๆเลยอ่ะเออนะคะต้องเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในเมืองแบบกรุงเทพจริงๆเลยนะคะเขาก็มีชาเลนจ์กันว่าถ้าคุณเป็นคนกรุงเทพเนทีฟจริงๆอะไรเงี้ยย่านไหนก็คือต้องแบบรู้จักต้องใช้ชีวิตแบบยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นคอนเทนต์อยู่พักหนึ่งพอมาเปรียบเทียบนะคะพอมาใช้กับจังหวัดของเราบ้างถ้าเป็นสุราษฎร์เนทีฟล่ะเออถ้าเป็นคนสุราษฎร์แบบแท้ๆเลยคนในเมืองเลยเงี้ยคนบ้านดอนนะคะคนบ้านดอนคำว่าบ้านดอนเนี่ยก็สื่อถึงเนทีฟได้แล้วเหมือนกันนะคะเวลาเราเข้ามาในเมืองอ่ะเราไม่พูดว่าอำเภอเมืองสังเกตไหมคะคุณผู้ฟังเราจะได้ยินคำว่าบ้านดอนบ้านดอนไปบ้านดอนเดียวไปเออไปไหนแล้วไปห้าโมงบ้านดอนอะไรอย่างเงี้ยเราได้ยินคำว่าบ้านดอนเยอะมากจนบางคนก็งงคนต่างถิ่นอาจจะงงว่าทำไมถึงเรียกว่าบ้านดอนนะคะนะเพราะว่ามันจะมีที่มาที่ไปอยู่เออเป็นดอนน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราต้องอธิบายที่มาที่ไปนะคะคือถ้าพูดแบบนี้ก็รู้เลยว่าอ๋อเนี่ยคนบ้านดอนคือคนสุราษฎร์แท้ๆซึ่งคำว่า native เนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับคนสุราษฎร์เนี่ยก็คืออาจจะหมายถึงเอกลักษณ์ต่างๆของถิ่นก่อนนะคะเป็นถิ่นใต้เด็กใต้อะไรเงี้ยหรือว่า

แบรนด์สินค้าต่างๆอะไรที่มันเนทีฟที่มันมีอยู่ในสุราษฎร์ที่เดียวนะที่อื่นไม่มีอะไรอย่างก็เป็นคำว่าเนทีฟเช่นห้างสาไทยอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากนะคะนะห้างสาไทยมีไม่กี่แห่งแต่ที่สุราษฎร์ธานีมีนะจ๊ะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเทพมิตรมันก็เป็นอะไรที่เนทีฟแล้วเช่นตลาดสารเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะตลาดสารเจ้าถนนริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบว่ารู้เลยว่าเป็นคนสุราษฎร์แท้ๆนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามาสุราษฎร์แล้วเราต้องรู้จักที่ตรงนี้นะต้องไปกินร้านนี้นะเช่นขนมหวานป้ายานะคะของอร่อยนะคะหอยนางรมสดๆอะไรเงี้ยร้านไหนที่แบบคนมาบ่อยมาเยอะหอยป้ายาก็ขึ้นชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังสามารถคอมเมนต์คิดเห็นเข้ามาได้นะคะว่าถ้าเราเป็นคนสุราษฎร์แท้ๆเนี่ยต้องรู้จักอะไรบ้างแล้วก็ต้องมีคำพูดแบบไหนมีที่ตรงไหนที่แนะนำนะคะเดี๋ยวสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเพราะตอนนี้เทรนด์ตอนนี้คือแบบว่ามาแรงมากๆเลยค่ะ

0: าแก่ส่วนเปล่านะเจ้าแวบเข้ามาทักทายนิดนึงเมื่อกี้บอกว่าให้นักเรียนมารายงานตัวนักเรียนมาแล้วจ้านักเรียนไปแทงป้ามอยู่คุณรัตดาสวัสดีค่ะขอเพลงกว่าจะรู้แนะนำเข้ามานะคะพี่เลยบอกว่าพี่ก็เป็นพี่คนท่าชนะพี่เป็นพี่คนท่าชนะถ้าไปในเมืองถ้าไปในเมืองเรียกว่าไปหนองหวายค่ะคือในเมืองหมายถึงว่าในเมืองสุราษฎร์เหรอคะใช่ไหมหนองหวายไม่เคยได้ยินแล้วเดบิเดือนน้องไหวคนสุราษฎร์เคยได้ยินหรือเปล่าสายหมอไม่เคยได้ยินน้องไหวน้องไหวแถวไหนบางคนไปกาญจนดิษฐ์ก็ไปกันดิษฐ์ไปกันดิษฐ์เนี่ยมันก็จะเป็นคำเรียกคำชื่อเฉพาะนะคะแต่ละท้องที่อย่างที่บอกไปว่าสมมติว่ามาในเมืองเนี้ยเรียกบ้านดอนนะคะซึ่งคำเนทีฟพวกนี้มันเป็นอะไรที่เป็นพื้นอยู่แล้วเนาะพื้นฐานพื้นเมืองอยู่แล้วนะคะถ้าใครเป็นคนในจังหวัดนั้นจริงๆก็จะพูดได้เช่นคำว่าระยองระนองยะลาอะไรพวกเนี้ยนะคะระยองที่มีคำว่าฮิใช่ไหมนั่นก็เป็นคำเนทีฟของเขาเหมือนกันนะคะสุราษฎร์ก็สามารถแชร์ได้เหมือนกันนะคะอยู่พื้นที่ไหนอำเภอไหนกันบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาได้เลยค่ะ
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ชุดว่ายน้ำหมวกแว่นตากันแดดครบและพร้อมลงเรือไปเที่ยวได
4: ้ยังแค่นี้ยังไม่พอต้องมีอีกค่าเช็คเช็ค1สภาพเรือไม่ชำรุดพร้อมใช้งานเช็ค2คนขับเรือมีใบอนุญาตมีความพร้อมและไม่ดื่มของมึนเมาเช็ค3มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตมีเสื้อชูชีพสภาพดีและเพียงพอกับทุกคนเช็ค4มีใบ

0: ครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
6: ในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังแวะมาพูดคุยนะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะประชาสัมพันธ์กันเหมือนเดิมเลยต้องบอกเลยว่าในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้น่าสนใจนะคะอย่างตรงจุดและน่าเชื่อถือได้และสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดเลยค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิก

่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการนะคะเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มเฉพาะนะคะเป็นกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะหากองค์กรของท่านนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้กำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร022016521นะคะหรือจะเป็นเบอร์โทร0894990909ค่ะย้ำกันอีกรอบนะคะคุณผู้ฟัง022016512ค่ะหรือเบอร์โทร0894990909นะคะ MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ขอบคุณบทเพลงเพราะๆนะคะพี่เดิมบอกว่าน้องหวายเนี่ยคือตัวตลาดของท่าชนะถ้าใครไปที่นั่นก็คือคนจะเรียกว่าน้องหวายใช่ไหมคะก็จะรู้จักเนาะถ้าเข้าไปในเมืองคล้ายๆกับเมืองสุราษฎร์นะคะเมืองสุราษฎร์ก็ถ้ามาในเมืองก็จะเป็นเรียกว่าบ้านดอนเนาะนะคะเขาก็จะรู้จักกันนี่คือนี่ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าท่าชนะเนาะท่าชนะ native นะคะนะก็เป็นคำพูดที่แบบว่าคนในพื้นถิ่นอ่ะต้องรู้จักนะคะต้องรู้จักกันดีเนาะก็สามารถแนะนำมาได้ค่ะแต่ละที่มีที่ไหนอีกบ้างนะคะมีที่ไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นการพื้นถิ่นเป็นที่ที่แบบว่าคนที่มาจังหวัดนี้หรือว่าไปอำเภอตรงนี้อะไรเงี้ยต้องแบบว่ารู้จักแล้วก็พูดกันนะคะเป็นเสียงเดียวกันอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะ

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรครอบอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะเมกาสปอตไลท์1แถม1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการมีข้อมูลดีๆจากชัวร์ก่อนแชร์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: บ่ายนี้กลับมาติดตามเรื่องราวดีๆค่ะของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันค่ะคุณผู้ฟังบนสังคมออนไลน์มีการแชร์บทความกระโดดออกกำลังกายอยู่กับที่แบบอีซี่จัมป์วันละ3นาทีช่วยลดน้ำหนักเผาผลาญไขมันโดยไม่ต้องคุมอาหารเรื่องนี้จริงหรือไม่ติดตามหาคำตอบกับคุณพีรพลอนุตรสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์กันเลยค่ะ
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: บนโซเชียลมีการแชร์แนะนำจากอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่นให้ออกกำลังกายด้วยการกระโดดออกกำลังแบบ Easy Jump กระโดดอยู่กับที่วันละ3ครั้งครั้งละ1นาทีก็สามารถเผาผลาญไขมันได้โดยไม่ต้องออกกำลังกายหนักหรือควบคุมอาหารหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำแขนงวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกายคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่เขาแชร์บทความแนะนำกระโดดออกกำลังกายแบบ Easy Jump กระโดดอยู่กับที่วันละ3ครั้งครั้งละ1นาทีช่วยลดน้ำหนักได้จริงไหมครับ
5: เรื่องนี้นะครับมีความจริงอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ Easy Jump ในบทความพอไปเสิร์ชในต้นขั้วหรือตัวบทความมันจะชื่อว่าอิปึงยูรุไดเอทโตอิปึงคือ1นาทียูรุจัมป์คือกระโดดแบบหลวมๆไดเอทโตก็คือเป็นวิธีลดน้ำหนักครับมีอยู่จริงแต่ว่าในเนื้อหาภาษาไทยที่เขาเขียนไว้เขาไม่ได้เขียนต่อคำว่าในภาษาญี่ปุ่นเขาไม่ได้กระโดดเฉยๆเขามีทั้งควบคุมอาหารประเภทพฤติกรรมด้วยครับ
4: การกระโดดออกกำลังกายแบบ Easy Jump เป็นการกระโดดยังไงล่ะครับ
5: การกระโดดแบบยูรุจัมป์หรือ Easy Jump ตามบทความนะครับจะเป็นยืนตัวตรงเขย่งปลายเท้ากระโดดขึ้นลงเบาๆแบบ low impact ไม่ได้มีแรงกระแทกมากเป็นเวลาประมาณ3นาที
4: เขาบอกว่าการกระโดดเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดน้ำหนักจริงไหมครับ
5: ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพียงแต่การกระโดดครับมันมีการใช้พลังงานที่สูงกว่าการเดินและการวิ่งในบางท่าเช่นจ็อกกิ้งเป็นการกระโดดแบบยูรุจัมป์หรืออีซี่จัมป์มันสามารถที่จะช่วยลดน้ำหนักได้จริงแต่ทั้งนี้ในเวลาเราออกกำลังกายมันจะต้องใช้ระยะเวลาเข้าสู้ซึ่ง3นาทีคิดว่าอาจจะยังไม่เห็นผล
4: แล้วเราควรใช้เวลาออกกำลังกายนานแค่ไหนครับ
5: การออกกำลังกาย1วันอย่างน้อยก็ควรจะ30นาทีครับ
4: เขายังแชร์6ประโยชน์จากการกระโดดแบบอีซี่จัมป์ข้อแรกการกระโดดแบบ Easy Jump ช่วยกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องและขาจริงไหมครับ
5: คำว่ากระชับมันมักจะมากับการที่ไขมันลดลงควบคู่กับกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นการกระโดดยูรุจัมป์กระโดด3นาทีนั้นอาจจะยังไม่ทำให้เห็นผลชัดเจนแต่ถามว่ากระชับไหมเป็นไปได้ครับ
4: ข้อ2กระโดดแบบ Easy Jump ช่วยขจัดอาการบวมน้ำจริงไหมครับ
5: มีความจริงครับแต่ก็ต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมการกระโดดกล้ามเนื้อมัดหลักจะเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อน่องโดยที่กล้ามเนื้อน่องหน้าที่จะเหมือนกับปั๊มน้ำเวลาที่เรากระโดดจะมีการบีบเลือดแล้วก็บีบตัวสารน้ำกับเข้าสู่ร่างกายกับเข้าสู่หัวใจช่วยให้คนที่ยืนนานๆหรือนั่งนานๆลดบวมได้แต่ไม่ใช่การรักษาดังนั้นผู้ที่มีการบวมจากโรคไตโรคหัวใจต้องปรึกษาแพทย์ครับ
4: ข้อที่3 Easy Jump ช่วยเร่งเผาผลาญไขมันได้จริงไหมครับ

0: ที่จำเนี่ยมันกระโดดเพียง3นาทีจากบทความการจะออกกำลังกายหรือกระโดดให้ได้ผลลัพธ์ในการลดไขมันครับต้องใช้ระยะเวลานานกว่า3นาทีอย่างน้อย30นาทีครับ
1: ข้อที่4 Easy Jump ช่วยปรับสมดุลกล้ามเนื้อแกนกลางช่วยปรับท่าทางให้ดีขึ้นได้จริงไหมครับ
0: การกระโดดไม่ใช่การฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางโดยตรงหากต้องการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางโดยตรงเช่นท่าแพลงจะเหมาะสมกว่าครับ
1: ข้อ5 Easy Jump ช่วยบรรเทาอาการปวดไหล่และคอจริงเหรอครับ
0: ปัจจุบันนี้ครับยังไม่มีงานวิจัยตัวไหนที่ชี้ชัดว่าการกระโดดจะสามารถลดปวดกล้ามเนื้อได้แต่ทั้งนี้การมีกิจกรรมทางกายหรือการเคลื่อนไหวรวมถึงการกระโดดสามารถบรรเทาอาการปวดจากออฟฟิศซินโดรมได้แต่ว่าถามว่าหายไปหรือไม่ก็อาจจะยัง
1: และสุดท้ายข้อ6การกระโดดแบบ Easy Jump ช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกงานวิจัยหนึ่งพบว่าการกระโดด20ครั้งสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเป็นเวลา1ปีช่วยรักษาความหนาแน่นของกระดูกต้นขาในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจริงไหมครับ
0: อันนี้จริงครับจากงานวิจัยพบว่าการกระโดด10ครั้งต่อเซตอาจจะสัก2เซตต่อวันเป็นเวลา16สัปดาห์หรือแล้วแต่งานวิจัยสามารถที่จะกระตุ้นตัวทำงานของเซลล์กระดูกได้ทำให้สามารถลดหรือบรรเทาโรคกระดูกพรุนได้ครับ
1: อาจารย์มีคำแนะนำในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการลดน้ำหนักไว้แบบนี้ครับ
0: หากต้องการจะลดน้ำหนักการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นเดินวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานจะเป็นการเผาผลาญพลังงานใช้ไขมันมากขึ้นถามว่ายูโรจัมช่วยได้ไหมช่วยได้ครับแต่ว่าการกระโดดเพียง3นาทีมันจะใช้พลังงานประมาณ 20-40 กิโลแคลอรี่เท่านั้นมันอาจจะไม่ได้มากพอครับดังนั้นสามารถเอายูโรจัมไปเสริมกับออกกำลังกายตัวอื่นได้
1: ซึ่งการกระโดดแบบ Easy Jump ก็มีข้อควรระวังสำหรับคนบางกลุ่ม
0: คนทั่วๆไปที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวรวมถึงผู้สูงอายุบางท่านสามารถทำได้แต่อาจจะไม่เหมาะกับทุกคนเช่นผู้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกหรือเรื่องสะโพกครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์บทความแนะนำกระโดดออกกำลังกายแบบ Easy Jump ช่วยลดน้ำหนักได้นี่เป็นยังไงครับ
0: บทความนี้อย่าเพิ่งแชร์นะครับเนื่องจากว่าภาษาไทยที่แปลมาเขายังขาดเรื่องของการควบคุมอาหารการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากต้นคั่วภาษาญี่ปุ่นกังวลว่าหากแชร์ไปแล้วถ้ามีประชาชนท่านไหนทำตามแล้วถ้ารู้สึกว่าน้ำหนักมันไม่ลงเหมือนที่เขาเคลมไว้อาจจะรู้สึกสับสนหรือท้อได้ครับ
1: ทุกการออกกำลังกายมีประโยชน์แต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้เมื่อทำควบคู่กับการดูแลสุขภาพในทุกด้านนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลพระดอนแจงสภาปมเขื่อนเจ้าพระยาเร่งระบายน้ำพุ่ง 1,750 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขออภัยค่ะ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำอยุธยาจมน้ำสูงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีกรณีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าประชาชนพื้นที่รับน้ำแม้ว่าจะเกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีแต่ก่อนหน้านี้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจเนื่องจากรับทราบข้อมูลมาว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้มีแนวโน้มว่าน้ำจะมีปริมาณน้ำน้อยและไม่ท่วมตนในฐานะผู้แทนในพื้นที่ก็ดีใจเช่นกันแต่เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาตนได้ลงพื้นที่ในอำเภอเสนาพบว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมาเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนริมแม่น้ำน้อยมีน้ำท่วมสูงเกือบ 1.5 เมตรด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้สดแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจอยู่ต่างประเทศว่าจากการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลว่าการที่เขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้อง

0: เร่งระบายน้ำเนื่องจากมีมวลน้ำจำนวนมากที่ถูกระบายมาจากประตูน้ำเหนือเขื่อนในส่วนสถานการณ์ขณะนี้ระดับน้ำที่คาดการจากปริมาณฝนจะตกภายใน 1-2 วันพบว่าปริมาณฝนจะไม่มีปริมาณมากเท่าช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านค่อนข้างคงที่ซึ่งจะเป็นผลให้การระบายน้ำท้ายประตูจะยังอยู่ในระดับนี้ไปอีกระยะสำหรับความคาดหวังว่าหลังจากนี้การระบายน้ำของกรมชลประทานที่เขื่อนเจ้าพระยาจะสามารถคงที่แบบนี้ได้หรือไม่วันนี้คงยังไม่สามารถตอบได้แต่หากคาดการจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งแม่น้ำปิงและฝั่งแม่น้ำน่านค่อนข้างทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันน้ำท่วมบ้านริมน้ำปราจีนบุรีจนต้องขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงแม่น้ำปราจีนบุรีเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์น้ำได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนมากกว่า30หลังจนชาวบ้านต้องนำรถจักรยานยนต์รถยนต์ไปไว้ริมถนนในพื้นที่สูงห่างจากบ้านประมาณ500เมตรสุนัขมากกว่า20ตัวได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อท่วมครั้งนี้เช่นเดียวกันชาวบ้านระบุว่าน้ำท่วมทุกปีแต่ปีนี้น้ำมาเร็วกว่าที่คาดโดยคาดว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าทุกปีขณะที่เทศบาลได้จัดทำธงสัญญาณแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณธงเตือนระดับน้ำให้กับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมชื่นชมน้องเนเน่นำความเป็นไทยสู่เวทีโลกต้นแบบแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแสดงความชื่นชมน้องเนเน่ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โดยน้องเนเน่นำเสนอเอกลักษณ์อัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกทั้งเสน่ห์ของเสื้อผ้าวัฒนธรรมแม้แต่การวางตัวการไหว้ล้วนแต่สื่อถึงความเป็นไทยไปเผยแพร่ให้กับผู้คนบนเวทีสากลได้รู้จักน้องเนเน่เป็นวัยรุ่นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้มแข็งและรักในวัฒนธรรมไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยินดีที่จะเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อให้น้องเนเน่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนไทยคนอื่นๆต่อไปและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีแนวคิดที่จะหารือกับน้องเนเน่เพื่อหาแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนร่วมกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้า

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
8: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
9: MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการ

0: สารธรรมะสาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศศรีสถาพรโทร0979514529

0: ิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร0895904109และคุณปัทมา089 63

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.สมุยทีมทีวี

ที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุ MCOT Radio Network นะครับหรือว่า FM 102.0 MHz เราออกอากาศอย่างนี้เป็นประจำผมหน้าที่ก็คือทุกวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็พฤหัสด้วย

ขณะนี้ M-Pod Radio 102.0 เราก็ยังเป็นระบบแอนาล็อกนะครับเสียงผมอาจจะไม่เพราะเสียงคนอื่นอาจจะเพราะด้วยแนวเสียงแต่ว่าถ้าเป็นระบบดิจิตอลเมื่อไหร่นะครับเสียงทั้งเสียงเพลงเสียงพูดนะเสียงจะมาบาลานซ์กันหมดเลยนะครับเอาละครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะของผมก็จะอยู่กันอย่างนี้จนถึง5โมงเย็นนะซึ่งต่อจากดีเจน้องสายหมอกคนสวยนะครับแล้วก็

ครับใครอยากฟังเพลงลูกทุ่ง0979514529 0979514529นะครับครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับก็ผมบอกแล้วนะครับเราจะอยู่กันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมีผู้สนับสนุนรายการนะครับไม่ว่าสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีบริษัทมูลทองคำร้านโอมโปโตไทยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับแล้วกาแฟสุขภาพเพชรสยามรวมถึงตอนนี้นะครับเรือสมุยซีเวย์นะครับก็จะเปิดเที่ยวบริการทุก2ชั่วโมงเราจะออก1ครั้งนะครับเอาละครับนั่นก็คือข่าวสารต่างๆนะครับแต่เรื่องราวข่าวสารที่ดีๆอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ป้าปุ๊นะฮะป้าปุ๊ซึ่งท่านเป็นนักจัดรายการอยู่ที่ FM 98.0 FM 90.75 นะครับซึ่งเป็นวิทยุชุมชนนะป้าปุ๊ก็บอกว่าดิจิหนูนะครับอย่าลืมนะช่วยประพันธ์หน่อยวันเสาร์ที่26นะวันเสาร์ที่26ธันวาคมสิ้นปีโน่นนะครับสิ้นปีนะทางบ้านนาสารนะครับบ้านนาสารเขาจะจัดงานวิ่งนะครับจัดงานวิ่งนะครับวิ่งแบบปาร์ตี้สนุกสนานวิ่งกลางคืนนะวิ่งไปไหนล่ะป้าปุ๊นะครับป้าปุ๊บอกว่าวันที่26ธันวาแต่ว่าเปิดรับสมัครนะเปิดรับทั่วโลกเลยป้าปุ๊บอกว่านะครับเดี๋ยวคนอเมริกาเขามานะรู้จักน้องเนเน่นะครับก่อนที่จะไปบอกป้าปุ๊บอกว่าเราก็แสดงความยินดีกับน้องเนเน่ด้วยนะครับที่ได้แชมป์ก็อตทาเลนต์อเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับแล้วก็เรื่องสัญญาเงินตรงนั้นก็เป็นเรื่องเขาแต่ว่าทางประเทศอเมริกาทั้งหมดเกือบ400-500ล้านคนเขารู้จักเกาะสมุยเราดีและบางคนเขามองเกาะสมุยว่าคนอเมริกานะมองเกาะสมุยมองคนไทยว่าเป็นคน ชั้น2แต่ตอนนี้เห็นไหมความสามารถนะของน้องเนเน่หรือว่าน้องแพรวซึ่งเป็นเด็กพ่ออยู่เมืองตรังแม่อยู่นครนะแต่ว่าไปทำหมากินโตกันที่ภูเก็ตนะครับฉะนั้นก็ขอแสดงความยินดี

กับเด็กปากใต้บ้านเราหรือเด็กไทยเราที่ได้รับรางวัลระดับโลกนะแล้วขึ้นไปแสดงดนตรีร็อกกับเพลงวงร็อกในตำนานด้วยนะครับอ่ะเพลงอะไรต่อ

ได้เผ็ดฉาเลยโอเคนะครับไปพูดต่อของพี่ฝากต่อนะของดีเจป้าปุ๊บอกว่าอย่าลืมนะชวนแก๊งมาวิ่งเต้นกินที่นาสารรันไนท์นะครับไนท์รันกลางคืนกลางวันไม่เอาร้อนบอกป้าปุ๊บอกว่าร้อนมาได้เลยนะครับวิ่ง6กิโลวิ่งนีออนปาร์ตี้นะครับที่สมุยก็มีนะที่เซ็นทรัลตรงนั้นแล้วอิ่มท้องกินกันสนุกสนานอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับเดือนตุลานะเดือนหน้าเริ่มเปิดรับสมัครนะรับจำนวนจำกัดนักกลางคืนอ่ะโอเคนะครับนั่นก็ฝากมาจากป้าปุ๊นะครับก็ขอบคุณป้าปุ๊มากเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่ฝากมาไม่ว่าคุณวุฒิปัดปัดนะครับบอกว่าสมาคมสื่อภูมิภาคเกาะสมุยนะครับชงชาชงใจกับชมพูฟุตตี้นะครับชงชาชงใจนะชมพูฟุตตี้เนี่ยเพลงเพราะๆเยอะนะครับอย่างเช่นมีระวงเวียนครกสีฟ้าวาไรตี้ด้วยนะครับก็มีซุ้มอาหารเต็มไปหมดในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนโน้นนะภัตตาคารป๊อปอายนะอยู่ตรงไหนบัตร500บาทคนนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับมีอะไรก็ฝากข่าวกันมาส่วนผมรายการดีเจหนูรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับผมก็คงเปิดรายการเพลงของชมพูฟุตตี้ไม่ได้แต่ต้องเปิดรายการเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับอย่างเช่นเพลงลูกทุ่งที่ฟังกันเพราะๆนะครับอย่างเช่นเพลงนะครับที่ผมอยากให้ท่านฟังก็คือเพลงฝากซองนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้เพลงหนึ่งเดี๋ยวสักครู่เราเจอกับผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับทางอสมท.จังหวัดสุราษฎร์

ให้ Sono AI นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น้องCanonเขาออกมาพูดทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะครับเราไปจัดอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ลงของน้องศักดิ์สิทธิ์ยังกูลนะครับมาคัฟเวอร์ด้วยซูโน่ AI นะครับแล้วก็ทำดนตรีนะครับร้องใหม่นะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วนะครับสำหรับบุคคลที่เขาเรียกว่าไม่ได้อกหักนะอาจจะ

ใจไม่ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับนั่นคือเป็นเพลงนะครับที่เราเขียนขึ้นมานะครับน้องแคนนอนนะซึ่งเป็นนักจัดรายการทุกวันศุกร์นะครับรายการไอทีใกล้ตัวเนี่ยเขาก็เอาเพลงมาแต่งเองอะไรต่างๆนะเป็นครีเอทีฟเป็นอะไรต่างๆนะครับเพราะต่อไปนะครับทางวิทยุโทรทัศน์เนี่ยต่อไปคนก็จะดูน้อยลงแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรามีวิทยุโทรทัศน์แต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเวทีใหม่โดยเป็นเวทีมือถือนะครับแต่ทีวีเขาต้องยังดูนะครับฉะนั้นถ้าคุณดูนะคุณเราไม่ต้องดูผ่านดาวเทียมแหละคุณผ่านออนไลน์นี่แหละแต่ว่ายิงเข้ากับเครื่องมือถือแล้วก็นะแล้วก็ส่งเข้าไปทางทีวีด้วยนะครับต่อไปเรามีแอปพลิเคชันมีอะไรต่างๆนะตอนนี้นะใครดูทีวีส่วนมากก็จ่ายเงินหมดแล้วฟุตบอลเห็นไหมฟุตบอลไทยวอลเล่บอลอะไรต่างๆนะถ้าเป็นกีฬาที่ไม่ใช่ของไทยนะทางกสช.เขาถ้าเขาไม่ยิงให้ไม่จ่ายเงินให้แทนพวกเรานะพวกเราก็ต้องไปจ่ายเงินเองอย่างเช่นเมื่อก่อนเห็นไหมฟุตบอลโลกเราต้องจ่ายเงินไงนะครับทางโซโน่ไอทางแม็กสปอร์ตนะนะครับโมโนแม็กสปอร์ตหรือว่าทางทรูวิชั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องจ่ายเงินหมดเลยนะครับแต่ต่อไปถ้าใครจะดูทีวีของสมุยทีมทีวีอย่างนี้เป็นต้นผมไม่กล้าพูดว่าช่องสามารถ79นะเดี๋ยวต่อไปเขาปรับปรุงหมดเลยครับฉะนั้นเราต้องทำใจนะครับอ่ะแต่ก่อนที่ผมจะฝากบอกตรงนั้นนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณวิเศษเมืองนินนะครับที่ส่งข่าวมาบอกว่าถ้าใครจะไปเกาะสมุยนะครับนะจากดอนสักไปเกาะสมุยตอนนี้เรามีเรือเที่ยว5 6โมงเช้า10โมง10โมงเช้าเที่ยงบ่าย2 4โมงและเที่ยวสุดท้ายก็6โมงครึ่งนะครับแต่ถ้ามาจากเกาะสมุยนะครับมาจากเกาะสมุยก็มีเที่ยว8โมงเช้า10โมงเที่ยงบ่าย2นะครับบ่าย2นะครับแล้วก็6โมงเหมือนกันนะครับเราก็สลับสับเปลี่ยนกันมาเพราะตอนนี้จะมีเรือมา2ลำแล้วนะครับขอบคุณสมุยซีเวย์นะครับก็แจ้งให้ทราบด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะนะครับแล้วก็อย่าลืมนะวันเสาร์นี้นะครับทางน้องๆพี่ๆที่บนฝั่งสุราษฎร์ธานีนะถ้าต้องการที่จะมาแข่งแต่น่าจะสมัครกันเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับแต่ว่ามากำลังดูกำลังใจก็แล้วกันที่ห้างบิ๊กซีสมุยเขามีงานจัดแข่งดนตรีมิวสิกนะครับPulse X Music นะครับเหมือนกับดนตรีของเด็กๆนะของเด็กนักเรียนเด็กเยาวชนมาเล่นดนตรีเหมือนกับน้องเนเน่นะครับที่ภูเก็ตนะแต่เราจัดที่พัทแต่อย่างที่บิ๊กซีสมุยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดสดให้น้องแคนนอนถ่ายทอดสดผ่านสมุยทีมทีวีด้วยนะครับแล้วก็จะเอาเพลงที่ชนะนะครับเดี๋ยวอัดมาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดทางอสมทและ 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับตอนนี้นะครับผมบอกให้ทุกคนนะตอนนี้อย่างไรเราต้องมีหน้าที่เราต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วหน้าที่เราก็จะไปช่วยคนอื่นได้ด้วยแต่อย่าลืมต้องทำหน้าที่ให้มีความสุขแล้วก็ทำอย่างนะครับอย่างซื่อสัตย์สุจริตนะครับใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและอย่าทำงานเพื่อเงินนะครับขอให้ทำงานเพื่องานตามคำสั่งสอนของอาจารย์พุทธทาสนะครับยังอยู่กับผมหนูสมุยทีมกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับใครต้องการฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมไม่ว่าพี่สายันพี่จรูนนะพี่ดอกย่าน้องแพรวนะครับที่อยู่คลองโสดรวมไปถึงน้องรินแล้วก็น้องสาวที่อยู่เวียงสา

ุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแฮดทางเช่าโสมแฮดลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย

0: แล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณติณภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ครับก็ต้องขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิตนะครับที่อยู่ห้างบิ๊กซีสมุยนะถ้าเราอยู่ที่ฝั่งสุราษฎร์นะครับก็มาที่สมุยเผื่อเจอนั่งเรือเฟอร์รี่นะครับไม่ว่าสมุยซีเวราชาเฟอร์รี่ซีซานเฟอร์รี่แล้วต่อไปก็จะมีอีกเฟอร์รี่หนึ่งก็คือลมพยานะครับแต่ว่าพิทนที่อยู่ที่น้ำตกหินลาดนะครับน้ำตกหินลาดอยู่ที่บนหน้าทอนนะครับแถวแถวร้านโอเบอร์โตไทยตรงสี่แยกสี่แยกไม่ใช่ไปแรกวงเวียนลิปปะใหญ่นะครับตรงนั้นพิทนบอกว่าถ้ามาสมุยนะน้องหนูจิบกาแฟของสมุยเก็บกาแฟเพชรสยามนะแล้วก็มองมาทางเกาะสมุยเกาะสมุยเนี่ยนะครับพี่ทนบอกว่าโอ้มีตำนานเยอะมากไม่ว่าครุฑรบกับพญานาคนะครับนะครับตรงนั้นนะแล้วก็จริงๆแล้วเกาะสมุยเนี่ยถ้ามองจากในเรือเฟอร์รี่นะคุณนั่งตั้งใจมองเลยนะมันจะเป็นรูปของพญานาคนะพญานาคมีทั้งหมดไม่รู้กี่เสียงลองดูนะที่เขาโน้นเขานี้เขานั้นนะแต่ว่าตำนานตรงนี้จริงๆนะจริงๆแล้วพญานาคพญาครุฑนะครับหรือว่าจะมาจากโน้นจะมาจากเมืองจีนนะจะไปที่เขื่อนเชี่ยวหลานกุ้ยหลินเมืองไทยนั่นแหละครับโอ้ยตำนานเยอะมากสมุยเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากรู้นะเดี๋ยวมาที่น้ำตกหินลาดไปหาพี่ทนคนเก่งก็แล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำให้นะแต่ถึงอย่าลืมถ้ามาแล้วก็นั่งจิบกาแฟสุกนะกาแฟสุขภาพเพชรสยามแล้วก็ไปล้างรถที่สมุยทีมคาแคห้างบิ๊กซีก็แล้วกันนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับพี่ทนบอกว่านะฮะถ้ามาแล้วต้องฟังเพลงของน้องสาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้องบิวกัลยาณีนะครับแต่ว่าเราชื่นชมยินดีกับนะ AGT อเมริกันก็ทะเลสของน้องนะครับน้องเนเน่นะครับกำลังใจจากนะครับจากแดนไกลนะครับที่อยู่กับผมรู้สมุยทีม

0: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็ขอบคุณน้องโอมนะครับขอบคุณน้องโอมน้องปัดด้วยนะครับที่บอกว่าพี่หนูถ้าต้องการที่จะไปดูแลเรื่องรถนะใครมีรถนะขับรถอยู่หรือว่าใครมีรถจดเบอร์น้องโอมไว้เลยนะครับ0-89-590-4109นะจดไว้เฉยๆก็ได้ตอนนี้แต่ถ้ารถมีปัญหาเมื่อไหร่นะครับท่านโทรเบอร์นี้ท่านจะได้สบายใจนะครับไม่ว่ารถเป็นอะไรช่วงโล่งช่วงล่างยางหรือถ้าจะเปลี่ยนน้ำมันคงน้ำมันเครื่องได้หมดเลยนะครับน้องโอมีอยู่หลายสาขาโดยเฉพาะที่การดิษฐ์นะการจะน่าดิษฐ์นะครับเรามีสาขาใหญ่มากตรงสี่แยกการดิษฐ์นะครับแวะไปเลยนะครับน้องตาลน้องพีทน้องเบียร์น้องบางมาศนะครับแต่ถ้ามาที่สมุยไปที่สมุยก็มีสาขาละไมพี่บ่าวนะครับสาขาแม่น้ำน้องดาวนะครับสาขาเฉวียงน้องออมและสาขาหน้าทอนนะครับนะครับน้องทนพี่ทนพี่ทนที่อยู่หินลาดบอกว่าไปบ่อยเลยไปเจอน้องพิมพ์คนสวยคนน่ารักนะครับเดี๋ยวถ้าไปนะบอกว่านายไข่เลี่ยมทำรถฉันให้ดีเปลี่ยนยงเปลี่ยนยางนะพี่ทนก็ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ทนเขาอยู่ที่ตรงน้ำตกหินลาดนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งนะครับน้ำตกหินลาดเนี่ยจะมีทุเรียนมีลังสาดนะลังสาดไม่ใช่ลองกองนะแต่ว่าลังสาดที่ปักใต้เนี่ยเขาจะไม่มียางนะเหมือนกับลองกองแล้วหวานอมเปรี้ยวแต่ถ้าลองกองเนี่ยมันจะหวานอย่างเดียวแต่ลังสาดที่อื่นจะมียางแต่ที่สมุยเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็เป็นตำนานสมุยเนี่ยเป็นตำนานมังกรไม่ใช่เป็นตำนานพญานาคนะเมื่อกี้ผมพูดผิดพญานาคเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าของของที่ตรงที่แม่น้ำนะครับที่แม่น้ำก็คือวัดอะไรนะ ลืมแล้วผมเพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่ก่อนโน้นผมก็ไปที่วัดนะครับดอนตรงนั้นดอนทรายนะลืมนะก็พญานาคกับครุฑรบกันนะแล้วไปที่ทุ่งทาไปทาที่เขาสามเศร้าแล้วไปผุดที่เฉวงอะไรต่างๆแล้วมาที่ละมงละไมโอ้ปันเล่าเรื่องเยอะแล้วว่างๆนะถ้าใครมาเกาะสมุยมาถามหาพี่ทนนะที่อยู่ที่น้ำตกหินลาดกินกาแฟแล้วท่านดูมาที่เกาะสมุยถ้าท่านมาจากท่านมาจากสุราษฎร์ธานีมาจากดอนสักนั่งเรือนะแล้วท่านมองไปทางเกาะสมุยเกาะสมุยมีเขาทุกเขาเป็นหัวของมังกรหมดเลยมังกรเนี่ยเป็นตำนานแห่งความโชคลาภฉะนั้นคนที่มาทำงานธุรกิจบนเกาะสมุยใครมาอยู่บนเกาะสมุยคุณจะมีโชคลาภแต่คุณต้องซื่อสัตย์กับเกาะสมุยนะครับขอบคุณมากขอบคุณคุณภูฟ้านะครับคุณภูฟ้าบอกว่าขอเพลงผู้บ่าวถูกเทเดี๋ยวสักครู่จัดให้นะครับแต่ผมอยากจะให้ฟังเพลงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าน้องชายนะครับที่อยู่ที่ตรงมะเร็ดเมื่อกี้เขาบอกว่าขับรถมาที่บ่อแถวหน้าเมืองนะแถวๆหน้าเมืองได้ยินนะพี่หนูนะครับลิ่งพอมาแถวๆสเกตยิ่งชัดแต่อยากฟังมอบเพลงนี้ให้กับสาวๆก็แล้วกันนะแต่ถ้าสาวๆไหนนะครับต้องการคำพวกนี้ก็บอกพี่ชายก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ชายจัดให้นะครับ

คณะแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้ง

0: ได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้า
1: น้องๆเขาบอกว่าพี่หนูไม่ต้องรอให้ป่วยนะมาตรวจสุขภาพดีกว่าแต่ถ้ารอป่วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจอกันหลายเข็มนะครับแต่ว่าถ้ามาตรวจสุขภาพไม่ว่ามาตรวจหัวใจตรวจตับตรวจเอ็กซเรย์ตรวจอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นที่ 2,000 กว่าบาทเองนะถ้าตรวจแล้วปีนี้คุณไม่มีอะไรปีหน้าคุณก็สบายใจแต่ถ้าปีหน้ามาตรวจแล้วเจอเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเราแค่กำจัดเรื่องอาหารออกกำลังกายก็หายแล้วนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังแล้วก็อ่าวนางนะครับเอาละครับก็เหลือ5นาทีน่าน้องหนุ่มบอกว่ายก5นิ้วคิดว่ายกบกไม้บกมือบอกว่าพี่หนู5นาทีแล้วนะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมอยู่กันกับท่านทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับส่วนวันศุกร์น้องแคนนอนมาช่วยนะครับส่วนวันพฤหัสเนี่ยนะครับผมก็จะดำเนินการอย่างนี้แหละนะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ผมก็ไปจัดอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยนะวิ่งไปวิ่งมาสนุกสนานเพราะบ้านผมเป็นคนเกาะสมุยนะครับอยู่บ้านเดียวกับพี่ทนนี่แหละแต่อยู่ฝั่งเกาะนะพี่ทนก็อยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับดูพระอาทิตย์ตกดินแต่ผมก็อยู่ฝั่งเฉวงดูพระอาทิตย์ขึ้นจากทะเลนะครับก็ต่างคนแต่ว่าสมุยเนี่ยสวยมากๆนะครับใครอยากมาสมุยก็เชิญเลยนะครับแล้วก็นั่งกินกาแฟเพชรสยามแล้วก็ชมเกาะสมุยมองไปนะครับมีหัวมังกรนะครับเพราะเกาะสมุยนี่เป็นตำนานมังกรเดี๋ยวว่างๆผมจะไปเอาหนังสือมาเล่าสู่ให้จากพี่ทนมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะตอนนี้นะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมเราก็ต้องลาไปด้วยเพลงเจ้าบ่าวถูกเทแล้วล่ะของหลายคนร้องเพลงนี้นะครับไม่ว่าน้องวงกลมวงกลมแต่ว่าผมต้องขออนุญาตเปิดแนวเพลงลูกทุ่งนะครับต้องขออนุญาตเปิดของพี่เอกชัยศรีวิชัยนะเจ้าบ่าวถูกเทถูกเทอย่างไรล่ะเราไปแต่งงานคนอื่นต้องฝากซองใช่ไหม นะครับอ่ะไม่เป็นไรอย่าให้น้องหนุ่มผมต้องฝากซองหรือว่าน้องกะเพราผมต้องฝากซองก็แล้วกันนะแต่ว่าน้องสายหมอกผมไม่ห่วงหรอกหน้าตาน่ารักอย่างนี้เดี๋ยวหนุ่มๆก็มาเต็มไปหมดแหละนะครับเขาบอกว่าเนี่ยพอออกกี้บอกว่าพี่หนูรู้ไหมเนี่ยหน้าฐานีของเราเนี่ยหัวกระไดไม่แห้งเลยนะมีสาวๆมาเอ้ยหนุ่มๆมาเต็มเลยสาวๆไม่มาเลยผมก็รออยู่เนี่ยนะมาหน่อยตะนะมาแล้วอย่าลืมเอาทุเรียนมังคุดลังสาดมาฝากด้วยโดยเฉพาะถ้ามาจากนาสารปะปุปะปุเอาเงาะโรงเรียนมาด้วยก็แล้วกันนะถ้าพี่ทนถ้าพี่ทนมาจากเกาะสมุยนะพี่ทนก็เอาลังสาดเห็นพี่หนูบอกว่าลังสาดกับทุเรียนกลางเลอร่อยนักหนาผมก็อยากทานน้องกะเพรายิ้มเลย โอเคนะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพบกับสิ่งนะครับเราต้องลาสิโอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องภูฟ้านะครับที่ขอเพลงเจ้าบ่าวถูกเทพี่หนูขอเปิดเพลงของเอกชัยศรีวิชัยนะยาวนิดนึงนะครับจบไม่จบต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรขออย่าถูกเทก็แล้วกันอย่าเทกับน้องภูฟ้าน้องภูฟ้าผู้หญิงผู้ชายไม่แน่ใจนะแต่ถึงอย่างไรวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วล่ะกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับซึ่งรออากาศอยู่ที่นะ100นะครับ 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเราก็ส่งสัญญาณนะครับไปที่เกาะสมุย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วไปทางออนไลน์ www.samuiteam.tv นะครับแล้วก็ส่งไปที่มือที่รวมพลคนสมุยสำนักงานทนายความพี่วิทยาสุทธินุ่นนะครับน้องพี่เขาเป็นคนกาญจนดิษฐ์นะครับแต่ไปทำสำนักงานทนายความอยู่ที่เกาะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา17นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณ Pier 57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูธโพราสประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google จัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Googleสำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครด้านประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า Google มีแผนเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยและร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นการกลับมาเยี่ยมเยือนชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์ภัทรพงษ์ลงพื้นที่ชัยนาทด่วนตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นการด่วนเพื่อตรวจสอบเหตุแพโป๊ะหลุดจากบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดอยู่บริเวณสะพานใหม่พื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทโดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเข้ารายงานข้อมูลนายภัทรพงษ์เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีภายหลังจากเกิดเหตุฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลทำให้แพโป๊ะหลุดลอยมาตามกระแสน้ำและไปติดบริเวณต่อหม้อสะพานใหม่ตนจึงได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเร่งกำหนดแนวทางในการเก็บกู้แพโป๊ะออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็วเพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเดือดร้อนต่อโครงสร้างสะพานได้จากนั้นเดินทางต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาสำนักงานชลประทานที่12จังหวัดชัยนาทเพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเปิดเผยว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามากขึ้นปัจจุบันมีการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้วยการทยอยยกระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้ง2อย่างฝั่งเต็มศักยภาพกระทรวงวัฒนธรรมชูคุณค่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับหลักฐานสำคัญสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าฟิล์มกระจกและภาพถ่ายต้นฉบับเป็นหนึ่งในวิทยาการด้านการถ่ายภาพเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยชาวต่างประเทศจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างภาพชาวต่างประเทศบันทึกภาพพระองค์ในรูปแบบดาแกโรไทป์ถวายสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเป็นการสัมพันธไมตรีกับสหราชอาณาจักรนอกจากนี้ฟิล์มกระจกและภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรยานยังได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโกแม้ฟิล์มกระจกจะไม่สามารถนำออกมาให้บริการได้โดยตรงสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ใช้หลักวิชาการจดหมายเหตุในการรักษาต้นฉบับด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากฟิล์มกระจกออกให้บริการในรูปแบบต่างๆได้แก่อัดขยายลงกระดาษอัดภาพและไฟล์ดิจิทัลจะทำรายละเอียดภาพโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายศาสตร์ในการบรรยายภาพอย่างระมัดระวังเพื่อให้ภาพมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาผ่านการบริการตามระบบของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติปัจจุบันได้เปิดให้บริการในรูปแบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
2: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: ับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了天地之子，考课超范 play by DJ Dear。

0: ุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่23-27 กันยายน 2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกตลอดงาน
1: wow.
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solid Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow!
0: พิเศษ

0: กันยายน2569เวลา 10:00 นถึง 2:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดี่ยวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solywise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอร์แดนรีลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear หากคุณกำลังเหงาน
4: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
3: ำลังเศร้า

0: สุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่ 23-27 กันยายน 2569 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 20:00 น.พบกับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกๆตลอดงาน
1: wow.
0: พิเศษ

2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัตกรรม

0: ะครับฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solly Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะหนุ่มๆก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอห์นแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
1: คุณกำลังฟัง
2: Music Time
1: Music Time
2: เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear มาแล้วงานของดีเมืองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี

0: ับสินค้าโอท็อปของดีชุมชนอาหารพื้นถิ่นของกินของฝากช็อปชิมเพลินพร้อมกิจกรรมสนุกตลอดงาน
1: wow!
0: พิเศษ

0: 2569เวลา10โมงเช้าถึง2ทุ่มณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่ๆสายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solly Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะลุงหนุ่มก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอห์นแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้มช็อปให้ครบเจอกันที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีนะคะ
2: คุณกำลังฟัง
3: Music Time
2: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ุราษฎร์ธานีขอเชิญชมชิมช็อปในงานโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้แนวคิดมหัศจรรย์ของดีวิถีสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานีวันที่23-27 กันยายน2569

0: ยน2569เวลา 10:00 นถึง 2:00 นณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่าพลาดมางานเดียวครบทั้งช็อปชิมชมชิลโอท็อปนวัดวิถีและของดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบกันนะครับ
1: ฮัลโหลสุราษฎร์ธานีแม่สายช็อปเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้ที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีจัดโปรใหญ่ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวค่ะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50-70% บอกเลยว่างานนี้ช็อปสนุกทั้งครอบครัวค่ะเริ่มกันที่อลิซี่เจนลดสูงสุด 70% เริ่มต้น290บาทขึ้นไปรองเท้าและแฟชั่นผู้หญิงก็จัดเต็มเซนโซโปรพิเศษคู่ละ500บาทรีบมาดูก่อนหมดนะคะกระเป๋าสตรีมาเวลราคาเริ่มต้นสุดคุ้ม80บาทถึง990บาทค่ะอิโตคินเสื้อผ้าสตรีลด 50% ราคาเริ่มต้น690บาทสายบิวตี้ห้ามพลาด Cover Mark ลด 15-20% สายยีนส์ต้องมาลีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้นแค่777บาทแรงเลอร์ลดสูงสุด 70% พร้อมโปรเดือน9ราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะ Solly Wise ลดโปรทั้งเคาน์เตอร์ 30% พิเศษเฉพาะรุ่น 50% ด้วยค่ะลุงหนุ่มก็มีโปรเพียบนะคะฮาร่าเม็กซิกันลดสูงสุด 70% แอโร่ลดสูงสุด 50% จอห์นแฮนรี่ลดสูงสุด 50% และโบลิ่งลดทั้งเคาน์เตอร์ 30-40% แถมเปิดตัว2แบรนด์ใหม่แอลเสื้อผ้าสตรีลดสูงสุด 50% และมิเชลคายหรือ MK ลดสูงสุด 20-50% และคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดป้าป้าชั้นจีเสื้อผ้าเด็กลดสูงสุด 80% ลดแรงขนาดนี้ต้องพาเด็กๆมาเลือกกันแล้วค่ะโปรใหญ่แบบนี้ไม่ได้มีทุกวันนะคะ18กันยายนถึง1ตุลาคม2569นี้เท่านั้นอยากได้ของดีราคาพิเศษรีบมาที่โคลิเซียมสุราษฎร์ธานีแวะมาช็อปแวะมาเดินแวะมาเช็คโปรกันได้เลยค่ะ Anniversary และเกษียณวัยหนุ่มสาวช็อปให้คุ้ม

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: 18 นาที 2 นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่24กันยายน2569ครับมาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับทักทายพี่ไพศาลมังกรชยาครับแล้วก็ผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
1: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ผมนี่ปล่อย
0: ครับก็ไม่หนักเท่าไหร่ฮะแต่ว่ามันก็คลึ้มแล้วก็โปรยอย่างนี้ทั้งวันนะครับ
1: เป็นลักษณะแบบฝนแช่
0: ใช่ครับ
1: คือคงจะตกยาวอย่างที่เขาพยากรณ
0: ์ครับ
1: แต่ไม่ได้เป็นแบบตูมตามมาแรงแล้วก็มาแล้วก็ไปนะ
0: อ่าฮะ
1: ไม่ค่อยล่ำลาไม่มีสัมมาคารวะอันนี้รู้สึกก็จะมาแบบนุ่มนวล
0: ครับ
1: มีสัมมาคารวะดีครับ
0: แช่อย่างเงี้ยทั้งวันฮะแต่ไม่เหมือนหลายจังหวัดที่เบสานอย่างหลายจังหวัดเนี่ยถ้าริมเจ้าพระยาเนี่ยอันนั้นที่เขาเขาท่วมเนี่ยเนื่องจากเขื่อนปล่อยน้ำมา
1: อันนั้นเป็นไม่ใช่เรื่องของฟ้าฝน
0: ไม่ใช่ฟ้าฝนนะฮะ
1: อันนั้นก็คือฟ้าฝนมันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำเดินเหลือขึ้นไป
0: ใช่ครับก็จะมีนะ
1: ไ
0: อพัทยาจะมีระยองนะประมาณเนี้ยที่มันมีน้ำหลากฝนตกหนักอย่างเงี้ยตกแช่เป็นเลนบอมอะ
1: ไอพัทยาเลยแถบนี้มันกูตาดเจ้าประจำอยู่นะ
0: มันต่ำ
1: ตกเมื่อไหร่ท่วมเมื่อนั้น
0: ยิ่ง
1: หนักท่วมหนักตกน้อยท่วมน้อย
0: ยิ่งไอริมทางรถไฟนะฮะเราขับรถไปเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าพื้นที่มันลาดต่ำลงไปมากเลยพี่เพศานจนฝนมันตกอะฮะอ๋อที่เราลงมาเป็นเนินข้างล่างเองน้ำมันเลยเป็นแอ่งกระทะเนี่ยฮะท่วมเป็นเมตรอะครับ
1: ใช่ไอเรือแถวๆหน้าหาดนะ
0: ครับ
1: ลงไป
0: นะแล้วก็
1: เป็นแอ่งขับ
0: แล้วก็ผังเมืองทำให้ตึกรามบ้านช่องนะครับฟุตบาทมันก็เลยขึ้นมาเป็นคืบมันก็ทำให้น้ำเนี่ยถนนก็กลายเป็นคลองไปย่อมๆเลยอ่ะ
1: ก็คือถ้ายังไม่แก้เรื่องผังเมืองก็มันก็ไม่สามารถที่จะไปแก้สถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมได
0: ้ก็เราเป็นนักบริหารจัดการไงพี่เบสานน้ำไปลงท่อเนี่ยมันมีท่ออยู่ให้แม่ตามถนนเนี่ยนะฮะแต่น้ำมันมาเยอะไงฮะมันรอการระบาย
1: ท่อมันเล็ก
0: ท่อมันเล็กครับใช่ครับ
1: มันไม่สมดุลกัน
0: ครับ
1: แต่ว่ามันก็ไม่นานอ่ะมันก็พับมันก็ไปแต่ว่าระหว่างที่เขาอยู่นั้นก็เสียหาย
0: โอ้โหรถมอเตอร์ไซค์ลอยกันเป็นโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยตุ๊กป่องตุ๊กป่องสองรอบคร
1: ับพัดเอานักท่องเที่ยวหายไปคนเจอหรือยัง
0: ยังไม่เจออีก2คนฮะพี่เบสาน
1: โอ้เนี่ยจะยุ่งตอนนี้แหละ
0: นั่นแหละครับคือเขาเดินมากลางร่มเห็นไหมฮะระหว่างฟุตบาทกับคลองเนี่ยมันโหน้ำมันมิดไปหมดแล้วไงไม่เห็นว่าตรงนั้นมันคือก้าวอีกก้าวนึงเป็นคลองฮะน้ำเชี่ยวเลย
1: นักท่องเที่ยวมันจะคนพื้นที่นะ
0: ใช่ครับ
1: คนพื้นที่ก็ยังพอสังเกตได้ว่ามันมีลักษณะเป็นราวกั้นแบบสะพานเนี่ยต้องระมัดระวังนะนี่เขาก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ให้เราไปเดินที่กรุงโซน้ำท่วมแล้วก็ตกท่อ
0: เราก็ตกท่อเหมือนกันฮะ
1: ถ้าเราไม่เคยผ่านมาก่อนนะ
0: อันนี้จบปุ๊บหายไปเลยอ่ะจนถึงเวลานี้ก็ยังหาไม่เจอเลยนะระดมสรรพกำลังกันเนี่ยครับ
1: เป็นกายร้ายดียังไงก็ภาวนาให้ปลอดภัยนะ
0: ครับครับ
1: ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเสียชื่อเมืองท่องเที่ยว
0: ครับ
1: ครับก็วันนี้ก็มีเรื่องที่คนไทยก็ยินดีกันมากก็คือเรื่องของเนเน่นะ
0: โอ้โห
1: ลุ้นกันแล้วก็ผมคือทุกคนเนี่ยมันก็จะมีพวกสิงปืนไวที่เขาแอบถ่ายทอดแล้วก็ไลฟ์สดไปด้วยเงี้ยนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะ10โมงประมาณสัก10โมงเนี่ยผมเข้าเว็บเริ่มมีบางเพจที่เขาเอามารายงานละ
0: ก็ผมเนี่ยอ่านข่าวต้นชั่วโมง10โมงใช่ไหมพี่พิสาร
1: ครับ
0: ไอตอนเข้าไปเนี่ยพิมพ์ข่าวเนี่ยนะฮะสั้นๆว่าตอนเนี้ยทะลุรอบ5คนสุดท้ายและกำลังจะเข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายนะฮะ
1: โอ้5คนปั๊บแล้วก็จะขานอันดับ5
0: ครับ
1: อันดับ4ไล่มาจนกระทั่งเหลือผ่านอันดับ3ไปเหลือ2คนก็เอาขึ้นมายืน
0: ครับยังอ่านไม่ทันจบเลยฮะมีทีมงานวิ่งเข้ามาบอกว่าน้องได้แชมป์แล้วนะต้องก็แบบต้องเปลี่ยนประกาศใหม่ว่าน้องได้แชมป์โอ้โหแล้วก็ดีใจจริงๆนะฮะเด็กเป็นเด็กมหัศจรรย์จริงๆนะพี่พิสารนะ
1: ใช่แล้วก็แสดงว่าเขาก็แม่นนะบริษัทที่เขาทำเรื่องของการสำรวจอะไรต่าง
0: ๆโอ้โหเขาไปดู
1: เขาบอกว่าคะแนนจะทิ้งขาดก็ทิ้งขาดจริง
0: เขา
1: ส
0: ุ
1: ภาพ
0: เขาไปดูสถิติไงพี่พิสารเอาตั้งแต่วันรอบชิงก่อนเลยนะตามแผนเดิมเนี่ยเนเน่จะขึ้นเป็นคนที่2ใช่ไหมครับ

0: เขาก็ห่วงกันว่าพอเนเน่ขึ้นคนที่สองแล้วเนี่ยทุกคนทั่วโลกจะรอชมไอ้ยอดชมมันจะพุ่งเลยและหลังจากนั้นคนที่สามจนถึงคนที่สิบเนี่ยยอดคนดูมันจะหายไปฮะเขาก็เลยขยับเนเน่ไปเป็นคนที่เจ็ดเลยฮะเพื่อว่าคุณรออีกนิดนึงคุณรออีกหน่อยนึงนะฮะก็ยังรักษาฐานคนดูไว้ในระดับสูงได้แล้วก็สถิติที่เขาไปวัดกันนะพี่เบสารเดเน่เนี่ยขึ้นไประดับ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่คิดว่าจะได้แชมป์น่ะส่วนอันดับ2อันดับ3ยังหลัก10อยู่เลยครับ
1: ใช่เพราะมันเอาคะแนนคะแนนป๊อปปูล่าโหวต
0: ครับครับ
1: เอามหาชน
0: ครับ
1: เอาเสียงจากมหาชนก็วัดไม่ใช่กรรมการอีกแล้ว
0: แล้วก็เนเน่เนี่ยเขาดังมาตั้งแต่ก่อนเข้า ATG แล้วอะฮะเพราะว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์พอรอบแรกปุ๊บอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆชื่อดังระดับโลกเนี่ยเอาน้องเข้าไปรีวิวนะฮะว่าเสียงร้องเป็นยังไงการเล่นกีตาร์เป็นยังไงจังหวะเป็นยังไงเลือกเพลงเป็นยังไงและแต่ละอินฟลูอ่ะเขาก็มีแฟนคลับของเขาเต็มไปหมดเลยพี่เบสาน
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นแรงหนุนอีกแรงหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยแห่ไปชมเนเน่มากอะ
1: ครับเห็นสื่อเขาก็ไปเปิดตัวชอนนะ
0: ครับ
1: เป็นฝรั่งเรียกกันว่าชอน
0: ครับ
1: หรือว่าจอห์นเอลรอนเป็นชาวอเมริกันผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญผลักดันและสนับสนุนเนเน
0: ่ครับ
1: ให้ไปสร้างชื่อบนเวทีอเมริกา Got Talent AGT 2026เนี่ย
0: ครับ
1: โดยจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ชอนเขามาสนับสนุนเนเน่เนี่ยนะก็คือความประทับใจข้างถนนชอนได้พบกับน้องเนเน่ในขณะที่เธอเล่นดนตรีเปิดหมวกอยู่ที่ตลาดนาคา
0: ครับ
1: จังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: ชอนเนี่ยได้กลายเป็นแฟนคลับตัวยงที่คอยตามให้กำลังใจเนเน่และก็เป็นคนแรกที่มองเห็นพลังบุคลิกภาพและศักยภาพที่พิเศษในตัวเด็กผู้หญิงคนนี้ที่เกินกว่าการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกทั่วไปชอนจึงเข้าพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเนเน่เสนอไอเดียในการส่งคลิปการแสดงของเธอสมัครเข้าประกวดรายการ America's Got Talent ฤดูกาลที่21ปี2026แล้วก็ชอนก็เป็นคนรวบรวมคลิปวิดีโอกรอกเอกสารสมัครเป็นภาษาอังกฤษติดต่อประสานงานกับทีมงานฝ่ายคัดเลือกของรายการ AGT ที่สหรัฐอเมริกาหลังจากส่งใบสมัครไปแล้วก็เงียบหายไปหลายรอบจนกระทั่งชอนนำข่าวดีเมื่อทีมงาน AGT ตอบรับและเชิญเดเน่ไปออดิชั่นที่ลอสแอนเจลิสทำเดเน่และคุณพ่อณรงค์อัมบลอยถึงกับน้ำตาร่วงด้วยความดีใจ
0: ครับ
1: ชอนเนี่ยเขาเป็นคนออกทุนและสนับสนุนทุกจังหวะก่อนนะในช่วงแรก
0: แสดงว่าเขามั่นใจสิฮะ
1: ผมว่าคงจะแบบคงจะชื่นชอบแล้วตัวเองก็คงจะพอมีบ้างนะ
0: uh-huh.
1: ก็แบ่งปันกันแล้วก็อยากจะสนับสนุนนะ
0: uh-huh.
1: คือมันคนพอเห็นแววเห็นอะไรแล้วมันรู้สึกว่าเขาจะต้องไปไกลแล้วเราก็พอมีอะไรที่ช่วยได้นะ
0: ไอตอนเปิดหมวกเนี่ยที่ตลาดนาคาเนี่ยฝรั่งต่างชาติมาดูทั้งนั้นเลยนะฮะช
1: ื่
0: นชอบปรบมือกันตลอดเวลาเลยนะครับ
1: ใช่ตลาดหลักของน้องเนเน่ก็เป็นพวกนักท่องเที่ยวต่างชาติ เขาก็จะมาฟังเพลงของเนเน่กัน
0: ว่าน้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละน้องต้องไปไกลกว่านี้ละเดี๋ยวผมสนับสนุนเองนะ
1: ใช่ครับแล้วเนี่ยแล้วก็ก่อนที่กระแสของเนเน่จะโด่งดังจนได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคส่วนต่างๆแต่ว่าชอนก็เนี่ยก็สื่อก็เปิดเผยว่าคือคนที่อยู่เบื้องหลังคนแรกเลยนะก็เห็นบอกว่าเขายังติดตามให้กำลังใจอะไรกันอยู
0: ่ครับ
1: เนี่ยก็จะมีภาพมีอะไรต่างๆตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกา
0: ครับ
1: ไปเวลาเดินทางไปรอบต่างๆนะ
0: ครับ
1: ชอนเขาก็จะมาคอยมาพบมาเป็นเพื่อนมาคุยมาอะไรต่างๆครับ
0: ก็คือฝรั่งต่างชาติคงไม่เคยเห็นอย่างนี้มั้งพี่เบสารนะฮะเด็กสาววัย16ปีตอนขึ้นรอบแรกอะที่ร้องเพลงซอมบี้อะฮะนั่นเพิ่ง15กว่านะฮะอีกวันนึงนะถึงอาจจะอายุ16ปีครับจะพอเสียงเธอออกมาการเล่นกีตาร์นะฮะความมั่นใจคนละบุคลิกกับสวัสดีหรือ

0: จากภูเก็ตอ่ะนะฮะมันคือมันโหพอเริ่มการแสดงเนี่ยเธอคือฉายเจอจรัสแสงออกมาเขาตกตะลึง
1: ตรงกันข้ามกับตรงข้ามกับบุคลิกนะ
0: ใช่มันตรงกันข้ามกับบุคลิกมีความมั่นใจมาก
1: เวลาสวมวิญญาณร็อกเกอร์สาวแล้วมันก็เป็นอีกคนหนึ่งเลย
0: ครับแล้วหลายคน
1: ที่น่าตื่นตะลึงสำหรับฝรั่งก็เป็นแบบ
0: นี้แล้วหลายคน
1: เซอร์ไพรส
0: ์เซอร์ไพรส์ตามเข้าไปดูต่อในบรรดาของอินฟลูเอนเซอร์ไงเพราะจะมีคลิปก็แสดงว่าคุณจอนี่แหละเอาคลิปเนี้ยลงโลกโซเชียลที่น้องเขาทั้งเล่นเปียโนทั้งเล่นกีตาร์หลากหลายเพลงฮะแล้วเป็นเพลงที่มันเพลงดังในอดีตทั้งนั้นเลยแต่ว่าเธอเอามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ร้องใหม่สร้างความประทับใจจนมาแบบชนิดที่ว่ามารีแอคชั่นกันอะว่าเพลงนี้เป็นยังไงฮะก็เลยทำให้น้องเดี๋ยวดังขึ้นไปใหญ่เลยพอรอบ2ที่มันได้โกลเด้นบัสเซอร์ไปฮะพี่เวสานเห็นไห
1: ม
0: โอ้โหผมว่าไอ้รอบนี้ประทับใจที่สุดเลยครับ
1: เมลบีเขาก็เลยแบบเขาคงจะภาคภูมิใจนะเพราะเขาเป็นคนกด
0: เขาเป็นคนกดใช่ฮะ
1: เขาก็เอาไปพูดได้อีกหลายเวที
0: กด
1: เห็นแวว
0: เนี่ยที่กดไปให้เนี่ยนะฮะไม่เสียดายเลยนะฮะหวังว่าม
1: ันจังหวะด้วยเพราะวันนั้นเนี่ยคิวเป็นของเขาไม่ใช่ว่าทุกคนกดได้ทุกวันนะ
0: ครับครับครับ
1: เขาจะกำหนดไว้เลยนะกรรมการ4คนเพราะวันเนี้ยใครเป็นเจ้าของคิวคือถ้าไม่เข้าตาก็ผ่านไปก็จบเลย
0: ครับ
1: ถึงเขาจะมีคนอื่นอยากกดไม่ใช่คิวที่เขาจะกดเขาก็ไม่สามารถกด
0: ครับครับก็รางวัลที่น้องจะได้เนี่ย$1,000,000นะแต่ว่า
1: จากรายการใช
0: ่ไห
1: ม
0: ใช่ครับจากรายการแต่มันมีเงื่อนไขอ่ะพี่เบสานเห็นไหมอะไรรางวัลไอประมาณเนี้ยนะฮะเหมือนถูกหวยอ่ะฮะอยากได้เงินก้อนไหมถ้าได้เงินก้อนมันต้องหักภาษีแล้วเนี่ยนะถ้าเงินก้อนเดียวไปเลยเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก300,000-400,000เกือบ400,000นะประมาณเนี้ยครับ
1: ครับ
0: โอ้โดนภาษีหนักมากนะอย่างเงี้ย
1: ก็เห็นว่าเงื่อนไขแรกเลย1,000,000ถ้าจะรับ1,000,000เต็มๆเนี่ยคือ40 ปี
0: ครับ
1: แล้วเขาจะจ่ายให้ทุกเดือน
0: ครับ
1: ไม่นับรวมภาษีนะภาษีคุณก็ต้องหักเป็นภาษีรายดงรายได้นะแบบ
0: ฮะ
1: อันนี้40 ปี
0: เขาจะส่งให้เงียบเดิน
1: ใช่หรือว่าถ้าคุณรับทันทีเลยเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสัก10 ล้านบาท
0: เป็นคิดเป็นเงินไทย
1: จาก30 กว่าล้านก็ลงมาประมาณสัก1/3
0: โอ้โหนี
1: ่อันนั้นรับไปเลย
0: ต้องการ
1: ทันทีเลยเป็นเงินสดเอาไปเลยนะ
0: หักผสมภาษีเรียบร้อยแล้วคุณเน็ตคุณเอาไปเลย10 กว่าล้านเอ้ายังไม่หักอีกฮะ
1: ยังไม่หัก
0: โอ้โห
1: ประมาณ10 ล้านบาทไม่หักยังไม่หักภาษี
0: ครับ
1: ก็ต้องไปคำนวณภาษีกันว่าภาษีเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ภาษีก็ไม่ถูกหรอกพวกลาบลอยพวกเนี้ยนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็มันก็ยังมีเรื่องว่าเขาจะต้องมีสัญญาที่เซ็นกันอย่างน้อยๆนี่ก็ต้อง1 ปี
0: ครับ
1: ที่จะต้องไปเปิดคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีไอรายการที่เขาบอกแหวะถ้าแชมป์ของรายการเขานะแต่ว่าก็มีรายได้นะ
0: ครับ
1: เขาจะมีเงินมีอะไรให้ไปเปิดคอนเสิร์ตไปอะไรต่าง
0: ครับ
1: แถมจะมีคิวมีอะไรก็เหมือนคนที่ชนะประกวดนางงามอ
0: ่
1: ะ
0: ต้องเดินสาย
1: ก็จะต้องไปเดินสายให้กับสปอนเซอร์ต้องมีกิจกรรมอะไรมีคนดงเป็นเดือนให้
0: เอาแล้วอย่างนี้จะมีคิวให้พี่เสกเลยฮะพี่เสกเพิ่งโพสต์ไปเมื่อ20 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: ว่า
0: คอนเสิร์ตใหญ่ของพี่เสกโลโซเนี่ยนะฮะที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนี่ฮะไกด์ที่จะเอามาด้วยก็คือน้องเน่เนี่ยครับ
1: เราต้องไปจัดคิวกันดู
0: พฤศจิกายนเนี่ยครับ
1: เพราะว่าจะยังต้องกลับมาเรียนมาแล้วก็มีคิวที่จะต้องไปซ้อมไปแสดงก็ค่อยว่ากันไป
0: ครับโอ้โหคุยได้ทั้งวันนะวันนี้พี่ไพศาลตั้งแต่เช้าแล้วนะเจอกลุ่มไหนกลุ่มไหนก็ได้ดูน้องเนเน่ไหมคือประทับใจตอนตั้งแต่น้องได้โกลเด้นเบอร์เซอร์แล้วที่วัดสุดตัวลงไปร้องห่มร้องไห้พ่อวิ่งขึ้นไปบนเวทีรอบนี้เหมือนกันอันนี้ทิ้งตัวเลยทิ้งดิ่งเลย
1: ฮะแต่เด็กน้องเด็กผู้ชายนั้นก็ลุ้นแบ
0: บ
1: พอรู้ว่าเป็นเนเน่มันก็รีบปรบมือนะเพราะว่ารู้สึกนอกเวทีเขาก็สนิทกันใช่ไหม
0: ครับคงจะสนิทกัน
1: แล้วก็มาเห็นมีกิจกรรมอะไรในเพจที่ปรากฏออกมาว่า2 คนเขาเป็นตัวเก่งทั้งคู
0: ่มันอยู่ที่การโหวตจริงๆนะว่าจะชอบแนวไหนนะจะชอบดนตรีหรือจะชอบมายากล นะพี่เบสานนะ
1: น้องอีกคนหนึ่งที่สองเด็กผู้ชายนั้นเท่าไหร่เขามายากล
0: มายากลมาครับ
1: มายากลคนเดียวใช่ไหม
0: มายากลคนเดียว
1: มันมี
0: เกาหลี
1: มายากลกลุ่ม
0: ของเกาหลีเขา

0: เอออันนั้นก็เป็นกลุ่มใหญ่เลย
1: ครับครับ
0: อันนั้นเข้าใจว่าน่าจะไปอยู่อันดับน่าจะเป็นห้าอันดับหลังนะ
1: เขาพดมายากลเนี่ยหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วว่าอันนี้มันคือกลไอ้นี่มันคือการหลอกตาแต่ว่าหลอกเนียนไม่เนียนขนาดไหนเนี่ยแต่เสน่ห์มาอยู่ที่การพรีเซนต์เนี่ยการพูดคุยการเอนเตอร์เทนเนี่ยจนทำให้เราแบบโอ้โหตื่นตะลึงตื่นตาตื่นใจไปอะครับ
0: ครับแต่10คนที่เข้ารอบไฟนอลนี่มีสัญญาต้องไปโชว์การแสดงที่ลาสเวกัสหมด
1: ครบหมดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครบหมดทุกคนคนที่โหนเหินห้อยโหนอะไรนะก็สุภาพสตรีเท่านั้นก็ต้องมีคิวแสดงเขามีสัญญาให้หมดผมเข้าใจว่า1ปีนะ
1: ครับ
0: ผมจะได้สัญญาจากรายการมา
1: ครับ
0: แล้วก็ไปแสดงมีคิวแสดงแล้วก็ไปโชว์นู่นโชว์นี่อะไรผมจะมีพอมีรายได้อยู
1: ่
0: นะมาถึงรอบขนาดนี้แล้วก็พอจะทำเงินทำทองได้อยู
1: ่ก็หลายคนเป็นห่วงไงฮะแหมจริงๆอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าน้องได้ที่2ถ้าได้ที่2เนี่ยนะสัญญาบันดลหลวมกว่านี้นะในการที่จะไปออกคอนเสิร์ตในการที่จะไปทำอะไรที่เป็นตัวของตัวเราอะฮะมันคิดคนละอย่างฮะแต่ว่าแหมไปถึงขนาดนี้ใครก็ต้องการเบอร์หนึ่งครับใช่ไหมครับพี่วิสาร
0: ใช่ไหมใช
1: ่
0: คนลุ้นคนเชียร์ก็ต้องการ
1: ครับ
0: ใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าสมหวังกัน
1: โอ้โหแล้วผมตาม
0: ไม่ใช่ทั้งประเทศหรือทั้งโลกเลย
1: ครับผมตามดูบรรดาอินฟูต่างๆเนี่ยเขาร้องไห้เป็นจริงเป็นจังเลยนะก็แสดงว่าเขาคลั่งไคล้เขาชื่นชอบมากครับครับ
0: คนทุ่มเทมีความรู้สึกว่านานๆจะมีผู้ที่มีพรสวรรค์มีความสามารถ
1: ครับ
0: แล้วก็อายุก็ยังน้อย
1: ก็เนี่ยฮะลงจากเวทีมาโอ้โหดูเหมือนว่าน้องอ่อนล้ามากเพราะว่าเครียดแข่งขันซ้อมฝึกนะฮะคิดว่าจะกลับไปพักผ่อนเปล่าเลยฮะไปเล่นต่อครับ
0: ที่งานร้านคนไทยใช
1: ่ไหมใช่ครับใช่คร
0: ับ แฟนคลับเป็นคนที่สนับสนุนไงแล้วก็เขาคงเตรียมไว้อยู่แล้วอ่ะก็คือเอาเชิญเอาทีมโปรตีนเขาอ่ะที่บินตามมา
1: ครับครับ
0: ก็คือคิวเนี่ยแหละนอกจากไปติดตามชมแล้วก็มามีคิวเล่นที่ร้านอาหารคนไทยเนี่ย
1: พลังเยอะจริงครับโอกลับมาเนี่ยคงลังบงรางวัลเต็มไม้เต็มมือมาฮะเพราะว่าดูคร่าวๆเนี่ยแอดให้ล้านหนึ่งใช่ไหมคุณพิศาล
0: ผมไม่ได้ลงรายละเอียดเลยคุณธนินก็ให้คอนโดทั้งหลัง
1: หลังใหญ่ด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำ
0: เป็นว่าราคาเป็น10ล้าน
1: ก็เนื้อที่นะครับ 98.69 ตารางเมตรนะฮะตรงบางนาเนี่ยครับ
0: โอ้
1: 2ห้องนอน
0: 90กว่าเกือบ100ตาราง
1: เกือบ100ตารางเกือบ100ตารางเมตรอ่ะครับกว้างขนาดไหน
0: กว้างมากกว้างมาก
1: ครับ
0: ห้องผม20 30ก็ยังรู้สึกกว้าง
1: นี่98นะฮะค่าส่วนกลางเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ก็โอเคหา
1: คร
0: ับ
1: ครับครับ
0: ค่าส่วนกลางเดือนหน้าเป็นหลักแสน
1: ฮะจริงจริงเหรอ
0: จริงนะระดับนี
1: ้ครับ
0: ค่าส่วนกลางหลักแสนแน่นอน
1: โอ้โห
0: ก็
1: สองห้องนอนนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็คงจะมีโอ้ห้องหับเยอะอะครับในฟลอร์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: เดี๋ยวกลับมาครับครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: ฝั่งทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือน

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา23นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: เนี่ยผมไปดูนะคอนโดระดับลักชูรี่หรือซุปเปอร์ลักชูรี
1: ่ครับ
2: จะมีอัตราค่าส่วนกลางเฉลี่ยอยู่ที่150บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
1: ครับ
2: อันนี้เขาประมาณ100ตารางเมตรใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เอา100ตารางเมตรไปคูณก็เท่ากับ1เดือนละ 15,000 บาท
1: ส่วนกลาง
2: ส่วนกลางปีนึงก็หลักแสนดีกว่า
1: ครับครับ
2: ปีนึงก็เกือบโอ้เกือบ 200,000 นะ
1: ครับแล้วเขาจ่ายปีต่อปีหรือว่า3ปีจ่ายทีนึงครับเนี่ย
2: โดยทั่วไปเขาจะจ่ายปีละ2ครั้งนะ
1: ปีละ2ครั้ง
2: อย่างคอนโดที่ผมไปซื้อไว้นี่ก็แบ่งให้ครึ่งปีครั้งนึง
1: ครับ
2: แล้วก็ปลายปีครั้งนึงแบ่งเบาภาระ
1: ครับ
2: ใช่มั้ยเพราะว่าถ้าตลอดเต็มทั้งปีเลยมันก็เงินก้อนใหญ
1: ่โอ้โหใช่ครับ
2: นี่สักครึ่งสัก6เดือนมาก็ซอยหน่อย
1: ครับ
2: ไอ้จ่ายจุกจิกมากเป็นเดือนมันก็จุกจิกเกินไป
1: ใช่
2: เดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวไม่อยู่อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
2: บางคนซื้อคอนโดไว้ไม่ได้อยู่เป็นเดือนก็6เดือนส่วนมากไม่จ่ายเขาก็จะเอาสติ๊กเกอร์มาติด
1: โอ้แต
2: ่ติดเฉพาะขอบคุณที่จ่ายค่าส่วนกลาง
1: ครับ
2: ถ้าไม่ติดแสดงไม่ได้จ่ายห้องนี้ไม่ได้จ่าย
1: ครับโอ้โหซื้อได้ห้องระดับนี้นะฮะพี่เบธาน
2: ก็ค่าส่วนกลางหลักแสนต่อปีนะอย่างที่ว่า
1: ครับครับแม่งก็ปล่อย
2: มีข่าวน่ายินดีเรื่องน้องเนเน่เราก็คุยกันจริงๆก็คุยได้อีกยาวนะ
1: ครับ
2: เรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรเยอะวันนี้คุยกันเมาสนุกทั้งวัน
1: ครับ
2: เพลิดเพลินเจริญใจกันนะแต่ว่าเผอิญว่ามันมีข่าวต้องพูดถึงสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าก็เป็นผู้ที่ผมก็ติดตามผลงานเขามามากพอสมควรนะก็คือคุณเปียกโปสเตอร
1: ์ครับ
2: หรือว่าคุณสมบูรณ์สุขนิยมสิริซึ่งก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นะได้เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2558
1: ครับ
2: วันนี้ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติมิตรของคุณเปียกโปสเตอร์นะฮะเพราะว่าคุณเปียกโปสเตอร์ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อ 13:15 ที่ผ่านมาอายุขาดอีก24วันเนี่ยจะครบ94ปี
1: โอ้โหอายุยืนนะครับเนี่ย
2: ก็93ปี11เดือน
1: ครับ
2: 11เดือนเสร็จ
1: ครับ
2: ก็คุณเปียกเขาเกิดเดือนพฤศจิกายนก็น่าจะประมาณสักกลางเดือนอีกเห็นเขาบอกอีก24วัน
1: จะเป็นวัน
2: คล้ายวันเกิด
1: ใช่ครับ
2: ก็ปิดฉากชีวิตผู้สร้างคุณูปการแก่วงการภาพยนตร์ไทยนะ
1: สร้างมาเป็นพันเรื่องเลยเหรอครับเนี่ย
2: วาดโปสเตอร์หนังมาเป็นพันเรื่อง
1: อ๋อฮะ
2: เพราะว่าผลงานดั้งเดิมเนี่ยชื่อเขาก็บอกว่าเปียกโปสเตอร
1: ์ครับ
2: คือเขาวาดใบแปะหนังแล้วก็พวกคัตเอาหนังที่ตั้งอยู่หน้าโรงหนังนึกออกไหม
1: ผมอยากจะทราบความรู้สึกจริงๆของบรรดาศิลปินเหล่านี้พี่ไพศาลเพราะวาดเนี่ยกำลังชื่นชมได้ประมาณสัก2อาทิตย์พอหนังออกก็ต้องลบทิ้งอ่ะใช่ไหม
2: ก็ถ้าจากโรงใหญ่เนี่ยมันก็จะมีโรงเล็กก็จะซื้อแบบ
1: อ๋อซื้อไอ้โปสเตอร์นี้ไปเลยอ่ะ
2: ซื้อเพราะอันหนังก็ตามหนังไ
1: ป
2: แล้วก็จะมีผู้ที่รับจ้างวาดอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเป็นทีมนึงนะก
1: ็
2: จะก๊อปงานของคุณเปี๊ยกเนี่ยทีม
1: ฮะ
2: ไอ้ที่เป็นโปสเตอร์ใหญ่ๆหรือใบปิดนะ
1: ครับการจัดวางตัวนักแสดงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ก็จบเพราะช่างไงจบเพราะช่างมาเพราะนั้นก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี
1: ้ครับ
2: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องการลอกลูกของเจ้าของหนังเขาก็จะเอาไอ้ภาพไอ้ที่เขาเป็นภาพนิ่งจากหนังเนี่ยนะ
1: เอาดาราคนนี้
2: เป็นภาพในแอคชั่นในหนังนี่แหละเขาปริ้นมาเป็นภาพสีเนี่ย
1: ครับ
2: นะแล้วก็ให้คุณให้พวกที่ไหนเขามาอาจจะเจ้าของหนังหรือคนซื้อหนังมาเขาก็จะบอกว่าเอาอันนี้เอาแอคชั่น

0: นี้เทพลุกแอปชั่นแล้วทางนี้ก็จะมาตีตลาด
1: ครับ
0: ก็จะมีวิธีคำนวณที่จะต้องขยายรูปขยายภาพออกมาให้มันเป็นภาพใหญ
1: ่แล้วไม่ได้สัดส่วนฮะ
0: ไม่ใช่หัวโตขาลี่เลยจะมีพวกนี้ก็จะต้องมีเราจะต้องมีความอันนี้คุณเปี๊ยกเขาจะโด่งดังว่าฝีมือโปสเตอร์เขาเนี่ยโอ้โหถึงออกมาสวย
1: ครับ
0: เอาไปตั้งหน้าลงหนังเนี่ยมันดึงดูดเป็นจุดขายไงเพราะแต่ก่อนเนี่ยการประชาสัมพันธ์หนังเนี่ยมันต้องใช้โปสเตอร์อย่างไอ้มันมีหนังนะผมดูนะเป็นหนังคาวบอย
1: ครับ
0: เคิร์กดักลาสเล่นกับไอ้พระเอกที่มันที่เขาเป็นเกย์ล็อกคัสสันแล้วก็เป็นแต่งตัวคาวบอยถือปืนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เขาคอปเอาสองคนนะมายืนแล้วขาเนี่ยไกว้กันยืนติดกันอ่ะ
1: ครับ
0: ขาเนี่ยยืนไกว้กันเป็นกากบาทแต่ในไม่มีภาพนี้ในหนังหรอกแต่ว่าเอาฉากเนี้ยแล้วก็ขึ้นโอ้โหหน้าศาลาเฉลิมชัยสูงจากพื้นขึ้นไปถึงนั่นเลยถึงเกือบจะยอดตัวของศาลาเฉลิมชัยใหญ่เบ้อเริ่ม
1: เฉลิมไทยคือตรงผ่านฟ้าลีลาดไหม
0: ตรงผ่านฟ้าคือยืนอยู่ตรงมุมแยกมองไปที่ข้ามสะพานผ่านฟ้าไปก็เห็นโอ้
1: คร
0: ับ คัดเอาใหญ่อันนั้นเป็นฝีมือของคุณเปียก
1: โอ้โหเหรอฮะ
0: คุณเปียกเขาจะเป็นเจ้าของผลงานเด่นๆตามโรงหนังใหญ
1: ่
0: ๆศาลาเฉลิมไทยศาลาเฉลิมกรุง
1: ครับ
0: หนังไทยหนังฝรั่งอะไรต่างๆแกวาดมาเยอะถึงได้บอกว่าเป็นผลงานเนี่ยในการวาดภาพไอ้พวกใบปิดพวกโปสเตอร์ปกนิยสารใบปิดภาพยนตร์เนี่ยเป็นพันเรื่อง
1: เป็นพันเรื่อง
0: เป็นพันเรื่อง
1: ผมถึงถามไงฮะว่าโอ้โหแล้วเราวาดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักมันต้องมาลบแล้วก็วาดเรื่องใหม่ออกมาเนี่ยเสียดายไหมเราวาดจะสวยเลยฮะ
0: ก็อย่างเงี้ยเป็นธุรกิจอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: เราก็ไม่ได้สามารถเก็บรักษาผลงานไว้ได้ยกเว้นแต่จะมีใครถ่ายรูปเก็บเอาไว้ไง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็มีคนถ่ายรูปแล้วรวบรวมเหมือนกันพวกใบติดหนังใบโปสเตอร์อะไรเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อมาเนี่ยหลังจากมีฝีมือในเรื่องของการเป็นนักวาดไอ้ใบติดหนังแล้วเนี่ยนะโปสเตอร์หนังเนี่ยนะเขาก็มาเป็นผู้กำกับหนังด้วยตัวเองเริ่มต้นได้หนังเรื่องแรกคือเรื่องโทนคุณ
1: โทนเนี่ย
0: คุณนรงค์ได้ทันไหม
1: ทูลเฮเลนจะซับหรือเปล่า
0: ชัยยาสุริยัน
1: ชัยโอ้โหไม่ทันครับพี่ไพศาลฮะ
0: พระเอกคือชัยยาสุริยันชัยยาเนี่ยที่มาแสดงหนังเรื่องโทนเนี่ยเขาเงียบหายไปพักใหญ่
1: ครับ
0: แล้วจู่ๆคุณเปียกโปสเตอร์ไปดึงเขามาเล่นไอ้เรื่องเป็นพระเอกเรื่องโทนนะชื่อเล่นก็ชื่อคุณปู๊ด
1: ครับ
0: คุณชัยยาสุริยันเนี่ยเขาก็เป็นผู้กว้างขวางอยู่ย่านบางลำพู
1: อี
0: กบางลำพูฉายาเขานะแล้วก็เป็นพระเอกหนังรูปหล่อด้วยก็เลยเป็นพระเอกหนังแล้วก็ทำให้คุณฉายากลับมาโด่งดังอีกครั้ง
1: ครับ
0: งานเข้ามาอีกเพียบเลยจากความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องโทนนะฮะแล้วก็คนที่ดังแจ้งเกิดเนี่ยคือคุณเปี๊ยกเนี่ยสร้างหนังเรื่องแรกก็แจ้งเกิดเลย
1: ครับ
0: ในฐานะผู้กำกับแล้วก็คุณฉายากลับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งพร้อมทั้งดาราวัยรุ่นที่โด่งดังในหนังเรื่องโทนเนี่ยคือคุณสายันจันทรวิบูลย์คุณสายันจันทรวิบูลย์นะฮะมาเป็นถ้าตามภาษาหนังเขาบอกมาเป็นพระรอง
1: ครับ
0: ในใบโปสเตอร์ซึ่งภาพของคุณสายันเนี่ยก็คือจะนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค
1: ์โอ้โหพี่เป็นจัดจ้างได้หมดเลย
0: ไม่โอ้สมัยนั้นถือว่าเท่มาก
1: ครับครับ
0: ใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อแขนสั้นพับแขนแต่งตัวคล้ายเจมดีน่ะ
1: ครับ
0: แต่งตัวคล้ายเจมดีนแล้วก็หวีผมเสยๆนะ
1: ผม
0: แล้วก็นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค
1: ์เมื่อก่อน
0: ตัว
1: ใส่ตัวไอ้ที่ผมอยากโศกหน่อยประมาณนั้น
0: เนี่ยคุณสายันจันทรวิบูลย์อันนี้ดังเรื่องโทน
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมเนี่ยมาดูเนี่ยถ้าดูผลงานของคุณเปียกนะข้างหลังภาพกับสะพานรักสารสินนี่แต่ผมได้ดูครับ
0: ข้างหลัง

0: ภาพเวอร์ชันคุณเปียกนี่คือใครเป็นพระเอกนางเอก
1: โอ้ผมจำไม่ได้แล้วครับ
0: นะคือคุณเปียกเนี่ยหนังที่ผมคิดว่าคลาสสิกที่สุดของคุณเปียกนะ
1: ครับ
0: คือประวัติคุณเปียกเนี่ยก็คือเนี่ยเกิดจากเรื่องโทน
1: ครับ
0: อย่างที่ผมว่าไปเอาคุณชัยยากลับมาดังอีกครั้งหนึ่งสร้างคุณสายันจันทรวิบูลย์ให้โด่งดังแล้วก็มีคุณอะไรนั่นที่เป็นคุณแม่ของดาราคุณอะไรเขาก็ตอนนั้นเขาสวยมากแล้วมีลูกสาวเป็นดาราในเวลาต่อมาหน้าแขกๆลูก
1: ผมจำหน้าได้ครับครับ
0: ไม่ถึงลูกสาวก็นะ
1: ครับ
0: ลูกสาวก็หน้าแขกๆคุณลลิตาปัญโยภาสใช่ไหม
1: ลลิตาใช่ฮะ
0: ลลิตานี่คือแม่
1: ปัญโยภาสแม่ลูกครับ
0: ลลิดานี่คือลูกใช่ไหม
1: ครับครับใช่ครับ
0: แม่เขานั่นอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาเป็นดาราดังเขาเป็นนางรองนางเอกเรื่องโทนนี่คือคุณอรัญญานามวงคุณอรัญญานามวงเป็นนางเอกแล้วก็คุณเขาชื่ออะไรไม่รู้ตอนหลังเขาก็เนี่ยเขาแล้วเขาเป็นตอนนั้นเขาก็ดังด้วย
1: คุณจารุวันเหรอฮะ
0: จารุวันใช่ไหม
1: ปัญโยภาสจารุวัน
0: ปัญโยภาสใช่ไหม
1: ครับ
0: นะคุณแม่ของคุณลลิดา
1: อ๋อผมโอ้โหผมเห็นตอนเธอมีอายุแล้วก็มาแสดงละครแล้วครับตอนสาวๆไม่ได้เห็นครับพี่ไพศาลว่าสวยขนาดไหน
0: สวยมาก
1: สวยมากเลยนะครับ
0: สวยมาก
1: เห็นแล้วเห็นภาพตอนสาวแล้วครับสวยจริงครับ
0: แล้วก็คุณเปียกเนี่ยเขาสร้างพระเอกไพโรจน์เป็นสองคนเลยนะ
1: ไพโรจน์สังวรีบุตร
0: ไพโรจน์ที่เขาสร้างคนแรกคือไพโรจน์ใจสิงห
1: ์ไพโรจน์ใจสิงห์
0: เอาคุณไพโรจน์ใจสิงห์ซึ่งเป็นครูพละ
1: ครับ
0: เอามาคัดตัวแล้วก็ให้เป็นพระเอกเรื่องดวงเป็นหนังเรื่องที่สอง
1: ครับ
0: ต่อจากโทนของคุณเปียกนะหนังเรื่องโทนเนี่ยฉาย2513หนังเรื่องดวง2514นะ
1: ครับ
0: อีกปีต่อมาเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ดังอีกเหมือนกัน
1: คุณไพโรจน์ใจสิงห์ก็ดัง
0: แจ้งเกิดจากหนังเรื่องดวงเป็นพระเอกเลยแล้วก็เนี่ยโอ้โหอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานเลย
1: ครับ
0: ส่วนไพโรจน์อีกคนหนึ่งที่คุณเปียกเขาสร้างนะก็คือคุณไพโรจน์สังวรีบุตร
1: วัยอลวน
0: วัยตระกูลวัยทั้งหลาย
1: ครับ
0: วัยชื่นชุดวัยอลวนวัยอลเวงอะไรเขาเนี่ยเต็มไปหมด
1: ครับ
0: เนี่ยคุณเนี่ยผลงานคุณเปียกโปสเตอร์นะ
1: โอ้โหนี่คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยหูติดตามภาพยนตร์แล้วก็รู้หมดเลยนะพี่เพศานว่าใครแสดงอะไรนะข้างหลังภาพมีคุณอมพลลำพูนกับคาร่าพลสิทธิ์แหละฮะอ๋อ
0: รุ่นยุคนี้อ่ะ
1: มันยุคหลังหรือเปล่า
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าที่เวอร์ชั่นของคุณเปียกนี่เป็นคุณคาร่า
1: ใช่ไหม
0: คุณอมพลใช่ไหมน่าจะใช่
1: ครับครับ
0: เพราะว่าคุณมาอีกยุคนึงมันเป็นคุณอะไรอ่ะคุณอะไรคุณเคนอ่ะ
1: เคน
0: ธีรเดช
1: ฮะ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่มีคุณกับคุณนาฏยาแดงดุหมาแต่มีคุณนาฏยานี่ยุค
1: อันนั้นเวอร์ชันหลังแล้วคร
0: ับ หลังเนี้ยต่อมา
1: ครับนี่คุณพิทักษ์บอกว่าสังทองสีใสร้องเพลงโทนเอ๋ยโทน
0: ใช่สังทองสีใสก็เป็นตัวโจ๊กตัวเด่นคนหนึ่งล่ะ
1: ครับ
0: ก็ดาราที่ดังๆนะในเรื่องโทนเนี่ยก็ชัยยาสุริยันอรัญญานามวงสังทองสีใส
1: ครับ
0: สายันจันทรวิภาสแล้วก็เนี่ยจารุวันปัญโยภาส
1: ครับ
0: เนี่ยเพราะผู้ร้ายนี่ไม่แน่ใจผู้ร้ายก็เป็นคุณสะอาดเปลี่ยนพงศาหรืออะไรยังไง
1: คนที่ศีรษะแล้วโล้เนื้อหรือเปล่าใช่ไหมคนนั้นไหมพี่เพดาน
0: คุณสะอาดเหร
1: อหนวดใหญ่หนวดเยอะๆอ่ะตอนผมชอบดูหนังตอนเด็กๆครับถ้าผู้ร้ายก็จะแนะนำคนที่มีหนวดแล้วก็ศีรษะล้านๆอ่ะหกศีรษะโล้นะครับ
0: อ๋อไม่ใช่นี่ตัวผู้ร้ายนี่เป็นคนมีสตังค์เป็นคนมีฐานะ
1: อ๋อฮะ
0: เป็นคนมีตังค์แต่ว่าน ิสัยเป็นตัวร้ายในเรื่อง
1: นิสัยไม่ดีในเรื่อง
0: เพราะฉะนั้นเขาจะแต่งตัวเนี้ยบเขาจะดูแล้วเพลย์บอยอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ผมจำไม่ได้ว่าใครเล่นเป็นคุณสะอาดเปี่ยมพงศาหรือใครอะไรสักอย่างจำไม่ได้
1: ครับ
0: ต้องขออภัยด้วย
1: ครับ
0: เพราะนานมากแล้วตั้งแต่2513
1: ครับ
0: ผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย

0: ยังไม่เกิดเลยผมฮะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะเลยเวลามาเยอะ
0: ได้ครับได้ครับพักครู่นึงครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: อย่าขออภัยนะมีเสียงจี่เสียงมันอื้อๆออกทางวิทยุด้วยฮะมีคุณผู้ฟังแจ้งเข้ามานะฮะโอ้พี่ไพศาลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คุยเข้ามานี่รู้กันหมดเลยนะฮะเนี่ยคุณทรงพลที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยชื่อสะอาดเปี่ยมพงศาลส่วนคนที่มีหนวดศีรษะโล้นๆเนี่ยนะฮะชอบเป็นเล่นเป็นตัวโกงเนี่ยชื่อคุณพิภพผู้พินโยฮะ
1: พิภพผู้พินโยใช
0: ่ครับ
1: เจอเมื่อไหร่ก็เป็นผู้ร้ายตลอด
0: ใช่ครับ
1: คุณภควัตรบอกว่าไม่ใช่นะครับคาร่าโพลสิตนั้นเวอร์ชั่นของเชิดทรงศรีครับแล้วฝ่ายชายคุณเคนธีระเดช
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเปียกโปสเตอร์เนี่ยพระเอกอัมพลลำพูนนางเอกคือนาฏยาแดงบูงหงาน
0: าฏยาแดงบูงหงาอ๋ออ
1: ันนี้ท่านน่าจะแม่นกว่าน
0: าฏยาอดีตสสนี่เราของเราเนี่ยนะฮะ
1: คุณนาฏยา
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: น
1: าฏยาเคยเป็นสส
0: ครับ
1: สามีก็ดูฟุตบอลใช่ไหม
0: ครับ
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอลดูเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยมาก่อน
0: ครับ
1: ชื่อคุณอะไรจำไม่ได้แล้วสามีคุณนาฏยาแดงบุบาก็แล้วก็คุณมาลีบอกเอ๊ะคุณจารุวรรณปัญโยภาพแล้วเคยเป็นนางงามมาก่อนนะ
0: ก่อนมาเป็นนางเอกภาพยนตร์เหรอครับโอ้ดูตอนสมัยเธอสาวๆสวยจริงครับสวยจริงไหมสวยมากด้วยครับ
1: เขาจะมีทรงผมอะไรที่เขาจะหวีแสกกลางแล้วจะรวบ
0: ครับ
1: รวบมาผูกแล้วเป็นสองแต่ไม่ใช่เปียนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีสาวๆก็ไว้ทรงผมตามเขาเต็มไปหมด
0: ก็โหเนี่ยฮะหมดนะฮะตะวันรัตยุคตันนันนาฏยาแดงมุงอ่ะเมื่อก่อนจะทรงผมลักษณะนี้ฮะผู้ชายก็ลักษณะเดียวกันหมดเลยพี่ไพศาลลักษณะนี้อาจจะแบบเป็นเทรนสมัยโบราณสมัยก่อนมั้งครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวก่อนไปคุยข่าวอื่นพี่ไพศาลเดี๋ยวลืมประชาสัมพันธ์ใกล้จะเต็มแล้วนะฮะใครกำลังมองหาทริปท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยครับนะฮะถ้าอยากไปเที่ยวแบบได้ทั้งความรู้ความสุขความสบายนะฮะวันนี้มีทริปพิเศษที่ไม่เหมือนใครตามสไตล์คลื่นข่าว FM 100.5 นะครับกับทริปเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนครับซึ่งต้องบอกเลยนะฮะว่าที่นี่คือเส้นทางเอ็กซ์คลูซีฟมากๆยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ที่ไหนจัดได้แบบโปรแกรมนี้นะครับเพราะว่าเราจะพาล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถวีนะฮะ

0: แล้วก็นั่งรถนั่งกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฮะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำลิดบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันความพิเศษสุดของทริปนี้นะครับก็คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์และก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มนะฮะตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอ้โหที่คุยเก่งจริงๆอาจารย์เสน่ห์เนี่ยแล้วก็โอ้โหคือความรู้เพียบอะนะฮะในการที่จะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังเรื่องกินเรื่องนอนจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนครับแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยนะครับจะเดินทาง28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ครับราคาท่านละ 39,900 บาทที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะฮะเห็นว่าใกล้จะเต็มแล้วด้วยนะครับต้องรีบโทรเข้ามาสำรองก่อนนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ครับ
1: ครับวันนี้ศาลตัดสินคดีสำคัญนะ
0: ครับ
1: คดีบ้านใหญ่เมืองปราจีนโดยศาลอาญาวันนี้อ่านคำพิพากษาคดีร่วมกันฆ่านายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์หรือว่า
0: สจ.โต้ง
1: รู้จักกันในชื่อของสจ.โต้ง
0: ครับ
1: นะซึ่งอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทย์ฟ้องนะ
0: ครับ
1: นายธนสลันกรเตชะธนัชโชตเป็นจำเลยที่1นายศักดิ์สิทธิ์หรือตูนชินวงศ์เป็นจำเลยที่2นายธนพัฒน์หรือแนวส่งแสงเป็นจำเลยที่3นายพิสิทธิ์หรือบาสสดชื่นเป็นจำเลยที่4นายสิทธิชัยหรือจิ้มศรีภักดีจำเลยที่5นายพัฒนนหรือออฟบุญชูจำเลยที่6นายสุนทรวิลาวันหรือโกธรอดีตนายกอบจปราจีนบุรีและเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเป็นจำเลยที่7แล้วก็นางสาวมินชยารัตน์หรือเมพัชระมานกุลเป็นจำเลยที่8ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็มีพรบ.อาวุธปืนเกิดเมื่อช่วงปี2567
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็โดนยิงพลุนเลยพี่ไพศาลนะฮะตามคำฟ้องบอกว่าสจ.โต้งเนี่ยโดนยิงไป22นัดนะครับ
1: ครับ
0: ครับเสียชีวิตภายในบ้านพักเลยนะฮะบ้านพักของครัวทอนนะฮะใช่ไหมฮะ
1: ครับก็ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วรับฟังเป็นข้อยุติว่าเมื่อวันที่11ธันวาคม67ผู้ตายคือสจ.โต้งพร้อมพวกอีกประมาณ20คนได้เดินทางมาที่บ้านของจำเลยที่7ก็คือนายสุนทรที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ภรรยาของผู้ตายลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพยานเบิกความว่าผู้ตายได้เข้าไปหาจำเลยที่7เพียงคนเดียวก่อนที่จำเลยที่7ได้ลงมาจากบริเวณชั้น2ของบ้านและลงมาพูดคุยกับผู้ตายในลักษณะโต้เถียงกันจนจำเลยที่7ร้องไห้ก่อนที่ผู้ตายจะก้มกราบก่อนที่และผู้ตายจะเดินออกจากบริเวณบ้านระหว่างที่รอที่ประตูรั้วเปิดเนี่ยผู้ตายเกิดเปลี่ยนใจและตัดสินใจเดินกลับเข้าไปภายในบ้านโดยใช้ประตูด้านข้างสระว่ายน้ำพยานเบิกความอีกว่าหลังผู้ตายเข้าไปนานกว่า20นาทีได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมากกว่า10นัดและมีคนตะโกนว่าผู้ตายถูกยิงจึงได้มีการตะโกนบอกฝั่งพรรคพวกของผู้ตายให้เตรียมรถนำผู้ตายไปส่งที่โรงพยาบาล แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทำความผิดแต่ได้มีการนำพยานแวดล้อมจากตำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวิถีกระสุนปืนและขม่าวดินปืนซึ่งได้นำหลักฐานที่เก็บจากกลุ่มคนที่อยู่ในเหตุการณ์และมีการจำลองการยิงในเหตุในที่เกิดเหตุหลายแบบเพื่อเปรียบเทียบไปเห็นว่าผู้ใดเป็นคนยิงและผู้ใดอยู่ใกล้ไกลจากระยะการยิงจากผลการจำลองมีน้ำหนักรับฟังได้ว่าจำเลยที่1ที่2ได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายจริงสอดคล้องกับคำรับสารภาพของจำเลยที่1และ2ประกอบในร่างผู้ตายมีกระสุน2แบบ

0: ส่วนจำเลยที่4อ้างว่าตัวเองไปหลบอยู่ภายในห้องเก็บของแต่จากการจำลองเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุรวมถึงคราบขม่าวดินปืนที่ติดอยู่กับตัวจำเลยที่4จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่4อยู่ในบริเวณที่ยิงกันและจำเลยที่4เคยให้การในชั้นสอบสวนว่าจำเลยที่7เคยสั่งว่าอาผู้ตายมาที่บ้านให้ฟาดมันเลยทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกันกระทำความผิดจากการตรวจสอบขม่าวดินปืนของจำเลยที่7ตัวคุณสุนทรนะ
1: ครับ
0: พิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่7ได้ใช้อาวุธปืนของจำเลยที่2ที่เป็นอาวุธปืนลูกซองยาวมายิง3นัดทำให้เชื่อได้ว่าตัวการร่วมกันกระทำความผิดใช้อาวุธปืนยิงมีเจตนาฆ่าผู้ตายแต่การกระทำของจำเลยที่1ที่2ที่4ที่7ไม่เข้าข่ายการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเนื่องจากไม่ได้มีการประชุมวางแผนการและผู้ตายเป็นคนเดินกลับเข้ามาหาเองประกอบกับจำเลยที่1 2 4เป็นลูกน้องที่อยู่กับจำเลยที่7ก่อนแล้วไม่ได้เรียกมารวมตัวกันและไม่มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์จึงไม่อาจบ่งชี้ว่าเป็นการวางแผนล่วงหน้าส่วนจำเลยที่7อ้างว่าตนได้ใช้อาวุธปืนยิงไปนอกบ้านเพื่อข่มขู่3นัดเป็นการยกข้ออ้างมาต่อสู้ในภายหลังเพื่อให้สอดคล้องกับขม่าวดินปืนจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังอย่างไรก็ตามจำเลยที่3 5และ6จะเป็นตัวการร่วมกับด้วยหรือไม่นั้นโจทก์มีแค่ขม่าวดินปืนผลจากการตรวจสอบดินปืนซึ่งจำเลยที่3มีเพียงคราบขม่าวดินปืนเล็กน้อยส่วนจำเลยที่5ที่6ไม่พบคราบขม่าวดินปืนจึงพิสูจน์ไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง3ได้ร่วมลงมือฆ่าและผู้ตายจึงมีเหตุอันสงสัยตามสมควรจึงยกประโยชน์จากความสงสัยให้กับจำเลยทั้ง3คน
1: ครับ
0: ส่วนจำเลยที่8พบว่ามีความสัมพันธ์กับจำเลยที่1ในวันเกิดเหตุระหว่างขับรถผ่านหน้าบ้านของจำเลยที่7พบว่ามีรถยนต์และคนจำนวนมากอยู่ที่บ้านก็ชัดแจ้งเตือนจำเลยที่1เท่านั้นไม่ได้รายงานให้ความหรือให้ความช่วยเหลือบริเวณหลักฐานทั้งหมดไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยที่8กระทำความผิดความสงสัยจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยนะ
1: ครับ
0: ส่วนจำเลยที่1ถึง7กระทำความผิดฐานไม่ซ่องโจรหรือไม่นั้นคดีนี้พยานหลักฐานของโจทพิสูจน์ได้ว่าจำเลยที่1ถึง7ร่วมกันฆ่าผู้ตายเฉพาะหน้าไม่ได้มีการวางแผนและจำเลยที่1ถึง7ไม่ได้มีการประชุมรับฟังคำสั่งแบ่งหน้าที่กระทำการสมคบคิดร่วมกับผู้ตายจึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการกระทำผิดฐานซ่องโจรก็อาจจะมีเรื่องความผิดคนที่ถูกยกฟ้องเรื่อง
1: ลดหลั่นกันไป
0: เรื่องฆ่าเนี่ยก็อาจจะโดนเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรเงี้ยนะ
1: ครับครับ
0: ก
1: ็คดีเนี้ย
0: สรุปว่าจำเลยที่1 2 3 4 5 7มีความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมตามกระทงความผิดในฐานฆ่าผู้อื่น
1: ครับ
0: เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้บทลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นเป็นบทหนักสุดลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่1 2 4 7แล้วก็ความผิดตามอาวุธตามพรบ.อาวุธปืน
1: ครับ
0: แต่มีเหตุให้ลดโทษหรือจะโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้ร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 81,400 บาทพร้อมดอกเบี้ย5%ต่อปี
1: ครับคดีนี้พี่ไพศาลทางศาลท่านใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะฮะเพราะว่าคำให้การของฝ่ายจำเลยเนี่ยแต่ละคนเอาไปสอบกันแล้วเนี่ยให้การไปคนละทิศคนละทางเลยฮะอย่างโกทอนก็บอกว่าโอ้พลบยิงขู่ขึ้นฟ้านะฮะที่มีขม่าวดินปืนเนี่ยศาลบอกว่าคือไปให้การทางไหนก็ได้นะแต่ว่าหลักนิติวิทยาศาสตร์มันมัดตัวชัดเจนนะครับแล้วก็ศาลพิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับคราบขม่าวดินปืนบนอาวุธปืนรวมถึงการจำลองเหตุการณ์ลองยิงนะฮะประกอบกับพฤติการแวดล้อมในวันเกิดเหตุครับ จากการพิพากษามีการเปิดเผยศาลเห็นว่าพยานหลักฐานดังกล่าวมีน้ำหนักเชื่อมโยงกับการใช้อาวุธปืนยิงในการก่อเหตุและรับฟังได้ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆในคดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามศาลยังเห็นว่ายังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ามีการวางแผนหรือว่าไต่ตรองไว้ก่อนพฤติการเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับก็ทำให้ศาลท่านก็ลงนะฮะทั้งประหารชีวิตแต่ว่าอย่างโกธรก็เขาบอกให้การค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีพอสมควรก็เลยลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับทางทนายเขาว่ายังไงกันบ้างนะครับทนายนิติศักดิ์
0: เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: อ๋อเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวตัดสัญญาณจากภูมิภาคก่อนครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา54 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่วิสารนะฮะอย่างทนายความเนี่ยคุณนิติศักดิ์มีขวดนะฮะหรือว่าทนายเอี้ยงเนี่ยทนายความของผู้เสียหายเนี่ยนะฮะออกมาอธิบายหลังศาลมีคำพิพากษาในคดีสจ.โต้งเนี่ยนะครับโดยบอกว่าศาลท่านให้ความสำคัญและก็เชื่อถือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักครับเนื่องจากคำให้การของบุคคลจะเบิกความอย่างไรก็ได้แต่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันโกหกไม่ได้ครับซึ่งในสำนวนปรากฏชัดเจนว่าจำเลยที่ถูกกล่าวหามีคราบขม่าวดินปืนติดอยู่จึงรับฟังได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการยิงปืนต้องขอบคุณกองบังคับการปราบปรามที่รับโอนคดีมาทำสำนวนอย่างรัดกุมซึ่งพบว่าคำให้การของจำเลยแต่ละคนมีความขัดแย้งกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์การจำลองเหตุการณ์จึงสามารถตอบโจทย์แล้วก็พิสูจน์ข้อที่จริงได้ทั้งหมดศาลจึงเชื่อว่านายสุนทรวิลาวันหรือว่าโกธรนี่แหละครับมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จากคำพิพากษาน่าเชื่อว่าเป็นคนใช้อาวุธปืนยิงด้วยส่วนแนวทางการดำเนินคดีต่อจากนี้โจทก์และครอบครัวผู้เสียชีวิตน้อมรับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นส่วนจะอุทธรณ์ในส่วนของจำเลยที่ศาลยกฟ้องหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังรอคำคัดคำพิพากษาฉบับเต็มมาศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับพี่ไพศาลครับตามประวัติเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับรักกันเหมือนลูกบุญธรรมเลยไม่ใช่เหรอครับ
3: ใช่
2: ไหม
3: ก็ฟูมฟักกันมาจนกระทั่งมาสมัครการเมืองท้องถิ่น
2: ครับพอจำได้คดีตอนที่มีคลิปออกมาเนี่ยนะฮะสจ.โต้งที่พลั่งพลูออกมาเนี่ยผมรับแทนให้หมดทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่ดีอะไรอีกเหรอนะประมาณเนี้ยยังจำเสียงนั้นได้อยู่อะ
3: ครับว่าตอนหลังๆเนี่ยทางคุณสุนทรเขาก็คดีก็มาพัวพันวุ่นวายไปหมดนะ
2: ครับ
3: เรื่องไปออกโฉนดที่ดินที่ป่าที่อะไร
2: ครับ
3: ลูกป่า
2: ฮะ
3: โดนยกครัวเลยมั้ง
2: ครับ
3: ตัวคุณสุนทรทั้งภรรยาทั้งลูกอะไรเงี้ยนะ
2: ใช่ครับ
3: เพราะว่าเขาเป็นตระกูลการเมืองเขาเล่นการเมืองทั้งบ้านเลย
2: ครับ
3: เอามากดโดนเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องที่ดินนะลูกป่า
2: เขาใหญ่ใช่ไหมเขาใหญ่ทั้งหลาย
3: ก็มีผลกระทบเรื่องของการเมืองอยู
2: ่ครับ
3: แล้วตอนนี้ก็เขารู้สึกล่าสุดเขาภูมิใจไทย
2: ครับ
3: ก็ไปสังกัดกันสายภูมิใจไทยแต่ว่าก็เริ่มมีสายทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยทางกล้าธรรมของคุณธรรมนัสเนี่ยเขาก็เริ่มขยายพื้นที่ก็เริ่มจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วก็ภรรยาของสจ.โต้งก็ลงได้เป็นนายกอบจ.
2: ครับ
3: ก่อนที่จะถูกกกต.รู้สึกจะให้ใบแดงน่าจะโดนใบแดงไปครับ
2: ครับอย่างโกธรนี่ก็อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย87 ปีแล้วฮะเกิด2482วันที่30เมษายนนะฮะเพราะว่าวันนี้ตอนไปที่ศาลนั่งวีลแชร์นะพี่เบสานแล้วปรากฏว่าระหว่างการฟังอ่ะสั่นจนคนใกล้ชิดต้องเอาเสื้อสูตรมาให้ห่มอะฮะน่าจะสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยตอนนี้ครับ
3: ไม่ได้ประกันเลย
2: ครับ
3: ก็ลูกน้องต้องเข็นวีลแชร์ให้นะวันนี
2: ้ฮะ
3: โอเค
2: ครับมีเหลืออีกประมาณโอ้แค่นาทีหนึ่งคงไม่ทันนะพี่เพศานนะฮะแบบจะมีเรื่องของ Forex

0: นะที่วันนี้ทางอัยการพิเศษเนี่ยนะฮะเขา DSI นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะพร้อมกับสำนวน 40,000 กว่าแผ่นนะส่งให้กับอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องคดีแล้วนะมีส.ส.พรรคประชาชนแล้วก็มีดาราด้วยคุณฟิล์มรัตภูมิโดนไปด้วยฮะเดี๋ยวพักกันครู่นึงดีกว่าพี่ไพศาลแล้วก็ชั่วโมงหน้ามาคุยกันครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: Mcord Radio รีดฟื้นลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับพี่เพศานครับ
2: ครับ
1: ครับก็นอกเหนือจากเรื่องของโคทรแล้วเนี่ยมีคดีที่ตามกันอยู่ก็คือ Forex ครับวันนี้ DSI หอบสำนวน 40,000 กว่าแผ่นนำตัวภาวุฒิกับฟิล์มแล้วก็34ผู้ต้องหาส่งอัยการคดีพิเศษสั่งฟ้องครับอัยการนัดวันที่5ตุลาคมนี้ครับว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อย่างไรครับวันนี้นะฮะทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษครับนำตัวผู้ต้องหา34คนนะฮะคดี Forex เนี่ยแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24ครับ2คนในนั้นเนี่ยก็คือคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็คุณฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดารานักร้องชื่อดังครับความเห็นคือสมควรสั่งฟ้องในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับแล้วก็หรือว่าแชร์ลูกโซ่นี่แหละฮะร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นะฮะร่วมกันฟอกเงินโดยนำมาพร้อมกับสำนวนเป็นแฟ้มเลยฮะ17ลัง102แฟ้ม 40,000 กว่าแผ่นส่งให้กับอัยการสำนักงานคดีพิเศษครับพิจารณามีความเห็นทางคดีซึ่ง อยู่ระหว่างการยื่นส่งตัวผู้ต้องหาและก็ความเห็นสมควรสั่งฟ้องให้พนักงานอัยการพิจารณาขั้นตอนหลังจากนี้นะครับทางอัยการเนี่ยจะรับสำนวนไว้พิจารณาแล้วก็นัดฟังคำสั่งต่อไปโดยวันนี้ผู้ต้องหาถูกนำตัวขึ้นรถตู้เดินทางมาที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ

0: หลังจากนายภาวุฒิแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิพร้อมผู้ต้องหาในคดีหลอกลงทุนซื้อขายและเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยนะฮะโดยไม่ได้รับอนุญาต34รายถูกคณะพนักงานสอบสวน DSI นัดส่งฟ้องตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนต่อสำนักงานอัยการพิเศษ4สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับก็ใช้เวลานะฮะในการซักถามกันเนี่ย3ชั่วโมงในขั้นตอนให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองในเอกสารหลักแล้วก็นัดหมายให้ผู้ต้องหามอบพบวันที่5ตุลาคมนี้ครับเพื่อฟังคำสั่งทางคดีเนี่ยฮะรอลุ้นต่อวันที่5ครับพี่เวสารอย่างฟิล์มเนี่ยเขาบอกว่าให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นแล้วนะฮะยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท QRS Global จำกัดและไม่เคยชักชวนบุคคลใดให้มาเทรดหรือว่าระดมทุนซึ่งตัวเองยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะฮะทุกขั้นตอนคุณพรหมสอนอู่เงินทนายความของฟิล์มบอกว่าหลังจากนี้ครับจะมีการทำเอกสารความเป็นธรรมแล้วก็จะร้องในประเด็นใดบ้างนะในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับต้องรอดูรายละเอียดของสำนวนก่อนรวมทั้งยังไม่ทราบว่าอัยการท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบคดีดังนั้นจะต้องมาพบอัยการก่อนถึงจะทราบรายละเอียดส่วนคุณภาวุฒิเองเนี่ยซึ่งเดินทางมาตามนัดส่งตัวให้อัยการเช่นเดียวกันครับบอกว่าจะยื่นขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการครับเนื่องจากคดีมีรายละเอียดด้านเทคนิคแล้วก็เทคโนโลยีหลายด้านเส้นทางการเงินเนี่ยคุณภาวุฒิยืนยันนะครับว่าสามารถชี้แจงได้ทั้งหมดเลยมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชนหลักฐานทั้งหมดก็อยู่ในสำนวนแล้วครับส่วนเรื่องนี้มันจะเป็นประเด็นการเมืองหรือไม่คุณภาวุฒิบอกว่าหากดูจากรูปคดีทุกคนก็น่าจะรู้ได้ตนเป็นเพียงผู้เทรดทองคำไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดพร้อมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่ตัวเองดำรงตำแหน่งส.ส.อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้คดีได้รับความสนใจมากขึ้นส่วนถ้าเป็นคนอื่นที่ทำแบบเดียวกันก็อาจจะไม่แต่ยืนยันเรื่องนี้ไม่มีใครมาเสนอเรื่องคดีแลกกับทางการเมืองครับพี่ไพศาลครับ
1: เขาไม่ใช้เอกสิทธิ์ไม่อะไรไปรายงานไปรายงาน
0: ไม่รายงานตัวเลย
1: ให้อัยการเขานำตัวส่งฟ้องเลย
0: ใช่ครับพร้อมสู้คดีครับ
1: โอเคเพราะว่าคุณโสพลซาลัมเขาก็บอกว่าไม่ได้ถ้าอยู่สมัยประชุมต้องมาขออนุญาตจากสภาก่อน
0: ครับ
1: เขาไม่ใช่อะไรหรอกเขากลัวเดี๋ยวยอมไปคนแล้วคนอื่นไม่ยอมคนไม่คนจะใช้เอกสิทธิ์จะถูก
0: คือมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานไงครับพี่ไพศาลใช่ไหม
1: ตีตัวก็โอเคไม่อยากจะให้มันเป็น
0: เพราะเรื่องของคุณเนี่ยผมจะห้ามไว้เพราะอนาคตไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของพวกผมด้วยหรือเปล่าไงประมาณนี้ครับ
1: ครับวันนี้เนี่ยมันมีการชี้แจงจากทางคุณบุษกรนะ
0: ครับ
1: ชื่อคุณบุญญากรนะฮะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของคุณของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณบุญญากรดำรงรัตน
0: ์ครับ
1: ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงและขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเลขาและรองเลขาของสำนักงานประกันสังคมนะ
0: ครับ
1: เขาไปแถลงว่าไอการที่จะไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก
0: บอร์ด
1: คณะกรรมการประกันสังคม
0: ครับ
1: ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ห้ามนำกระดาษติดเข้าไป
0: ให้จำไปลักษณะ
1: ให้ลักษณะว่ากระดาษเขียนเป็นโพยที่จะเลือกนะใส่กระดาษแล้วเข้าไปในคูหาเนี่ยเขาห้ามนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกตรวจสอบทำให้เกิดความล่าช้าอาจจะเป็นปัญหาขึ้นได
0: ้
1: นะ
0: ครับ
1: คุณบุญญากรเขาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กเขาบอกว่าขออภัยผู้ประกันตนต่อกรณีดังกล่าวว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้เพื่อช่วยจำเนี่ยมันเป็นคนละกรณีกับระเบียบที่ว่าห้ามนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง
0: ครับคนละเรื่องกันนะฮะ
1: โดยระบุว่าขออภัยผู้ประกันตนทุกคนอย่างยิ่งกรณีการสื่อสารเรื่องการนำโพยเลือกตั้งเข้าหน่วยเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งทำให้เกิดความสับสนและความกังวลขึ้นพร้อมที่บายว่าการจดหมายเลขผู้สมัครไว้เพื่อช่วยจำสามารถทำได้

0: ได้และเป็นคนละเรื่องกับการนำเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเจตนาของการสื่อสารตั้งแต่ต้นคือเราอยากให้ทุกท่านได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสุ่มเสี่ยงกับการทำผิดระเบียบข้อ44ที่ห้ามนำเอกสารหรือวัสดุเกี่ยวกับการหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพื่อปกป้องสิทธิ์ของทุกท่านไม่ให้เสียงที่มีค่าอาจถูกตีตกไปนะฮะเลยบอกว่าสำหรับการจดหมายเลขผู้สมัครเข้าหน่วยเลือกตั้งนั้นที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวันที่9กันยายน2569ได้มีมติเห็นชอบตามที่มีการชี้แจงว่าไม่มีข้อห้ามในการจดหมายเลขผู้สมัครไว้ดูเป็นการส่วนตัวดังนั้นหากพี่น้องผู้ประกันตนกังวลว่าจะลืมหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกแนะนำให้ตรวจสอบหมายเลขจากประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ติดไว้หน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนเข้าไปใช้สิทธิ์หรือหากจะใช้วิธีจดจำส่วนตัวเช่นจดหมายเลขไว้บนฝ่ามือหรือกระดาษแผ่นเล็กก็ขอให้ระมัดระวังไม่ให้เป็นการแสดงหมายเลขต่อผู้อื่นและห้ามนำแผ่นพับหรือเอกสารหาเสียงเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเด็ดขาด
1: ครับ
0: ก็คืออย่าไปจดไว้ในแผ่นพับหาเสียงของผู้สมัครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
1: จดให้เราจำไว้คนเดียว
0: เอากระดาษเอากระดาษเปล่า
1: ๆครับ
0: นะเขียนไปไม่มีใครว่า
1: ครับอย่าไปโชว์คนอื่น
0: ไม่ก็ถือไปแล้วก็กำไว้ในมือไว
1: ้ครับ
0: เรื่องสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องผู้ประกันตนทุกคนต้องสามารถไปใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างมั่นใจเต็มที่ไม่ใช่ต้องคอยระวังกังวลว่าจะทำผิดกฎกติกาเพราะฉะนั้นจึงขออภัยอีกครั้งสำหรับความสับสนที่เกิดขึ้นและขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่ช่วยให้เราได้ชี้แจงเรื่องนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ผมก็เข้าใจว่าเจ้าที่เขาคงกลัว
1: ฮะ
0: เขาคงกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีการร้องเรียนมีอะไรต่างๆไปเขาก็เลยแบบพยายามที่จะตัดบทให้มัน
1: ก็จนถึงวันนี้ยังไม่จบเลยที่ไปทำใบโพยตกอยู่ที่เมืองทองอ่ะพี่เพศาเห็นไหมล่ะ
0: ไอตอนนั้นคดีอะไร
1: ไประดับประเทศอะ
0: อ๋อโอเค
1: ครับเห็นไหมล่ะฮะโอ้โหหลายแผ่นเลยทำไมมันตัวเลขเดียวกันเลยแหละประมาณเนี้ยนะครับเขากลัวอย่างนั้นไง
0: คร
1: ับ ไอ้เรื่องแรงงานมันมีอีกเรื่องหนึ่งพี่พีสารคือเรื่องพม่าที่เขาเรียกตัวทูตกลับอะทูตประจำประเทศไทยอะไปถูกข้อกล่าวหาว่าไป
0: นั่นมั้งไปเรื่องไอ้กินสินบน
1: ใช่ลักลอบขนแรงงานเถื่อนแล้วก็อีกแรงงานเถื่อนที่เอาเข้ามาเนี่ยคือฝ่ายที่เห็นต่างกับรัฐบาลด้วยครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องปัญหาภายในของเขา
1: ใช่ครับเขาเรียกตัวกลับไปเลยนะฮะแต่มันมีภาพก่อนจะกลับเนี่ยก่อนหน้านี้เขาหาลือกับรัฐมนตรีแรงงานไงนะครับ
0: มาพบจับบ้านจับมือกันอยู่
1: ใช่ครับใช่ครับวันนี้เดอะอิรวดีนะฮะสื่อของเมียนมารายงานนะบอกว่าในซอโซเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถูกเรียกตัวกลับประเทศครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศเมียนมาเนี่ยบอกว่าภายหลังการเดินทางเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาพร้อมด้วยพลเอกเยวินอูผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเดือนสิงหาคมก็มีรายงานครับว่าในซอโซเนี่ยซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยถูกเรียกตัวกลับกรุงเนปิดอเมื่อไม่นานมานี้ครับเพื่อเข้ารับการสอบสวนการสอบสวนก็เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าเอกอัครราชทูตสมคบคิดกับนักธุรกิจชาวเมียนมาบางกลุ่มครับที่พำนักอยู่ในประเทศไทยลักลอบนำแรงงานมายังประเทศไทยผ่านเส้นทางเกาะ2รวมถึงการออกหนังสือเดินทางให้แก่บุคคลที่ต่อต้านรัฐบาลทหารครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาในไทยยืนยันว่าแรงงานดังกล่าวมีเพียง5วันนะฮะก่อนจะถูกเรียกตัวกลับเอกอัครราชทูตซอโซเนี่ยได้พบกับรัฐมนตรีแรงงานของเราเมื่อ16กันยายนเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาที่ทำงานอยู่ในไทยรวมถึงการจัดตั้งช่องทางการโอนเงินอย่างเป็นทางการสำหรับแรงงานเมียนมาในต่างประเทศด้วยนะเนี่ยเข้าพบกับรัฐมนตรีแรงงานไม่กี่วันถูกเรียกตัวกลับเลยเพราะว่าโดนข้อกล่าวหาว่าลักลอบขนแรงงานแล้วก็มีเรื่องของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลด้วยที่ไปออกหนังสืออะไรให้กับเขาอะครับนั่นแหละ
0: ครับไม่เกี่ยวกับทางเรา
1: ไม่เกี่ยวกับเราครับไม่เกี่ยวกับเราครับ
0: ไม่ได้หมายถึงว่าราชการหรือคนไทยเข้าไปเกี่ยวในกระบวนการนั้นหรือเปล่า
1: ก็ตามรายงานข่าวบอกว่า
0: ลักลอบเรื่องแรงงานเถื่อนเนี่ยมักจะต้องมีเรื่องเงินเรื่องทอง

0: เกี่ยวข้องด้วยนะ
1: อันนี้เราต้องสาวต่อฮะเพราะว่าในส่วน
0: คงไม่ได้ทำด้วยเมตตาธรรมอยากให้เขาได้งานนะ
1: ครับครับเพราะมุมของเขาเนี่ยเขาเอาคนของเขาอย่างเดียวก็คือนักธุรกิจเมียนมาที่อยู่ในไทยไปร่วมมือกับทูตนะฮะไปเอาขนเข้ามาแต่จะมีเจ้าหน้าที่ไทยหรือเปล่าอันเนี้ยในส่วนของเราเนี่ยต้องสอบด้วยเหมือนกันครับ
0: รัฐมนตรีต่างรัฐมนตรีแรงงานนะคุณดิ่มก็ควรจะสั่งตรวจสอบดูด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่ามีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ทางฝั่งเรา
1: ใช่
0: คือทูตพม่าที่ถูกเรียกกลับคนนี
1: ้ครับเพราะว่าความต้องการแรงงานประเทศเพื่อนบ้านยังมีเยอะอยู่ไหมเยอะอยู่ครับเพราะว่าอย่างกัมพูชาเราปิดด่านไป 100% เนี่ยก็อย่างครม.ก็ต้องเอาศรีลังกาเข้ามาด้วยไงพี่พิสารแต่ถ้าเกิดเป็นรอบบ้านเราเนี่ยดูจะสนิทใจกว่าไงครับ
0: คร
1: ับ เดี๋ยวพักอีกครู่นึงแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบหกนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับแล้ววันนี้มีบรรยากาศในสภา
1: ครับ
0: เป็นวันที่มีกระทู้ถามอยู่หลายเรื่องนะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าฝ่ายค้านวันนี้เขาโวยวายใหญ่ว่าไม่มีรัฐมนตรีมาตอบเลยนายกไม่อยู่นี่ทุกคนพลอยหนีกันหมดเลย
1: ครับ
0: นะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเกิดการโต้เถียงในวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจาหลังฝ่ายรัฐบาลส่งนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกมาตอบเพียงกระทู้เรื่องน้ำท่วมของนายประดิษฐ์สังขจายสอสอนนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยก็คือกันไอ้คนกันเองอ่ะ
1: ครับ
0: ตอบกระทู้กันเอง
1: ครับ
0: ทำให้กระทู้ของฝ่ายค้านอีก2เรื่องตกไปโดยประธานสภาเปิดโอกาสให้ผู้ตั้งกระทู้ฝากถามไว้ในที่ประชุมนะฮะก็คือกระทู้ของนายกรจติกวณิชพรรคประชาธิปัตย์ถามนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องการปราบปรามทุนเทาซึ่งคุณกรก็บอกว่าน่าเศร้าที่ต้องกลับมาถามเรื่องนี้อีกหลังตั้งกระทู้ไปเมื่อ4เดือนก่อนแต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าขณะที่ประชาชนยังได้รับผลกระทบจากสแกมเมอร์จึงต้องการทราบท่าทีของกระทรวงการคลังต่อข้อมูลล่าสุดที่มีชื่ออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยปรากฏอยู่ด้วยอีกคนหนึ่งก็คือกระทู้ของนายจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพพรรคประชาชนซึ่งตั้งกระทู้ถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรื่องการควบคุมอาวุธปืนฝากข้อสังเกตว่ามาตรการห้ามนำเข้าปืนหลังเหตุกราดยิงอาจไม่ตรงกับปัญหาปืนเถื่อนที่ใช้ก่อเหตุพร้อมระบุว่านโยบายที่ออกมาทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เกิดความสับสนนะ
1: ครับ
0: ก็คุณจรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ส.ส.กรุงเทพฯประชาชนเนี่ยเขายอมรับนะว่าตัวเขาเป็นนักสะสมปืนเข้าใจว่า

0: ็จะมีปืนเป็น10กระบอก
1: โอ้อย่างมือปราบยาเสพติดชื่อดังเป็นอินฟูเขาบอกว่าผมก็พกไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเขาเพราะว่าออกระเบียบมาเพราะมีการยิงกันบ่อยใช้อาวุธปืนกันบ่อยใช่ไหมคุมเลยไม่ป.12ไม่ให้แล้วนะอ้าวผู้มีใบอนุญาตพกไม่ได้แล้วแต่ปืนเถื่อนเกลื่อนเมืองอยู่เลยไงฮะ
0: คือไอ้พกก็ส่วนหนึ่งแต่นี่ก็จะถามเรื่องที่ห้ามนำเข้าปืน
1: ครับ
0: ห้ามนำเข้าปืนมันก็เขาบอกว่าห้ามนำเข้าปืนก็ปืนถูกกฎหมายไม่ให้นำเข้าแต่ปืนเถื่อนมันก็เข้า
1: ใช่ครับ
0: เพราะปืนเถื่อนไม่ต้องขออนุญาต
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่านายกไม่มา
1: ครับ
0: นะฮะคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒนสกุลรองหัวหน้าพรรคก็ลุกขึ้นทวงว่าวิปรัฐบาลเคยขอให้ฝ่ายค้านแจ้งล่วงหน้าว่าจะถามรัฐมนตรีคนใดแต่กระทู้ของนายกรเนี่ยแจ้งไปแล้วรัฐมนตรีก็ยังไม่มาพร้อมตั้งคำถามเชิงประชดว่าเป็นเพราะนายกรัฐมนตรีเคยบอกฝ่ายค้านว่าหากอยากให้มาตอบต้องรอให้บุญถึงก่อนหรือไม
1: ่
0: รัฐมนตรีคนอื่นจึงน้อมนำไปด้วย
1: ครับ
0: ปรากฏว่าคุณโสภณก็ชี้แจงว่าประธานสภาขอความร่วมมือจากรัฐบาลได้แต่ไม่มีอำนาจบังคับฝ่ายบริหารให้มาตอบกระทู้หากต้องการให้เกิดผลชัดเจนควรแก้ข้อบังคับสภา
1: ครับ
0: คุณปริศวัชรศิลป์ก็จึงชูร่างแก้ไขข้อบังคับสภาที่เตรียมยื่นในวันเดียวกันพร้อมเสนอว่าหากสัปดาห์ใดรัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ฝ่ายค้านควรทดกระทู้ไปสัปดาห์ถัดไปหรือโอนโควต้ากระทู้ของฝ่ายรัฐบาลให้ฝ่ายค้านแต่ระบุว่าฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้คุณกรวีผู้แทนรัฐบาลก็โต้ว่าการแจ้งล่วงหน้าจะช่วยให้ประสานรัฐมนตรีได้โดยกระทู้ของนายกรมีการแจ้งตั้งแต่วันก่อนและได้พยายามประสานนายเอกนิติแล้วแต่รัฐมนตรีติดภารกิจสำคัญส่วนกระทู้เรื่องปืนของพรรคประชาชนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าจึงไม่มีเวลาประสานงาน
1: ครับโอ้
0: ก็มีการเชื่อแจงโต้ตอบกันครับ
1: โต้ตอบไม่ธรรมดาเชื่อเฉือนกันด้วยไงนะ
0: ก็สรุปว่าได้แต่เถียงกันไปเถียงกันมา
1: เถียงกันไปเถียงกัน
0: อะไรที่เป็นเข้าสู่ประเด็นนะ
1: ครับครับก็คุณโสภณบอกว่าถ้าใช้ข้อบังคับจริงๆมันจะเดินยากมากครับฉะนั้นสภาเราจะเรียบร้อยได้เนี่ยมันต้องปรึกษาหารือนะจึงมีวิปนะเมื่อข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่ายเห็นเป็นอย่างไรเนี่ยก็นำข้อตกลงนั้นมาประชุมที่สภาแห่งนี้ฉะนั้นทุกเรื่องจะจบลงได้ก็ต่อเมื่อมีการปรึกษาหารือนี่คือหัวใจของประชาธิปไตยไม่ใช่จะมาหักกันต่อไปเนี่ยอยากให้เป็นลายลักษณ์อักษรฮะเอาข้อตกลงมาอ่านก่อนเลยว่าการประชุมสัปดาห์เนี้ยนะฮะทั้งสองฝ่ายตกลงกันเรื่องอะไรถ้าตกลงไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับกติกาคุณพลดอนก็ขอชี้แจงด้วยนะฮะว่าตอนอยู่ในวงประชุมหารือด้วยในประเด็นเรื่องกระทู้เนี่ยต้องถือโอกาสขอโทษท่านประธานจริงๆกระทู้สดที่มีการหารือกันจริงแล้วตนก็ขอร้องประธานวิปฝ่ายค้านว่าเราจะสามารถประสานกันภายในวันอังคารตอนเย็นหรือว่าอย่างช้าขอเป็นวันพุธตอนเช้าได้หรือไม่เพื่อให้ตนซึ่งเป็นที่ประสานงานรัฐมนตรีเนี่ยได้ประสานงานกับรัฐมนตรีท่านอื่นทุกวันเนี้ยผมจะดูไม่ใช่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นรัฐมนตรีประจำรัฐสภาไปแล้วเนี่ยนะผมทำหน้าที่ประสานงานให้ก็จะต้องเร่งรัดประสานแต่กระทู้สดบางทีรัฐมนตรีเขาก็มีภารกิจล่วงหน้าไงครับแต่ก็ได้มีการประสานงานกันแต่ว่าสัปดาห์นี้นะฮะมีของท่านกรเนี่ยที่ได้ประสานมาล่วงหน้าผมได้โทรไปถามท่านสาธิตวงศ์หนองเตยเมื่อวานนี้ผมก็โทรไปประสานแต่ท่านรัฐมนตรีมีประชุมสำคัญนัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนเรื่องปืนผมก็เพิ่งทราบเดี๋ยวนี้ว่าจะถามเรื่องปืนผมก็ไม่สามารถที่จะประสานไปในเวลา5นาทีถึง10นาทีได้ฮะอันนี้คุณพลดอนเขาอธิบายไว้อะพี่ไพศาลส่วนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยเชิญกี่ครั้งเรียกกี่ครั้งก็ไม่มาเนี่ยเห็นคุณโลมบอกว่าเอามติเลยออกเป็นมติเลยนะพี่ไพศาลลงมติกันเสียงข้างมากเลยนะครับของกรรมธิการการกฎหมายเนี่ย5-7ฮะงดออกเสียง1จะใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะฮะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะมาตอบกระทู้ครับมาตอบคำถามของกรรมธิการแล้วก็มีมติ12-0งดออกเสียง1ใช้พระราชบัญญัติอำนาจเรียกอธิการบดีมสวให้มาชี้แจงด้วยในวันที่8ตุลาคมนี้ครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นฮะว่าหลังจากนี้มันจะเดินไปยังไงต่อครับ
0: ครับ

เพราะมันออกมาไม่หยุดเลยพี่ไพศาลเนี่ยเนี่ยอย่างข่าววันนี้มาเนี่ยหญิงวัย43ปีหลงเชื่ออดีตนายกอบตจ่ายเงินไป550,000บรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ไม่ได้ทวงเงินคืนก็ไม่ได้คืน

0: 5-67ก็คนเนี้ยอายุ43ปีเขาหลงเชื่อจ่ายเงินไป550,000โอนเข้าบัญชีไป400,000จ่ายสดอีก150,000แต่ว่ามันไม่มีการสอบแต่อย่างใดฮะต่อมามีการสอบขึ้นปี68ประกาศผลในวันที่11มกราคม69ปรากฏว่าเธอสอบไม่ได้ครับไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้ก็เมื่อ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.ม่วงเฒ่าอำเภอเขมราชนะฮะแล้วก็ไปร้องขอความเป็นธรรมที่อำเภอเขมราชขอความช่วยเหลือครับให้ไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมกับนี่แหละฝ่ายจำเลยหน่อยนะฮะขอเงินคืนครับคือทำให้ไม่ได้เนี่ยขอเงินคืนเพราะถือว่าถูกหลอกลวงแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืนนะพี่ไพศาลเนี่ย
1: ครับ
2: ส่วนทางพรรคเมื่อกี้เรื่องของพรรคฝ่ายรัฐบาลพรรคกับพรรคฝ่ายค้านใช่ไหม
0: ครับ
2: อันนี้พรรคฝ่ายคอยคุณอัคกรศิริรัชยากรสสฉะเชิงเทราในฐานะโฆษกพรรคกล้าธรรมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วจริงๆกลับมาตั้งแต่เมื่อวาน23กันยายน
0: ครับ
2: แล้ววันนี้ตนก็ได้ไปพูดคุยกับทางนายผลิตวัชระสิงห์รองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เป็นวิปฝ่ายค้านด้วยแล้ว
0: ครับ
2: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเลขาธิการนัดได้พูดคุยถึงการจะเข้าร่วมรัฐบาลแล้วหรือยังคุณอรรถกรบอกว่าเขายังไม่ได้พูดยืนยันว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องการเข้าร่วมรัฐบาลทั้งนี้ตนได้พูดคุยกับร้อยธรรมนัสถึงข่าวที่ปรากฏว่าพรรคกล้าธรรมออกจากฝ่ายค้านเนื่องจากเขาปรับโครงสร้างวิปฝ่ายค้านเมื่อถามว่าจะมีการนัดประชุมชี้แจงกับสมาชิกพรรคหรือไม่คุณอรรถกรบอกว่าพรรคมีการนัดประชุมในวันอังคารที่29กันยายนนี้แต่เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ทั่วไปยังไม่ทราบว่าจะมีการแจ้งเรื่องสถานะของพรรคหรือไม่ถามอีกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่ภายในพรรคภูมิใจไทยบ้างแล้วหรือไม่คุณอรรถกรบอกว่าหากมีการพูดคุยก็คงเรียกก็คงจะเป็นพูดคุยกับร้อยเอกธรรมนัส
0: ครับ
2: คุณเพียงคนเดียวแต่ขณะนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณใด
0: ๆ
2: ถามย้ำว่ามีแนวโน้มจะเข้าร่วมรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่วางใจหรือไม่คุณอรรถกรบอกว่าไม่ทราบเลยส่วนกระบวนการร่วมรัฐบาลตนก็ไม่ทราบเช่นกันเพราะร้อยเอกธรรมนัสเป็นคนที่จะคุยกับนายกโดยตรงคนเดียว
0: อ
2: ันบทโยนไปที่คุณธรรมนัสคนเดียวเลย
0: ก็ต้องให้ตอบฮะคือสื่อเจอคงจะถามฮะทั้งนาฬิก
2: าจะสังเกตได้ว่าก็ไม่กล้าปฏิเสธอะไร
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ครับ
2: ก็เพียงแต่ว่าโยนไปเขาต้องเดี๋ยวต้องถามร้อยธรรมนัสดูครับ
0: คือแนวโน้มเป็นยังไงในมุมมองของพี่เพศาลเนี่ยเพราะว่าคือเหมือนกับนัยยะที่จะโชว์ว่าพร้อมที่จะร่วมรัฐบาลเต็มที่เลยความสนิทสนมนะฮะหรือแม้กระทั่งเสียงโหวตตั้งแต่เรื่องของงบประมาณนาฬิกาที่โชว์มาคุณภัยลิกก็บอกเนี่ยถอดมากับมือเลยให้กับคุณธรรมนัสเนี่ยนะฮะมีโอกาสไหมพี่ไพศาล
2: คือเขาตั้งความหวังไว้ขนาดนี้เลยแล้วไม่ตอบสนองเขาเลยมันก็มันน่าจะใจดำเกินไปมั้ง
0: เสียน้ำใจใช่ไหมฮะ
2: เขาตั้งใจขนาดนี้เขาแสดงท่าทีขนาดนี
0: ้ครับ
2: โหวตก็หนุนช่วยเต็มที่เลย
0: ครับ
2: นะฮะคงต้องพูดจาต้องหาทางที่จะเอาเข้าร่วมรัฐบาลนะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าในขณะเนี้ยไอการจะเกลี่ยตำแหน่งโดยที่ยังมีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ง่าย
0: ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
2: มันต้องไปเฉือนจากใครล่ะเฉือนจากภูมิใจไทยเฉือนไหวไหมหรือว่าไปเฉือนจากพรรคเพื่อไทยได้ไหมก็คงไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงไม่เร็ว
0: ครับ
2: ผมก็คิดว่าคงไม่เร็วแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยก็คงจะเกาะเกี่ยวกันใกล้ชิดมากขึ้นไปเรื่อยๆ
0: มันมีโอกาสประวัติศาสตร์ซ้ำรอยไหมฮะอย่างที่เดินเข้าไปถามคุณอนุทินสมัยที่แล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าขอเปลี่ยนกระทรวงเถอะให้ท่านกลับไปสาธารณสุขขอมหาดไทยหน่อยนะฮะเพื่อจะไปทำงานให้กับประชาชนไอ้ตรงเนี้ยมันมีโอกาสเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกรอบไหม
2: ดูจากสภาพวันนี้เนี่ยจะไปบีบเพื่อพรรคเพื่อไทยว่ามันคงยากอ่ะ
0: ครับ
2: ทุกอย่างก็ราบลื่นอยู่มันไม่มีอะไรเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่ดูแล้วมันน่าเกลียดใช่ไหม
0: ก็ตั้งงานตั้งการทำงานอย่างเดียว
2: เรื่องหัวสวเขาก็ไม่ได้ไป

0: แสดงท่าทกท่าทีอะไรที่จะเลื่อยเลื่อยหรือว่าแทงข้างหลังอะไรต่าง
1: ครับ
0: ๆใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็แอบแทงอยู่หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่ว่า
1: เราไม่รู้ฮะ
0: แสดงออกมาอันนี้เขาไม่ได้ทำ
1: ครับ
0: โดยเปิดเผยอ่ะเขาไม่ได้ทำมันก็จะไปบีบจะไปทำอะไรล่ะร่วมรัฐบาลกันอยู่ดีๆจะไปจู่ๆจะไปขยับเรื่องทำไม
1: ความสัมพันธ์ราบรื่นดีอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็โอเคอ่ะผมคิดว่าทางพรรคกล้าทำทางร้อยเอกธรรมนัสก็รอไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน
1: ครับ
0: จะช้าจะนานผมก็เดาไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันก็คงจะต้นปีก็อาจจะเร็วไปสักนิดนะมันก็ตรงคืออย่างน้อยรัฐบาลอยู่หนึ่งปีขึ้นอ่ะ
1: ครับ
0: ค่อยมาว่ากัน
1: อ่าฮะ
0: ว่าจะทำยังไง
1: โอ้อันนี้มันก็จะมีผลอะไรทางการเมืองฮะเอาม
0: ันไม่มีผลอะไรเพราะว่าอย่างนี
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: ชีวิตมันมีมากมายมันไม่ใช่ต้องมาเรียนหนังสืออย่างเดียวเขาคงจะตีความหมายอย่างนี้แหละให้ผมฟัง
4: เธอค่อยเปิดเพลงให้เขาฟังกะกากินนั่งนะกากินนั่งนะพวกเรากากินนั่งนะตอนเล็กๆไม่เรียนหนังสือโตขึ้นมาต้องขัดรองเท้า
3: เออนะครับ
4: มีหวังน้องมาขัดให้ลูก
3: เออเอาพักสักครู่ครับ

0: มาหาหนูขอโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านอีกรอบนึงนะครับมหานครรอบทิพย์มาแล้วใครที่เพิ่งรับสัญญาณนะครับจากวิทยุอสมทก็สวัสดีรอบที่2นะครับอยู่กันถึง2ทุ่มนะครับกับพี่บอยและด้งนะครับ
3: สวัสดีครับผม
2: มาเลยมาข้อความกันเลยวันนี้นะครับอุ้ย110คนแต่มารอเลขแล้วรอเลขรอเลขจากเมื่อกี้ AI ทำเลขแล้วเออไม่ได้ทำเรื่องแล้วทำเลข
3: ไปติดตามเพจบอยเลย
2: ชื่อเพจอะไรนะ
3: DJ Boy ลอตเตอรี่3ตัวตรงกระเป๋าตังค
2: ์นี่เพจจริงใช่ไหม
3: เพจจริงดิ
2: ครับผมมาติดตามได้สวัสดีพี่กฎชมนนะครับสวัสดีพี่จรูนพี่กัลยานะครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ณรงค์วุฒินะครับพี่จันเพ็ญนะครับพี่สงวนศรีนะฮะพี่นามาแล้วด้วยขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณ
2: พ
3: ี่
2: ยังพารายงานว่าสมุทรสงครามตอนนี้ฝนตกหนักมากใช่ไหมฮะแล้วก็พี่เมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย
3: ์
2: นะครับพี่คนสันโดษนะครับคุณป้าบอกว่าป้าเนี่ยมาพร้อมกับสายฝนนะที่โพนทองร้อยเอ็ดตอนนี้นะเสียงฝนนี่กระทบสังกะสีต้องเปิดโทรศัพท์เสียงดังแข่งกับเสียงฝนเลย
3: ขอบคุณครับ
2: มา
3: เนี่ยพูดถึงนะด้วยความที่95เนี่ยเขาเรียกว่าเวอร์ไวใช่ไหมฟังกันทุกบ้านทุกครัวเรือน
2: ใช
3: ่ร้านข้าวมันใหญ่รถที่เขาเป็นรถที่เป็นรถขายอาหารเรียกอะไรบักอะไรบักบักนะไอรถขายอาหารขึ้นที่อย่างนั้นอ่ะขายเล็กอ่ะ
2: ไอ้นี
3: ่ฟุตทักเออแต่ว่ามีข้าวมันไก่เฮียกบนี่บอกว่าฝากเอามาโฆษณาหน่อยนะร้านประจำตองแตก
2: คือเฮียเปิด95ตลอด
3: น่าจะโอ้ยนี่มันเราไปซื้อข้าวมันไก่ไงโอ้ยโปรโมทให้เฮียหน่อยนั่นเนี่ยปากคลอง12เลยนะ
2: ใครอยู่แถวคลอง12ไปเลย
3: อุดหนุนหน่อย
2: แจ๊บบอกว่ามาจากพี่บอยนะครับก็จะได้ราคาแพงเป็นพิเศษ
3: พอฟูดทักใช่ไหมรวมไปถึงต้าบอก
2: มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวเราเล่าข่าวกันต่อกันเลยฮะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: แต่ก็ดีถ้าใครจะมาเยี่ยมพี่อ่ะโด่งจะไปหาพี่ที่บ้านก็แวะซื้อข้าวมันไก่อยู่ปากซอยบ้านไงแล้วก็ซื้อไปฝากพี่ด้วยฝากต้องแท็กด้วย
2: โอเคเออนะง่ายดี
3: นะ
2: ครับใครที่ชอบเจอรถพยาบาลแล้วไม่หลบ
3: โอ้โหเห็นคลิปเนาะ
2: เออที่แบบตำรวจบอกแล้วเขา

0: เออ
1: กลับไปแซงตำรวจแล้วตบข้อขวา
0: บาดตำรวจอีก
1: เออสุดยอดขนาดมีรถนำนะไม่ใช่ว่ามีแต่รถพยาบาลนะครับล่าสุดโดนสั่งปรับเป็นที่เรียบร้อยรถเก๋งคันนี
0: ้
1: ไม่ยอมหลบให้ขบวนรถกู้ชีพนะครับที่จะนำพระสงฆ์ซึ่งอาพาธวิกฤตด้วยนะจะไปส่งโรงพยาบาลนะครับแถวแถวทางด่วนตรงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะก็บกจรล่าสุดนะครับดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนเออเชิญตัวผู้หญิงนะผู้หญิงขับนะฮะทำไมถึงคิดว่ามอเตอร์ไซค์ตำรวจสั่งให้หลบแล้วทำไมถึงคิดว่าฉันไม่ให้หลบอ่ะ
0: เ
1: นาะนี่ฮะก็เห็นบอกว่าไม่มีคำให้การใดๆนะก็แจ้งสั่งปรับแจ้งข้อหาสั่งปรับแล้วก็ตักเตือนไปนะครับตำรวจบอกว่าใช่เมื่อพบรถฉุกเฉินเนี่ยอยากให้ตั้งสติเบี่ยงซ้ายลดความเร็วเปิดทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนทุกวินาทีของรถฉุกเฉินมีค่าช่วยชีวิตใครบางคนได
0: ้ no.
1: ขอให้คิดอย่างนี้อย่าไปคิดว่าโอ๊ยฉันไม่ให้ไปหรอกเออรถมันก็ทั้งหน้ามันก็ติดจะรีบไปไหน
0: เอออ
1: ย
0: ่
1: างเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้มันก
0: ็ให้กับตัวไง
1: มันก็นอนรถมันก็ไม่ถึงโรงพยาบาลทันทีอะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: อันดับ9นี่เลยฮะหลังจากทราบประวัติศาสตร์และชื่อเสียงกับประเทศไทยบนเวทีอเมริกาก็อตทาเรนนะฮะอเมริกันก็อตทาเรนแล้วก็สร้างความโดยการคว้าแชมป์ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรีชื่อเสียงของน้องเนเน่รอยัลวัย16ปีโอ้โหจากภูเก็ตประเทศไทยก็ขจรกระจายไปทั่วโลกรวมทั้งศิลปินระดับโลกมากมายยกให้เธอเป็นอัจฉริยะล่าสุดฮะเพจ Facebook ของSL Global ได้โพสต์โปรโมทคอนเสิร์ตของวงโลโซวงล็อกระดับตำนานของไทยที่จะจัดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอตัวงานนี้ได้เชิญน้องเน่เป็นสเปเชียลเกสต์ของคอนเสิร์ตนี้โดยทางเพจระบุข้อความว่าจากเวทีโลกสู่เวทีราชมังขอต้อนรับเน่เน่รอยัลศิลปินล็อกรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างชื่อให้คนไทยได้ภูมิใจสู่การเป็นสเปเชียลเกสต์ในคอนเสิร์ต30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอครั้งนี้เสียงกีตาร์ของเธอกำลังจะมาดังร่วมกับตำนานล็อกไทย21พฤศจิกายนนะคุณผู้ฟังครับที่ราชมังคลากีฬาสถานโอ้โหนี่สนามแตกไหมน่าจะนะ
1: โอ้โหครับผมตำนานร็อกไทยนะโอ้มีใครบ้างนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อ่ะมาดูเรื่องของการสำรวจกันบ้างเนี่ยนะฮะที่นครราชสีมานะครับเขามีการทำสำรวจกันเขาบอกว่าเกือบ 70% ของเด็กในยุคนี้นะยอมรับว่าเครียดจากการเรียนการสอบรวมถึงการถูกบูลลี
0: ่
1: การถูกครอบครัวกดดันนะครับก็ที่โคราชนะครับเครือข่ายเด็กและเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเขาร่วมกับสสส.นะครับนะก็มีการจัดงานเยาวชนแห่งชาติน ะครับแล้วก็มีการเปิดเผยผลโพนะฮะความคิดของเด็กในยุคนี
0: ้
1: นะครับเด็กในยุคนี้ร้อยละ 69.4 บอกว่ามีความเครียดจากการเรียนแล้วก็การสอบระบบการศึกษาไทยมันถูกประเมินด้วยเรื่องนี้นะพี่นะมันก็วัดจากเรื่องนี้แล้วจะให้เด็กไม่เครียดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมฮะนอกจากนี้เรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตรองลงมาคือการโดนบูลลี่กันร้อยละ40
0: ใครอ่ะ
1: เด็ก100คนมี40คนนะฮะที่โดนบูลลี่นอกจากนี้มีความกดดันจากครอบครัวเข้ามาอีก
0: อ
1: ีกร้อยละ 38.9
0: มีแต่เรื่องนะ
1: 3ปัจจัยที่ทำให้เด็กเขาเครียดทั้งนั้นเครียดจากการเรียนการสอบโดนบูลลี่กันแล้วก็ครอบครัวกดดันเออนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในเวทีเสวนาเนี่ยนะครับเขาก็นะมีแนวทางการเสนอว่าสังคมเนี่ยต้องให้มากกว่าห้ามแล้วนะครับเด็กปัจจุบันเนี่ย มีข้อห้ามเนี่ยสารพัด

0: นะฮะเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ผู้ปกครองต้องสร้างโอกาสให้เด็กแทนละให้เด็กได้เล่นได้ลองได้ตัดสินใจ
1: ได้ทดสอบลองผิดลองถูก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ลองเน้นเนี่ยใช่ไหมตอนเล็กๆเขาก
0: ็
1: ก็ไม่อยากจะเรียนแต่คุณพ่อเห็นว่าอ้าวมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีก็สนับสนุนและส่งเสริมเต็มที่
0: ครับผม
1: สุดท้ายก็มีวันนี้อายุ16ถือว่า
0: 16
1: ประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วมาก
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: คุณฟ้าอันดับ7วันนี้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีมีการทำสัญญาปณีประนอมยอมความไกลเกี่ยกรณีสอบราชการท้องถิ่นเนื่องจากมีนางสาว A อายุ43ปีและคู่กรณีคือนายประเวศซึ่งเป็นอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งที่อุบลแล้วก็มีนางสาวสยามมนปลัดอำเภอเขมราชเป็นพยานคือก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของผู้เสียหายคือนางสาว A มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมอ้างว่านายประเวศอดีตนายกอบต.สามารถช่วยเหลือให้เธอเนี่ยสอบเข้างานในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต2ได้เมื่อปี65ต่อเนื่อง67เนี่ยนะคุณผู้ฟังนางสาวเอท่านก็หลงเชื่อจ่ายเงินให้กับนายประเวศไป 550,000 บาทแบ่งเป็นโอนเข้าบัญชีจำนวน 400,000 แล้วก็จ่ายเงินสดอีก 150,000 บาทแม้ในปีดังกล่าวจะไม่มีการสอบแต่อย่างใดต่อมามีการจัดสอบขึ้นในปี68และประกาศผลในวันที่11มกราคมปีนี้คือปี69ทว่าไม่ปรากฏชื่อเธ
0: อ
1: ทำให้วันที่24กุมภาพันธ์นางสาว A ก็ไปแจ้งความที่สภ.ม่วงเท่าก่อนที่ต่อมาจะร้องศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือให้นายประเวศคืนเงินแก่เธอเนื่องจากโดนหลอกลวงให้จ่ายเงินโดยไม่รู้โดยรู้เท่าไม่ถึงการแม้ต่อมาจะมีการตกลงกันว่าจะผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือนเดือนละ 7,000 บาทจำนวน79เดือนแต่นายประเวศก็จ่ายเงินแค่2เดือนเท่านั้นจากนั้นก็ไม่จ่ายอีกเลยซึ่งผลการเจรจาไก่เกี่ยววันนี้ก็ทางนายประเวศนะคุณผู้ฟังก็ยอมรับว่าได้รับเงินจำนวน 55,000 บาทจริงและได้โอนและนำเงินไปใช้จนหมดแล้วไม่สอบเข้าปาก
0: กินนะไปฉีดแอลกอฮอล
1: ์นับไปเต็มที่ไม่สามารถที่จะหาเงินมาคืนได้แล้วก็ยินยอมให้นางสาวเอดำเนินการตามกฎหมายยอมติดคุกไว้กันเถอะไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนี่ของแท
0: ้สิ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ดราม่าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ครับจู่ๆนี่ฮะนี่ผู้สื่อข่าวของเรารายงานเข้ามาพี่มีรถหรูรถหรูนี่ก็ต้องเป็นประเภทแบบว่าเฟอร์รารี
1: ่
0: ใช่ไหมประเภทนั้นเลยนะซุปเปอร์คาร
1: ์
0: คันหนึ่งต้อง 3, 4, 10, 5, 60ล้านนะพวกนี้นะฮะมาจอดเรียงกันอยู่ที่บริเวณที่จอดรถคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์นะฮะเหมือนกับบังตรงนี้เป็นที่จอดแบบเหมือนที่จอดแบบพิเศษขึ้นมาซึ่งชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเวลามาโรงพยาบาลบอกโอ้โหอภิบอยเวลาเราไปโรงพยาบาลรัฐหาที่จอดนี
1: ่ yeah.
0: ยากมากนะชาวบ้านบอกถ้าเป็นรถกระบะรถเก๋งมาจอดแบบพวกรถหรูนี่จอดนะปิดที่อื่นนะครับไปจอดที่อื่นตรงนี้ห้ามจอดครับตรงนี้ห้ามจอดคร
1: ับ
0: แต่ทำไมรถหรูคันละ3 4 50ล้านจอดได
1: ้
0: นี่คือเสียงสะท้อนนะครับของชาวเพชรบูรณ์นะฮะที่เขาบอกว่าวนหาที่จอดเนี่ย 4-5 รอบนะยังไม่ได้เลยบางคนบอกขอจอดได้ไหมจะรีบพาผู้สูงอายุผู้ป่วยนัดหมอไว้ไม่ได้ครับไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับตรงนี้จอดไม่ได้ครับ
1: รอพอไม่ให้เหรอ
0: รอพอไม่ให้แต่ทำไมอ่ะทำไมวันนี้นี่พี่บอยดูพวกรถคันละ50ล้านเนี่ยมันจอดได้นะครับชาวบ้านเขาเลยตั้งคำถามมานะฮะล่าสุดนะครับทีมข่าวไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์คุณหมอกอบชัยจีรชาญชัยคุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถไม่เพียงพอมีผู้ใช้บริการมากบางครั้งก็ต้องจอดซ้อนคันจอดในที่ห้ามจอดแต่เราก็มีการประกาศขอให้มาเลื่อนรถนะครับนะท่านบอกว่าเวลาประกาศก็ไม่มีใครมาหรอกไม่ค่อยมีใครปฏิบัติตามนะครับบางครั้งเนี่ยต้องแกล้งบอกว่ารถของท่านมีรถคันอื่นมาเฉียวชนเนี่ยเจ้าของถึงออกมาดูนะครับแต่ท่านยืนยันว่าท่านไม่ได้ให้อภิสิทธิ์กับรถแพงรถหรูใดๆทั้งสิ้นคือพวกนี้เขามาจอดเองแล้วคิดว่าผมคิดว่านะยามไม่กล้าไล่นะแล้วเขามากันเป็นกวนไม่รู้เขามาทำไมนะแต่มัน
1: ก็ตามตำรวจล็อกไปสิ
0: มาเยี่ยมเพื่อหรือ
1: ก็ตำรวจมันล็อกไปสิล็อกร้อยให้หมด

0: เนี่ยมันจอดเรียงกัน
1: ตำรวจไม่กล้าอีกนะสีถลอกไปส่วน
0: ก็เอาว่าชาวบ้านบอก
1: คือถ้าจะเป็นชบูนเหรอ
0: เชชบูนมีเรื่องอะไรพี่ชบูน
1: วันก่อนก็นี่ไงที่บริจาคเงินก็จำได้ไหมบริจาคเงินเมื่อวานก็เล่าเรื่องโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เรื่องกรณีอะไรพี่บอยเล่าเมื่อวานวันนี้ก็มาเพชรบูรณ์อีก
0: แล้วเพชรบูรณ์อีกแล้วเนี่ย
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็คือเขาบอกขอให้เท่าเทียมคือถ้าตรงนี้มันจะเป็นถ้ามันไม่มีที่จอดยืนตรงนี้จอดได้เนี่ยกระบะก็ต้องมาจอดได้รถซาเล้งก็ต้องมาจอดได้ไม่ใช่ให้แต่รถคันละ30-50ล้านมาจอด
1: เมื่อวานเหมือนจะเป็นเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะเป็นข่าวดี
0: อ๋อนั่นข่าวดี
1: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวดีเรื่องที่เหมือนกับขาดแคลนเรื่องของยารักษาโรคแล้วก็มีคนช่วยกันบริจาค
0: กลุ่มนี้เปล่าเอ้ยคงไม่เกี่ยว
1: อะไรแล้ว
0: กลุ่มนี้มันรับไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวว่าต้องมีฐานะ
1: กี่วันแล้ว
0: เนี่ยเขาบอกวันนี้เลยพี่วันน
1: ี้
0: น
1: ักศึกษาเขาบริจาคมานานแล้ว
0: เออ
1: ไม่ได้ใช่ใช่
0: เออครับผม
1: เออมหาน
2: ครโรคจิตโดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒ
3: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
6: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
5: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
6: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮโปแม็ก
7: พาวซ่า
8: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
9: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
10: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
9: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
10: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
9: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
11: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
9: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
17: มหานครรอบทิศอันดับ5
0: ข้อความนี้ต้องอ่านเลยครับพี่บอย
1: เชิญเลยฮะ
0: พี่มารีบอกสวัสดีจ้าสองดีเจสุดหล่อ
1: สุดยอด พี่มารีก็สวยมาก
0: เออพี่หนึ่งรักลูกที่สุดสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พี่มานพนะครับพี่ภัยบูลนะครับรีบกลับมาฟังเสียงหัวเราะสุดสนุกทั้งข่าวทั้งคนนี
1: ่สมุทรปราการตลาดนัด
0: บางปูชอบมากๆครับที่ตลาดนัดบางปูนะ
1: ให้ดังออกเสียงตามสาย
0: ไปเที่ยวกันเยอะบางปูรู้สึกเขาจะมีงานอยู่ใช่ไหมครับพี่ไพบูลย์ถึงสิ้นเดือนนี้มั้ง
1: งานอะไรอ่ะ
0: เป็นงานเดี๋ยวนะน้ำหวยในที่สถานตากอากาศบางปูอ่ะเป็นงานประจำปีอ่ะของที่บางปูเขานะพี่ไปเที่ยวหาของกินอร่อยอร่อยกันได้นะครับพี่กฤษชมนสวัสดีนะครับนะฮะเมื่อวานไม่ได้เปิดสัญญาณจ้าพี่พิมพาพรบอกหรอวันนี้เปิดเน็ตอย่างเงี้ยหรอมาเข้ามาวันไหนก็ได้ขอให้เข้ามาแล้วกันเนาะวันนี้อยู่กันนะร้อยท่านนะครับมา
1: เริ่มเลยนะ
0: ครับผมอันดับ5เชิญเลยพี่
1: อันดับ5ตะกี้ว่ารวยนี่รวยกว่า
0: เฮ้ยใครรวยกว่า
1: วันนี้ปปช.เขาเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของท่านร้อยเอกธรรมนัสพงษ์เผ่านะฮะสส.พะเยาพรรคกล้าธรรมกรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูล1ร้อยเอกธรรมนัสระบุชื่อเดิมว่านายมนัสนายธรรมนัสแจงมีคู่สมรส2คนคือคุณอลิสราพมเผ่าอันนี้คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสกับนางสาวธนพรศรีวิราชคู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเอ้าต้องก็ทำได้ดิ
0: ทำไมนะพี
1: ่อีกคนต้องอยู่กิน
0: อ๋อแต่ผมไม่ได้มีเป็นร้อยนะเขาเอาแต่ไปเลี้ยงเน
1: า
0: ะ
1: เราก็หาเขาเลี้ยงสิ
0: เ
1: ขาเลี้ยงเราสิ
0: อ๋อให้เขาเลี้ยง
1: เราหน้าตาหล่อไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: เกาะเกาะ
1: เออนะฮะ
0: น่าสนใจ
1: ท่านที่สองเป็นคู่สมรสที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยทั้งสามควรแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมบุตรเนี่ยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่าไหร่รู้ไหมโหเดี๋ยวก่อนนะ1,100
0: ล้านใช่ไหมเขาบอกมีเงินเป็นพันล้าน
1: ไม่ใช่1,160บาทนะ1,160ล้านบวก
0: โอ้โห
1: แม่เจ้า
0: ค่ะผม
1: มีหนี้สินทั้งสิ้น6เท่าไหร่เนี่ย65ล้านถูกไหม
0: โอ้โห
1: ใช่ป่ะใช่
0: ครับ
1: พันหมื่นแสนละถ้าจะไล่ไม่ถูกเลยอ่ะ
0: นี่65แต่ว่าทรัพย์สินนี่1,100
1: บวก
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ถ้าไล่ธรรมนัสแจ้งก็มีทรัพย์สินทั้งหมดก็ประมาณสัก700กว่าล้านได้แก่เงินฝาก41บัญชี
0: โอ้โหครับผม
1: ที่ดิน90แปลงส่วนใหญ่ในพะเยาครึ่งจังหวัดรวมมูลค่าก็ประมาณสัก164ล้านแล้วก็โรงเรือและสิ่งปลูกสร้างอีกโอ้ใดๆก็ว่าไปจะเบ็ดเสร็จนะฮะ1,160ล้านบวก
0: โอ้โหคนเราต้องทำธุรกิจอะไรเนาะจะมีเงิน 1,100 ล้าน
1: อยากเป็นลูกไหมต้องบุตรที่ยังไม่รู้บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย
0: อันนี้แยกสังหาใช่ไหม
1: แยกสิดูสิ
0: มีทรัพย์สินอีก13ล้าน700,000นะครับโอ้โหยังไม่รู้บรรลุนิติบางไม่บรรลุนิติภาวะมีเงินในบัญชีเท่านี้นะโอ้โห
1: สุดยอด
0: คู่สมรสได้ไหมคู่สมรสมีอีก174ล้านนะ
1: ใช่คุณธนพรถ้าเป็นคู่สมรสอีกท่านหนึ่งคุณธนพรเนี่ยมีรายได้ต่อปีประมาณสัก5ล้านกว่า
0: ๆ
1: เป็นที่ปรึกษาล้าน2ค่าเช่านู่นนี่นั่นเบ็ดเสร็จก็มีโอ้เยอะไล่ไม่ถูกเลยอ่ะเยอะอ่ะคุณผู้ฟังบอกไม่ถูกเลยแต่ดูสิมีทรัพย์มีรถมีลาอะไรไหมขั้นธรรมนัสเนี่ยมีกรุภาคเครื่องนะที่ยังประเมินค่าไม่ได้นะมีสมเด็จบางขุนพรหมเบญจภาคีพิมพ์ปกโพพระกิ่งชัยวัดเนื้อทองคำพระยอดธงหลวงปู่สะดุ้งกลับเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นที่1พระรอดลำพูนพร้อมตลับทองฝังเพชรโอ้โห
0: นะ
1: แล้วก็ยังมีปืนสะสมได้7กระบอกได้แก่ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติปืนเดี่ยวไรเฟิลแล้วก็ปืนสั้นลูกโม่อันนี้ที่ปปช.เปิดเผยออกมานะ
0: ขาผมเนี่ยนะ
1: ส่วนภรรยาว่าอิสลามีปอชี
0: ต้องไปดูประวัติท่านแหละว่าท่านทำธุรกิจอะไรถ้าเราอยากจะรวยแบบนี้ก็ต้องยึดถือท่านเป็นแนวทาง
1: นี่แล้วท่านยังมีลูกครับลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีรถยนต์ออดี
0: ้พันกว่าล้านพูดง่าย
1: มูลค่า2ล้านรถยนต
0: ์ครับผม
17: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: มองหน้าผมไหมพี
1: ่ไม่มีอะไรครับ
0: ผมไม่กล้าความเห็นนะพี่พี่อย่ามาโยนแล้วผมนะผมนี่กลัวจะเป็นอย่างนี้มากกว่าอย่างข่าวนี้ไอ้ข่าวนู้นเนี่ยมันไกลความฝันเราเหลือเกินนะมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยแต่ข่าวนี้เนี่ยสิตามหาเมียสุดที่รักไม่เจอเลยเกิดคลั่งขึ้นมาวันหนึ่งผมอาจจะเป็นอย่างนั้นที่รักหายเมียหาย วันนี้มีคนเมียหาย
1: โด่งพี่ว่าโด่งหยุดอ่านข่าวแล้วโทรหาเมียก่อนดีกว่าพี่ว่าอาจจะหายไปแล้ว

0: มียหายที่แถวแถวอโศก
1: ทำไมมาด้วยกันหลงทางไง
0: หาไม่เจอไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะติดต่อกันไม่ได้
1: มาด้วยกัน
0: ไม่เจอ
1: มาด้วยกันแล้วหายไป
0: เออไม่รู้มาด้วยกันหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าตอนกลับไม่อยู่อ่ะ
1: ก็ไม่เขียนชื่อใส่กระเป๋าเลย
0: ไม่นี่มันคงอันละคืออารมณ์แบบติดต่อกันไม่ได้แล้วก็คุ้มคันขึ้นมา 7:40 เมื่อเช้านี้ครับโอ้โหตำรวจนะครับได้รับแจ้งครับสน.ลุมพินีบอกว่ามีชายคุ้มคลั่งนะฮะกำลังพังศาลพระภูม
1: ิโอ้โห
0: ไม่สนเจ้าที่เจ้าทางแล้วล่ะ
1: ทำไมทำอย่างนั้นล่ะ
0: จะหาเมียตอนนั้นน่ะเมียอยู่ไหน
1: มันใช่ที่หาไหม
0: อ่ะพังศาลพระภูมิเละไปหมดแล้วรถคนที่จอดอยู่แถวนั้นเนี่ยเขาเอามีดไล่ฟันรถคนหมดเลยนะ
1: เ
0: ออแม่คงแม่ค้าได้วิ่งหนีกระเจิงทิ้งข้าวของตอนเช้าคนกำลังขายข้าวเหนียวหมูปิ้งขายข้าวไข่เจียวกันอยู่ทิ้งหมดนะฮะผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวเมียนมาครับนะตอนนี้กำลังตรวจสอบว่ามีประเด็นเรื่องของยาเสพติดหรือเปล่า
1: เป็นคนต่างชาติด้วย
0: ต่างชาติคุ้มคลั่งหาเมียไม่เจอเมียหายไปไหนไม่รู้เออนะครับเขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่บริเวณอาคารในพื้นที่แถวนั้นนะแล้วก็พอกลับมาตามหาแฟนเนี่ยไม่เจอนะครับก็เลยคลั่งเลยฮะทีนี้คนไทยแถวนั้นซวยเลยครับวิ่งหนีกันกระเจิงเลยตำรวจไปคุมตัวไว้ละนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: วันนี้คลินิกความงามเขาออกมาโต้นะว่านี่คือไหมทางการแพทย์ไม่ใช่เส้นเอ็น2-4 ปีมันจะละลายดีแล้วก็โชว์ภาพไหมนะฮะก็กรณีผู้เสียหายร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งในพัทลุงอ้างว่าเข้ารับบริการร้อยไหมจมูกก่อนเกิดอาการอักเสบและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ว่าอาจเป็นเส้นเอ็นใครจะเอาเอ็นร้อยเข้าไปผู้สื่อข่าวก็ไปตรวจสอบที่คลินิกความงามแห่งนี้ก็อยู่ในอำเภอเมืองพัทลุงนะครับเพื่อหาความจริงก็ไปเจอคุณหมอแชมป์เจ้าของคลินิกเป็นหมอเจ้าของคลินิกหมอแชมป์ก็นำเอกสารออกมายืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมได้รับการรับรองจากแพทยสภาตั้งแต่ปี59ยืนยันว่าไม่ใช่หมอเถื่อนหรือว่าหมอกระเป๋านะตามที่มีการกล่าวอ้างถึงในข่าวส่วนกรณีวัสดุที่ใช้ร้อยไหมจมูกยืนยันว่าเป็นไหมทางการแพทย์ดงไม่ใช่เส้นเอ็นโดยจัดซื้อจากบริษัทที่มีการจดทะเบียนนำเข้าเครื่องมือแพทย์อย่างถูกต้องและมีไหมที่ใช้2ชนิดชนิดสีม่วงเริ่มละลายในระยะเวลา1ปีคือสีม่วงละลายไวกว่าส่วนสีขาวที่เป็นประเด็นจะละลายในช่วง2-4ปีนี่ดูหมอแชมป์ด
0: ม
1: หมอแชมป์บอกว่าเขามีความรับผิดชอบกับคนไข้เพียงพอจะเอาเส้นเอ็นมาใช้กับคนไข้ได้อย่างไรวัสดุที่ใช้เป็นไหมจากบริษัทนำเข้าและสามารถตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทได้สำหรับผู้ร้องเรียนเนี่ยเป็นคนไข้ผู้หญิงหมอแชมป์บอกว่าเข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการจมูกอักเสบหลังจากเข้ารับบริการร้อยไหมโดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่าเหมือนมีเส้นไหมโผล่ออกมาและได้ใช้กรรไกรตัดเล็มตัดออกเองเมื่อมาตรวจที่คลินิกไม่พบเส้นไหมจึงให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบต่อมาผู้ร้องเรียนกลับมาและขอให้นำไหมออกแต่แพทย์ยังไม่พบเส้นไหมอ้าวทำไมตัวเธอเห็นแต่แพทย์ไม่เห็นจึงเข้าใจว่าไหมอาจจะละลายไปแล้วเมื่อผู้ร้องเรียนต้องการผ่าตัดนำไหมออกหมอแชมป์ระบุว่าคือมันเกินขอบเขตความสามารถจึงแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่ายืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยมีการส่งบิลมาแล้ว3ครั้งรวมเป็นเงินหลายหมื่นบาทโอ้ส่วนผู้ร้องเรียนรายที่2อ้าวมี2รายหมอแชมป์บอกว่าเข้ามาพบแพทย์โดยมีอาการอักเสบโดยไม่พบอาการอักเสบแต่ต้องการให้นำไหมออกเช่นกันซึ่งแพทย์ไม่ได้ดำเนินการให้หลังจากนั้นได้กลับมาพบอีกจนกระทั่งปรากฏเป็นข่าวพร้อมยืนยันว่าหากเกิดความเสียหายกับผู้มาใช้บริการทางคลินิกก็พร้อมจะรับผิดชอบโอ้คุณหมอรับผิดชอบดีนะเออนี่แหละฮะเอาแต่ก็ไม่รู้ล่ะยังไงล่ะแต่เขาก็ไม่ได้คือเขาไม่ได้ร้อยหมายจากคลินิกนี้อ่ะเอาว่างั้นเถอะ
0: ครับก็เดี๋ยวอีกข่าวสุดท้ายแล้วทิ้งท้ายไว้แล้วกันนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะฮะกรมอุตุเตือนว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะเจอฝนหนักกันอีก1วันนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนี่มีแค่เหลือแค่เพชรบูรณ์แล้วนะแล้วก็อีสานเนี่ยจะมาที่โคราชแล้วมันจะมาหนักที่ภาคกลางพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ถ้าท่านอยู่ในจังหวัดในภาคกลางขอให้ท่านเตรียมรับมือไว้เลยฝนตกหนักมากแน่นอนรวมไปถึงภาคตะวันออกแบบยกภาคนะครับปราจีนสระแก้ว

0: แถวนั้นด้วยนะนครนายกด้วยนะนะครับพรุ่งนี้ฝนตกหนักมากแถบภาคกลางแถบตอนออก
1: ไม่เล่าข่าวนี้แย่เลยอึ้งแม่วัยใส9ขวบตั้งใจปล่อยท้องกับแฟนหนุ่มอายุ13
0: อ๋อเมื่อเช้าพี่สีเล่าไปทีโหจะตกใจเลยนะครับเดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันนะวันนี้ไปก่อนแล้วพี่ๆครับพรุ่งนี้เจอกันครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมาแล้วน
2: ครโรคทิพย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
8: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่10ในปี2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับผลกระทบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568วันนี้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิต4ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะที่บ้านหมู่8ตำบลหนองย่าไซอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีพลทหารกฤติกรสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวสิบเอกชวกรเด็กคุณทศที่บ้านหมู่1ตำบลหนองบัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีสิบเอกชวกรสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอากาศยานไร้คนขับประเภทโดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครอบครัวสิบเอกพัชระแย้มแตงอ่อนที่บ้านหมู่1ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสิบเอกพัชระสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวพลทหารคณัสนันทาดีณค่ายเอราวัณอำเภอเมืองลพบุรีพลทหารคณัสนันสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้เป็นพลังใจสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนสืบไป
2: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกองสีทอง
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด

0: 3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649

0: โดยพิมดามหานคร
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: หวานหวานนะเนาะคนมีความรักอ่ะคุณผู้ฟัง3เพลงค่ะนะคะต้นชั่วโมงค่ะไม่ทักรักไม่เกิดจากพี่เฟียสศิริวุฒิค่ะตั้งใจมารักนินธรรมลินกับพี่อมทัพพาและปิดท้ายด้วยชอบแบบนี้จากพี่หนามเตยนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsa.
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครขอบคุณกันก่อนเลยนะคะฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณสิงกระบะเพาส์สิงกระบะต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะพิมนามาแล้วค่ะดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้ค่ะมาพร้อมสายฝนอีกแล้วฝนเริ่มโปรยปลายอีกแล้วนะคะพอเริ่มฟ้าเริ่มมืดเนี่ยฝนก็เริ่มมายังไงนะยังไงต้องคอยระแวดระวังกันตลอดเวลาเลยเนาะในเรื่องของฝนตกแล้วน้ำจะท่วมไหมอะไรยังไงนะคะแล้วคุณผู้ฟังล่ะเป็นยังไงกันบ้างทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็รายงานตัวกันมาได้เลยค่ะทาง Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยแล้วก็รายงานตัวกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นรถไฟลงไปถึงหลังไมค์อยู่กับแป้งกบคนสวย022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ฟัง SMS ที่เบอร์489400ค่ะก็ส่งข้อความขอเพลงกันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเอาล่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมาเลยค่ะสวัสดีพี่หนูเพียรภกากุลด้วยนะคะพี่กฤษชมนแก้วเรืองพี่เอสุดหล่อยายออสสามย่านนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์จำปาทิพย์นะคะแล้วก็มีพี่ตรินกิจด้วยขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่คว้าแชมป์นะคะ AGT 2026นะคะอุ้ยแสดงความยินดีกันตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้มันปลื้มปริ่มอ่ะคุณผู้ฟังมันดีใจอ่ะมันเหมือนแบบว่าเหมือนน้องเนเน่อ่ะเป็นลูกเป็นหลานเรายังไงก็ไม่รู้เนาะเราก็ดีใจไปกับเขาด้วยเนาะพี่สุรยุทธ์สมัติอัคนีด้วยนะคะพี่จินดาเหล่าชัยนะคะพี่สายหมอกนะคะบอกว่าเข้าได้แต่เสียงไม่มีเอ๊ะพี่ไม่ได้เปิดหรือเปล่าพี่ไม่ได้เปิดวิทยุหรือเปล่าหรือยังไงมันไม่มีเสียงหรอทุกคนก็ได้ยินเสียงกันอยู่นะลองเปิดวิทยุดูก่อนลองเปิดเสียงดูก่อนนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมนะคะพี่สายพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่วุฒิชัยมั่นจันด้วยนะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอเลื่อนดูก่อนพี่ปัดเมืองกรุงมาแล้วนะคะมีพี่เมตตาด้วยนะคะผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมนะคะหวานเจี๊ยบซะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเสียเปียกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะมีพี่ส่งเสืออบน้องแชมป์สีสุกลูกชายแม่นะคะพี่หญิงสีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะมีใครอีกไหมคะเอ่ยใครคะเอ่ยคืออะไรเอ่ยนะคะคุณผู้ฟังไปเดี๋ยวลองดูก่อนซิว่าถ้าหมดแล้วรถไฟกำลังจะออกแล้วนะคะคุณแม่ประนมตำสั่งนะคะแล้วก็ยังมีน่าจะหมดแล้วเนาะเท่าที่เห็นนะคะพี่จินดาก็ทักทายแล้วนะคะอ่ะหมดแล้วล่ะนะรถไฟออกก่อนนะนะฮะช่วงหัวค่ำแบบนี้คุณผู้ฟังขารถไฟก็จะขบวนสั้นๆนิดนึงนะคะใครที่อยากขึ้นรถไฟ

ก็มาทักทายกันได้นะคะอุ๊ยเมื่อกี้เห็นแวบๆพี่แต๋วสะพานใหม่บอกไปด้วยค่ะบอกฝนไม่ตกเลยค่ะร้อนมากๆเลยค่ะอ้าวทำไมสะพานใหม่ฝนไม่ตกนะแถวพระราม9ลาดกระบังอะไรอย่างเงี้ย

0: ลงนี้นะคะถ้าไอ้บอกฮักค่ะจากพี่การตองทุ่งเงินนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะ
1: สายเที่ยวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: ตุ๊กตาค่ะ
0: พี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาโทรจากที่ไหนคะเนี่ย
3: อยู่ลาดกระบังกรุงเทพค่ะ
0: อยู่ลาดกระบังเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เอ๊พี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาคนคุ้นเคยกันหรือเปล่า
3: เพิ่งเคยคุยกับน้องพิมดาค่ะ
0: เอาเพิ่งเคยคุยครั้งแรกเหรอ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าฟังทุกวันแต่ว่าเพิ่งโทรติดค่ะเพิ่งมีโอกาสโทร
0: เหรอคะพี่ตุ๊กตาอยู่แถวไหนคะ
3: อยู่ลาดกระบังแถวๆโรบินสันลาดกระบังค
0: ่
3: ะ
0: อ๋ออยู่ไปทางโรบินสันลาดกระบังใช่ไหมอู้รถติดนะแถวนั้นอ่ะ
3: ติดค่ะ
0: เนาะหน้าโรบินสันน่ะรถติดประจำเลย
3: รู้จักด้วย
0: อุ้ยคนแถวนั้นค่ะตั้งแต่แยกกิ่งแก้วมาค่ะถึงหน้าโรบินสันติดอยู่ตรงนั้นนะคะ ติดอยู่ตรงนั้นประจำเลยค่ะแต่ตรงอื่นไม่ติดนะพอหลุดแล้วไปได้
3: ค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้พี่ตุ๊กตาอยู่ลาดกระบังมาตั้งแต่เกิดเลยมั้ยหรือว่าเพิ่งย้ายมาอยู่หรือยังไงคะ
3: เป็นคนลาดกระบังค่ะ
0: ใช่มั้ยอ๋อคนลาดกระบังเนทีฟถ้าคนลาดกระบังตัวจริงจะต้องรู้จักวัด1
3: ว
0: ั
3: ด
0: 2
3: วัด1 2 3 4
0: วัด1 2 3 4คนแถวนู้นเขาไม่เรียกชื่อวัดนะเขาเรียกวัด1วัด2วัด3วัด4อย่างงี้นะ

0: ค่ะใช่ค่ะ
1: ลาดกระบังตัวจริงนะเนี่ยเราเนี่ยเราสองคนเนี่ยนะคะคนบ้านเดียวกันเลยเนาะเออนะคะพี่ตุ๊กตาอยากฟังเพลงอะไรวันนี
0: ้ลูกผู้หญิงหัวใจอีสานค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะ
0: มอบให้กับทุกเสียงทุกสายที่ฟัง95ค่ะ
1: ได้เลยค่ะมอบให้ทุกคนเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: เนาะนะคะโทรมาหน้าไมค์บ่อยๆนะพี่ตุ๊กตานะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
2: ี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชีวิตใจขอบคุณด้วยยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: จากหนุ่มๆวงซอยบอยค่ะมีทั้งน้องเจมนะคะน้องฟรองแล้วก็น้องสิงหาด้วยนะคะเขามาร้องเพลงรักเติมโปค่ะสนุกสนานกันไปแหมป้าๆอย่างพิมดาก็ฟินนะกับงานคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2567นั่นเองค่ะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติค
1: อ
0: ล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้ทิ้งกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เลิฟคุ้มคูณสองเข้มข้นเหมือนเดิม
6: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไอ้เทียนกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์บพุ่งฉุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
7: ์ล้านล้านล้าน

0: 31ตุลา69โหลดเลย
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอส

มท.มีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: องนะคะจากนราธิวาสขอมาจัดให้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะยังเหลืออีก2เพลงค่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์เหมือนกันเห็นไหมวันนี้ใจดีตามใจคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวจัดให้นะคะแล้วก็ชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยนะคุณผู้ฟัง022481366นะคะขอหนึ่งสายหน้าไมค์น้องแป้งกบคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะแต่สำหรับชั่วโมงนี้นะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวนะคะยายแสงบางนาขอมาค่ะ

0: ราร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกยศ.ขอของบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านช่วยนักเรียน 14,000 คนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้หารือร่วมกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและได้รับความเห็นชอบให้เพิ่มกรอบการปล่อยกู้ยืมเงินแก่นักเรียนเพิ่มเติม 14,400 คนตามจำนวนที่ขาดให้เพียงพอต่อนักเรียนที่ขอกู้ยืมทุกคนพร้อมเร่งของงบกลางปี69อีก 1,200 ล้านบาทภายในเดือนกันยายนเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันและเพียงพอด้วยหลังจากนี้จะเร่งเสนอครม.เห็นชอบต่อไปทั้งนี้การเพิ่มกรอบจำนวนนักเรียนที่ต้องการเงินกู้ปีนี้อีก 14,000 รายทำให้ปีนี้มีนักเรียนได้รับเงินกู้ 790,000 รายถือว่าเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่กยศ.เคยให้กู้มานอกจากนี้ยังมอบหมายให้กองทุนเร่งรัดการชำระหนี้ของนักเรียนเดิมในกลุ่มที่มีหนี้ไม่สูงอีก 4-500,000 รายเพื่อเคลียร์หนี้คงค้างให้หมดจะได้ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนได้อีก 1,290 ล้านกทม.คาดผังเมืองใหม่ใช้ปี70รองรับ 15 ล้านคนเอกชนชูอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายสิทธิพลกุสุมอรัญญารองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงานกรุงเทพจตุรทิศจิตมหานครบิยอนด์เดอะซิตี้ซึ่งขั้นตอนการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่4ว่าตามพ.ร.บ.การผังเมือง 2,562 กระบวนการทั้งหมดมี18ขั้นตอนปัจจุบันดำเนินการขั้นตอนที่10คือการปิดประกาศ90วันเพื่อรับฟังความคิดเห็นคำร้องข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้ประกอบการและสมาคมซึ่งจะสิ้นสุดลง9พฤศจิกายนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำคำร้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ3ชุดได้แก่คณะกรรมการปรึกษาหารือการวางและผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคณะที่3โดยมีนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานและคณะกรรมการกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะเสนอเข้าสู่สภากรุงเทพมหานครโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติเป็นการเฉพาะคาดว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนก่อนตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้ทางกฎหมายผ่านสำนักควบคุมอาคารและฝ่ายโยธาของแต่ละสำนักงานเขตต่อไปโดยร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่เป็นการปรับลดประเภทสีและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเดิม10สีเหลือ9สีโดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากเดิมสีเขียวลายเช่นย่านหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนทำให้สามารถจัดสรรที่ดินสร้างบ้านเดี่ยวซื้อขายพัฒนาที่ดินได้ง่ายขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดินอสมทรับเข็มกลัดสื่อยั่งยืนในงาน CSCAP 2026บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้รับเข็มกลัดด้านสื่อยั่งยืนจากองค์การสหประชาชาติบนเวที CSCAP 2026ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจผู้ผลิตผู้ซื้อนักลงทุนสถาบันการเงินและพันธมิตรที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนซัพพลายเชนเพื่อความยั่งยืนเสริมความพร้อมของประเทศไทยสู่ OECD ให้เกิดผลในภาคเศรษฐกิจโดยอสมทได้รับมอบเข็มกลัดนี้เนื่องจากมีการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติภายใต้ชื่อ MCOT ESG Insight เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างการตระหนักรู้ด้านความยั่งยืนผ่านสื่อในเครืออสมทรวมถึงการขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้แก่โครงการด้านวัฒนธรรมThailand Culture for SDG Recognition Award 2026ผ่านทุกแพลตฟอร์มของอสมทโดยเฉพาะ Backbone MCOT ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการเกาะติดนำเสนอข่าวสารผลิตคอนเทนต์เจาะลึกบทสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและคณะกรรมการจัดการท่องเที่ยวนิด้าเพื่อโปรโมทแนวคิด Cultural Sustainability การใช้ทุนวัฒนธรรม

0: ขับเคลื่อนความยั่งยืนและเชิดชูเกียรติ5เมืองต้นแบบที่ได้รับรางวัลในโครงการดังกล่าวด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ
1: สิริสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยพิมดามหานคร
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเนี่ย
4: ชื่อบอยครับ
3: ชื่อบอยเหรอคะบอยบ้านอยู่ไหนบอย
4: ศรีสะเกษครับ
3: บ้านอะไรอ่ะ
4: บ
3: ้
4: านดงบังครับ
3: บ้านอะไรนะ
4: บ้านดงบังครับ
3: บ้านดงบังเป็นแบบอะไรดงบังชิงกี่ป้าเป็นเกาหลีป่ะ
4: ไม่ครับ
3: มีจริงๆใช่ไหมบ้านดงบังอ่ะ
4: มีจริงๆครับ
3: อ๋ออยู่ศรีสะเกษเนาะอำเภออะไรคะ
4: อำเภอเมืองครับ
3: อำเภอเมืองนะแล้วบอยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: อายุ29ครับ
3: จริงปะเนี่ยอายุ29จริงปะเนี่ยถามจริงบอยบอยอย่าโกหกเราดี
4: จริ งคร
3: ับ เราเจนเดียวกันนะเราเจนอัลฟานะบอยบอยเล่นเกมเปล่า
4: เล่นคร
3: ับ เกมอะไรเอ
4: าวีคร
3: ับ โลบอกหรือเปล่า
4: ไม่ครับ
3: เออแล้วบอยยังไม่นอนอีกเหรอ3ทุ่มแล้วนะ
4: ไม่

0: ครับ
1: ปกติบอยนอนกี่โมงคะ
0: 5 ทุ่มถึง 6 ทุ่มคร
1: ับ มีดีนะเราเป็นเด็กเรานอนดึกไม่ได้นะ
0: ครับ
1: บอยบอยมีเพื่อนชื่อแจ๊ดปะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ แจ๊ดอยู่ข้างบอยปะเนี่ย
0: ไม่ครับ
1: หรออยู่บ้านเดียวกันหรอ
0: ไม่ครับ
1: หรอแล้ววันนี้เป็นยังไงใจตรงกันเลยหรอโทรมาหลังไมค์เหมือนกันเลยหรอ
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ด้วยรู้ด้วยนะว่าเขาโทรมารู้ด้วยนะเราอ่ะหรือว่าบอยกับแจ๊ดเป็นคนเดียวกันเอายังไง
0: ไม่คร
1: ับ วันนี้บอยอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ฟังเพลงใจยังไงคร
1: ับ อุ้ยทำไมบอยฟังเพลงเก่าจังเลยอ่ะ
0: ยายขอมาคร
1: ับ ยายขอให้ยายใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับ
1: ได้เลยบอยอายุ29แล้วยายอายุเท่าไหร่ล่ะ
0: 81แล้วครับ
1: จริงมั้ยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงมั้ยเนี่ยงงไปหมดแล้วว่าทำไมบอยเสียงเด็กจังเลยบอยพรุ่งนี้ไปโรงเรียนเปล่า
0: ไม่คร
1: ับ ไม่ไปโรงเรียนทำงานเหรอ
0: ไม่คร
1: ับ แล้วทำอะไรล่ะ
0: อยู่บ้านครับ
1: เราอ่ะเป็นเด็กเราโกหกไม่ดีนะรู้เปล่า
0: คร
1: ับ นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะบอยนะฝากความคิดถึงคุณยายบอกคุณยายรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพี่พิมดาก่อนนะ
0: คร
1: ับ ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: หลักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สุดยอดเลยวันหลังโทรมาอีกนะบอยนะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: บอกแจ๊ดด้วยนะให้แจ๊ดโทรมาด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับน่ารักมากๆเลยนะเขาบอกเขาอายุ29เสียงเหมือน9ขวบไม่ใช่29หรอกเนี่ยอย่างเงี้ยหรือเปล่าอ่ะเอาล่ะขอเพลงให้คุณยายนะคะจัดให้เลยค่ะดาวเรืองดาวโรยค่ะ

0: 4เพลงค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโอ้วันนี้ทายง่ายมากเลยอ่ะเรื่องราวเกี่ยวกับดอกไม้นะคะเริ่มต้นกันที่ดาวเรืองดาวโรยค่ะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเจ้าดอกจำปาจากน้องเมลตวิสาและน้องตุ๊กตานริศราค่ะดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่และดอกชบาสีแดงจากลูกตาลชนทิชาเห็นไหมแต่ละดอกเนี่ยนะไม่ซ้ำกันเลยนะคะหามาทั้งหมด4ดอกเลยค่ะวันนี้นะคะจับไป4ดอกเต็มๆค่ะพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงนี้ฮิตสิครับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ชั่วโมงที่2อะค่ะคุณผู้ฟังรถไฟกระบวนที่2ก็มาแล้วค่ะเสียงบูดรถไฟมาแล้วคุณผู้ฟังนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเตรียมมือให้ดีๆนะคะพิมพ์มาเลยค่ะพิมพ์ชื่อของคุณมาค่ะตอนนี้แหละค่ะต้องพิมพ์ตอนที่เสียงบูดรถไฟมานะถ้าใครที่พิมพ์ก่อนหน้านี้นานๆน่ะบางทีมันก็มองไม่เห็นนะคะหรือว่าถ้าพิมพ์หลังบูดรถไฟก็คือแบบหลังรถบูดขโมยตอนที่รถไฟออกไปแล้วอย่างเงี้ยก็อ่านไม่ทันนะคะมาที่หลังไมค์กันค่ะพี่มนัสนครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีเดี๋ยวพี่เขาชื่อยาวจังเลยอ่ะเอาใหม่สิพี่มนัสนครศรีพี่หนุ่มหน้าตาดีพี่วอนจังหวัดกาญพี่อนันต์โคราชพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณยายแสงบางนาหนุ่มพี่กุลทองนราธิวาสพี่มุ้ยนฤทธิ์นครินทร์พี่สันธนารังสิตน้องแจ๊สศรีสะเกษพี่แสงจังหวัดตากและพี่รุ่งกทมนี่วันนี้ชื่อเขาก็แปลกๆกันนะแต่ละคนหนุ่มหน้าตาดีอย่างงี้หนุ่มหนองแต้หนุ่มพี่กุลทองอย่างงี้โอ้หลายหนุ่มเลยมากันหลายหนุ่มเลยนะคะเอาล่ะทางFacebook Live กันบ้างนะคะพี่พีระเดชดีกังนะคะน้องใบสไลเดอร์พี่จรันทองบัวนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะ

แป๊บหนึ่งพี่ไตรรัตน์นะคะพี่เรืองนิดด้วยค่ะพี่นพสรบอกว่าฟังจากจังหวัดตรังค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีด้วยพี่บงกตทิพย์ค่ะพี่อินแทนค่ะบอกว่าหัวขบวนมาแบบนี้นะโอ้เพลงเรารอขอลืมต้องเข้าแล้วมันแบบว่าเป็นแบบแนวลูกทุ่งยุคเก่าใช่ไหมอ๋อเดาผิดแล้วนะพี่อินแทนมาจัดชุดแบบดอกไม้ให้นะคะแล้วก็ยังมีพี่นิสาด้วยพี่สมพงษ์นะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครหล่าด้วยพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะเรียกแล้วนะพี่วิจิตนะน้องบอมจอมซาพี่สวัสดิ์กลิ่นวนพี่รุ่งตะวันเบิร์ดนะคะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะหมดละมั้งนะคะมีพี่จรันทองบัวทักทายแล้วพี่นานะด้วยนะคะพี่เมนหนึ่งนะคะแล้วก็พี่จรันทักทายแล้วเนาะอ่ะซ้ำไปซ้ำมาแล้วคุณผู้ฟังป่ารองลัดกระบังสวัสดีด้วยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะแวนว้าวด้วยนะคะทางนี้นะคะแล้วก็พี่เอสุดหล่อน้องแชมป์โชคชัยสี่ลูกชายแม่ด้วยนะคะนี่แหละน่าจะมีประมาณนี้คุณผู้ฟังนะคะอ่ะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครพิมพ์มาหลังวูดนะไม่ทันเหมือนกันนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่นุ้ยสุวินามาฝากกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันก่อนในช่วงของจอคิวฮิตค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอเดี๋ยวแวะกลับมาทักทายก่อนพี่นึกลาดกระบางคุณแม่ปัทมาพี่ทวิชพงษ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรียกไม่ครบเอาล่ะเพลงใหม่ล่าสุดของพี่นุ้ยสุวินาชื่อเพลงว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจไปฟังค่ะ

พี่บ่าวน้องสาวจริงใจค่ะจากพี่นุ้ยสุวินานะคะสังกัด iBoom Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่อนนท์เปล่งจำรัดเขียนคำร้องทำนองให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ชานรงกลิ่นสีสุขนะคะใครที่ชอบเพลงแนวแบบว่าสำเนียงใต้ๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวฮิตต้องขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

คาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังเอาที่บายใจนะคะจากพี่บ่าววีค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่1เลยค่ะคุณผู้ฟังเต้นกันหน่อยเนาะสนุกสนุกมีจังหวะนิดนึงนะคะมันเริ่มดึกแล้วเริ่มง่วงแล้วนะคะแล้วก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงหม้อหุงข้าวค่ะอีกเพลงที่เป็นเพลงสนุกสนุกนะคะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พี่พันธ์วรการนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่2ค่ะ2เพลงหยิบมาฝากกันในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะพักกันสั้นๆ สักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าสั้นๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้

0: จก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไมด้าสูตรสัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดให้พี่สันทนารังสิตขอมาทางหลังใหม่นะคะคาถาขุนแผนค่ะจากพิการทัศนะนะคะนะสำหรับเวอร์ชันนี้ฟิชเชอร์ติ้งกับพี่นุ่นเกินร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาฟังเรื่องสั้นกันดีกว่าค่ะเรื่องสั้นวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่คุณพ่อท่านหนึ่งค่ะคุณพ่อเนี่ยเขาอวดลูกเขาค่ะเขาบอกว่าคุณครับอวดกับเพื่อนข้างบ้านน่ะนะลูกคนแรกของผมเนี่ยนะครับจบปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ครับผมส่วนลูกคนที่สองอะครับจบ MBA ครับการตลาดใช่ไหมลูกคนที่สามครับจบด็อกเตอร์นะครับและลูกคนที่สี่ล่ะคนสุดท้องจะทำอะไรลุงคนที่สี่เหรอครับเป็นโจรครับไอคนเนี้ยมันเป็นโจรลักเล็กขโมยน้อยครับผมเพื่อนบ้านก็เลยถามว่าอ้าวอุ้ยแล้วเป็นโจรแล้วเก็บโจรไว้ในบ้านทำไมพ่อไม่ไล่ลูกคนที่สี่ออกจากบ้านน่ะพ่อก็เลยตอบว่าก็มันหาเงินได้อยู่คนเดียวที่เหลือมันตกงานทุกคนเลยอะสิสรุปให้ลูกคนที่สี่เลี้ยงดูนะเป็นเสาหลักแปลว่าอะไรการศึกษาไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะคะเออคนหาเงินเก่งก็คือหาเงินเก่งเนาะแต่อย่าเป็นโจรนะไม่ดีหรอกเนาะมันเสี่ยงอะเรื่องสั้นวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10โมงถึงบ่ายโมงตรงค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะช่วงสายๆเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชลทิชานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะสำหรับพิมดาต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มนะคะเรามีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะแล้วก็วันนี้บรรยากาศแบบเย็นๆเช่นเคยนะช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยคุณผู้ฟังนะคะแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ได้หนักมากแต่พอแบบว่าให้เราได้สร้างบรรยากาศนะบิวๆกันหน่อยนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟัง3งานเพลงในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามากับ3หนุ่มนะลูกทุ่งอีสานอินดี้อ่ะหูฟังนะคะบอกว่ามาแรงมากเลยนะคะก็หลายเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ฮิตอย่างยาวนานแล้วก็ยอดวิวอ่ะ3เพลงนี้รวมกันนี่แบบเกือบพันได้มั้งเนี่ยจริงเอ้ยไม่ได้โม้นะคะเนี่ยจริงๆเกือบพันล้านเองจริงๆนะเริ่มมากับอยู่บ่ได้นะคะงานจากเต้ยอภิวัฒน์นะครูเต้ยนะแล้วก็ต่อด้วยแผ่นดินไหวในใจอ้ายนะคะงานจากพี่ต้าปจว.เพลงนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมื่อวานหรือว่าวันก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังฝากเข้ามาหลังไมค์แต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้นะคะขออนุญาตชดเชยให้วันนี้เลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาแรงแล้วก็แรงมากๆด้วยนะงานจากทิศแอมกับบักคนสัวนะคะ3งานเพลงฮิตมาราธอนในช่วงต้นชั่วโมงนะคะต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะวันนี้นะก็ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศนะคะส่งใจถึงกันมีเพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับตาเนี่ยก็จะดึกนิดนึงคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ง่วงหรือว่าอาจจะทำงานกะดึกหรือกำลังอาจจะกำลังขับรถเดินทางอยู่อะไรเงี้ยอยู่บนท้องถนนอะไรเงี้ยนะคะนะก็ฟังเพลงนะคะคลายเหงากันได้หรือว่าใครที่อยู่บ้านแล้วเสร็จงานแล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรแล้วเตรียมนอนอะไรเงี้ยนะคะก่อนนอนสักนิดนึงก็หมุนมาฟังเปิดมาเจอกันได้นะคะในหลายๆช่องทางนะคะอย่างที่บอกว่าทางวิทยุก็ฟังได้ทั่วประเทศแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยฮะอาจจะเจอกันทางออนไลน์ก็สามารถฟังวิทยุได้ส่วนฟังวิทยุอยากจะมาเจอกันในออนไลน์บ้างเปลี่ยนบรรยากาศก็ย่อมได้เช่นเดียวกันนะคะที่เพจของเราตอนนี้นะคะไลฟ์อยู่แล้วก็จริงๆไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะเนี่ยตอนนี้สมาชิกของเราเข้ากันมาเยอะเลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงต้นชั่วโมงนะคะที่ตอนเริ่มไลฟ์มานะคะมีพี่ๆแฟนรายการถามว่าตอนนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมนะคะคอนเสิร์ตหรือว่าน่าจะหมายถึงกิจกรรมมหานครแฟมิลี่เนี่ยของ FM 95อีกไหมนะคะจะบอกว่าติดตามเอาไว้ก่อนได้เพราะว่าจริงๆเดือนนี้เราเพิ่งจะจัดไปนะคะนะฮะมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนกันยายน2569เพิ่งจบไปนี่เองนะคะเพิ่งไปเที่ยวกันมาที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่ายังมีนะเดือน9เดือน10เดือน10เดือน11เดือน12คุณผู้ฟังยังมีอีกแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวติดตามกันนิดนึงนะคะในเรื่องของรายละเอียดว่ากิจกรรมแต่ละอย่างนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรอย่างไรที่ไหนด้วยเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกทุกท่านนะคะนะคะทุกช่องทางเลยเช่นเคยนะจ๊ะเอาล่ะนะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรคะคุณผู้ฟังคะเช่นเคยนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ02 248

1366นะคะ022481366ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิลฮิวใจนะคะใครที่วันนี้นะคะอยากจะคุยสายหน้าไมค์กับดีเจพร้อมกับเพลงพิเศษพิเศษนะคะที่อยากจะให้ตันเปิดให้นะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะเน้นย้ำเบอร์อีกครั้งนึงนะ0224813666นะคะอ่ะนะเมื่อสักครู่นี้3เพลงโอ้โหมันจี๊ดนะฝรั่งเพลงจี๊ดเพลงช้าเพลงช้าเดี๋ยวเราขยับจังหวะขึ้นมานะแล้วก็มาฟังเสียงจากศิลปินสาวกันบ้างแล้วกันนะคนนี้เขาเป็นนางงามด้วยนะน้องแบมไพลินนะเปิดต้องการเสร็จใจอ่ะคุณฟังอยากได้ใจดวงโตๆเลยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่กันนะคะ

คุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วนะคะไม่ไกลไม่ไกลมีนบุรีนี่เองนะคะสวัสดีค่ะ

0: มีนบุรีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคฝนตกไหมคะมีนบุรีค่ะบู
1: ตกค่ะ
0: ตอนนี้หรือว่าก่อนหน้านี
1: ้ก่อนหน้านี้ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้นะ
1: ค่ะทั้งดินเลยค่ะวันนี
0: ้โอเคทำไมมีเสียงงุ้งยิ้งงุ้งยิ้งเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเลยค่ะบู
1: ไม่มีค่ะไม่มี
0: ไม่มีนะเออ บูบอกพี่ตาเนี่ยทักแบบนี้นะคะ ไม่ใช่มันเหมือนเป็นสัญญาณเฉยค่ะเป็นเสียงสัญญาณในโทรศัพท์เฉยแล้วก่อนหน้านี้ติดตามลูกทุ่งมหานครมานานแล้วหรือยังคะ
1: นานแล้วค่ะ
0: ประมาณสักกี่ปีได้นานขนาดไหน
1: 2ปีได้แล้ว
0: ประมาณ2ปีได้แล้วฟังทางไหนคะออนไลน์หรือว่าวิทยุ
1: ฟังทางวิทยุค่ะแล้วก็มีหลายบ้าง
0: โอ้ออนไลน์นี่คือ Facebook ไหมคะหรือว่า
1: Facebook
0: หรอในไลฟ์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยเข้ามาทักทายไหมคะบลูในไลฟ
1: ์ของยังไม่เคยค่ะ
0: ยังไม่เคยนะโอเคไว้เดี๋ยวว่างๆเข้ามาวาร์ปมาได้
1: ค่ะแต่ติดตามพี่ลูกตาลตั้งแต่ไอ้สโมสรชิมิ
0: อุ๊ยมาเลยมาเต้นเลย1แมตช์ขอบคุณมากค่ะบูอ่ะโอเควันนี้บอกว่าอยากฟังอสงไข
1: ยใช่ค่ะ
0: นะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษได้มั้ยคะบู
1: มอบให้พี่ลูกตาลค่ะ
0: มอบให้พี่ตาลหรอ
1: ใช
0: ่เลยนี่คือตั้งใจโทรมาคุยกับพี่ตาลแล้วก็มอบเพลงให้พี่ตาลงี้หรอ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้น่ารักมากเลยบูขอโทษนะคะตอนนี้ทำงานหรือว่าเรียนอยู่คะ
1: ทำงานค่ะ
0: ทำงานแล้วนะโอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามฟังลูกทุ่งมหานครแล้วก็ติดตามผลงานพี่ตาลมาตั้งนานนมเนเนาะโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะบูวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงที่น้องบลูจากมีนบุรีเขาฝากเข้ามา

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะสายชิวฮิวใจกับน้องบลูมีนบุรีนะคะกับงานเพลงอสงไขยเนี่ยพร้อมมากๆแล้วก็เข้าบรรยากาศตอนนี้สุดๆเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์แบบน้องบลูนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะที่022481366ค่ะอ้าวนะคะมาทักทายสมาชิกคนนอนดึกนะที่เพจ LTM FM 95กันบ้างดีกว่าวันนี้มีใครมาแล้วบ้างนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชานะคะแล้วก็ใครเอ่ยน้องทรัมป์เหรอน้องทรัมป์ใช่ไหมบอกว่าเวลาขออ่านก่อนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาข้อความหายได้ไงอ่ะข้อความหายไปไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องไม่หายง่ายจังเลยข้อความบอกว่าทักทายจากสปป.ลาวนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่ตันเห็นอยู่แวบนึงแต่ว่าไม่ทันได้อ่านข้อความหายนะคะปลิวไปกับสายลมนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดียวจรัญระโนดพี่วิจิตพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่อุดรจากสปป.ลาวเช่นเดียวกันนะคะพี่แดนชัยน้องแวนน้องไบน้องหนูดีน้องแชมป์นะคะแก๊งเฝ้าดีเจนะคะมากันพร้อมหน้าพร้อมตานะแล้วก็มีพี่ขันตินะพี่ขันติแนะนำงานเพลงบ่ได้จับฉลากเป็นแฟนของนี่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอันนี้เขาจะเล่นเกมนะคะลำเพลินวงศกรเห็นไหมไม่มีใครตอบเลยตอบไม่ทันใช่ไหมล่ะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์นะคะแล้วก็พี่บอลวีอ้าวนะคะมาแล้วมาแล้วพี่บอลมาทวงเพลงใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้เปิดใช่ไหมจ๊ะแล้วก็พี่ชลินพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยอ่ะพี่จรัญทองบัวด้วยแล้วก็ทาง SMS นะคะพี่คนโคราชนะคะเพลงประจำตำแหน่งกับสิทธิ์ของเจ้างาจากพ่อใหญ่ไหมไทยด้วยแล้วก็พี่เก๋นะคะสวัสดีค่ะอยู่ที่อำเภอทับสแกนะคะจังหวัดประจวบนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็ป้าเดฟนะคะป้าเดฟจากซอยมหาไทยด้วยนะคะสวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะบางคนหายหน้าหายตาไปนานๆแวะมานะคะแวะมาได้ทุกคืนเลยนะคะคืนไหนนอนไม่หลับนะคะมาได้นะคะแต่ว่าเงาเงานะคะยิ่งคนโสดๆเนี่ยต้องมานะคะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นิดนึงนะ ดีไหมไม่ดีหรอดีสิดีเนี่ยนะคะเอาล่ะแน่เดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะเพลงหลังไมค์เขามาพรึบมาพรึบเลยพี่ชัยวัฒน์อ้ายชัยวัฒน์กันละกันนะจากลำปางเนอะบอกว่าขอฟังเพลงนี้สักหน่อยกลับบ้านเฮาเตอร์เก่งวัชระเอ้า

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆแล้วก็เข้ากับบรรยากาศตอนนี้เลยนะคะฝนตกแบบนี้ติดฝนทั้งปีแต่ฝนของเราจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟัง

0: ครไลฟ์สนับสนุนโดย
1: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ไหม
1: ต่อซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC

0: หรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: หัวใจ
1: 22นาฬิกา56นาทีนะคะท้ายชั่วโมงแรกนะคะเน้นย้ำว่าชั่วโมงแรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะคะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวรับสายหน้าใหม่1สายนะคะใครที่วันนี้ยังไม่นอนนะคะยังไม่รีบนอนยังไม่รีบทำอะไรอย่างอื่นอะโอเค022481366นะคะจัดงานเพลงหวานๆนะช่วงนี้กระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะ

ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกล่องสีทอง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23:03 นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะเริ่มกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคแล้วก็สายหน้าไมค์ของเรานะคะมารออยู่แล้วด้วยจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเปิดพัดลมอยู่หรือเปล่าเอ่ย
2: อะไรนะครับ
0: เปิดอะไรอยู่เอ่ยเปิดพัดลมไหมคะหรือว่า
2: พัดลมครับ
0: แล้วเหรอขยับออกมานิดนึงได้ไหมคะพอได้ไหมพอดีได้ยินเสียงพัดลมดังมากเลย
2: จ้ะครูครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับเน
2: า
0: ะ
2: โอเคคร
0: ับ โอเคครับตั้มนะคะ
2: ครับผม
0: ฟังจากเสียงน่าจะอายุน้อยอยู่เลยอ่ะ
2: 26
0: ครับขออนุญาตเรียกน้องตั้มก็แล้วกันนะ
2: ครับผม
0: ครับผมนะคะน้องตั้มเคยโทรมาแล้วหรือยัง
2: ยังครับ
0: ยังเลยวันนี้เป็นครั้งแรกเหรอ
2: ครับผม
0: แล้วแล้วก่อนหน้านี้ได้ฟังมาไหมคะหรือว่ายังไงคือวันนี้เจอกันเลยหรือติดตามมานานแล้ว
2: เพิ่งมาติดตามครับ
0: เพิ่งมาติดตามทางไหนคะเจอพี่ตันทางไหนคะตั้ม
2: ทาง Facebook ครับ
0: อ๋อเลื่อนมาเจอไลฟ์ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: นี่ไงนะคะนี่ล่ะนะคะมีหลายคนค่ะคุณผู้ฟังนะพอเราแชร์ออกไปก็จะมีเพื่อนๆใน Facebook นะคะเลื่อนมาเจอถือว่าบุญสัมพันธ์นะตั้มนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: เราทำบุญมาร่วมกันเลยได้เจอกันเนาะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคอยู่ศรีสะเกษถูกต้องแล้วเป็นคนศรีสะเกษเลยไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ก็คือเป็นคนศรีสะเกษเกิดที่นั่นเรียนที่นั่นแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นด้วย
2: ครับ
0: ยาวๆไปยาวๆไปนะคะแล้วเคยฟังวิทยุไหมคะทางศรีสะเกษ
2: เคยครับ
0: สัญญาณชัดเจนไหมคะตั้มพี่ธัญญาเช็คนิดหน่อย
2: ผมฟังในออนไลน์คร
0: ับ อ๋อโอเคฟังวิทยุออนไลน์ไม่ใช่เป็นแบบว่าวิทยุแบบทรานซิสเตอร์อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคได้ข้องช่องทางไหนก็ได้ค่ะตั้มขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะงั้นแปลว่าแสดงว่าเป็นเพื่อนกันใน Facebook กดติดตามไว้อยู่แล้วใช่มั้ยคะ
2: เรียบร้อยแล้วครับ
0: โอเคได้ตั้มเดี๋ยวถ้าเกิดวางสายไปเดี๋ยวมาแสดงตัวหน่อยนะโอเคนะ
2: ครับ
0: นะสมาชิกของเราจะได้เห็นว่าวันนี้สายหน้าไมค์ของเรานะคะก็มาอยู่ในไลฟ์ของเราด้วยเอาล่ะนะวันนี้ตั้มบอกอยากฟังฮักเฮามันเก่าแล้วถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
0: ของน้องเบลนิพาดาเนาะ
2: ครับผม
0: ครับผมอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับตั้ม
2: ให้ทุกคนเลย

0: ครับ
1: ให้ทุกคนเลยเนาะ
0: ครับผม
1: โอเคได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะครับตั้มเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวตั้มพูดตามพี่ตาลเลยนะ
0: ครับผม
1: โอเคจ้ะขอขอบคุณ
0: ขอขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เอ้ยน่ารักมากชัดเจนแล้วปกติฟังถึงกี่โมงคะ
0: เที่ยงคืนครับ
1: อ๋อเหรอถ้าพี่ตันลงก็นอนแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เออโอเคได้เลยพรุ่งนี้ต้องทำงานเช้าไหมคะ
0: พอดีจะไปบุญข้าวสาร
1: อะไรนะ
0: ทำบุญข้าวสารคร
1: ับ อ๋อพรุ่งนี้เหรอโอเคอนุโมทนาสาธุนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: โอเคครับได้เลยงั้นเดี๋ยวพี่จัดเพลงให้เลยนะตั้มนะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ที่โทรเข้ามานะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะในช่วงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องนะคะฟัง

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอ้โหบอกเลยนะคะว่าพาเรทนี้เนี่ยตั้งใจแบบลิสต์เรียงเพลงนะมอบเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับคนที่คิดถึงแฟนเก่านะจ๊ะ ทำไมอ่ะก็เนี่ยข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าอะไรรู้ป่ะว่าแบบโหมันโดนเกินไปป่ะเอาจริงๆนะคะซีงานเพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟังนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจากใจแฟนเก่านะคะน้องคะแนนณัจจนันท์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีฮักพอกำกาถาคณิตสุดแขนอันละน้อนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรทกับฮักเฮามันเก่าแล้วเบลนิพาดาหุยคนลุกเวอร์โถคุณฟังไม่เป็นไรหรอกนะคะก็อะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะมันย่อมจะมีเรื่องดีๆให้เราได้เก็บไว้ในความทรงจำนะคะไม่มีอะไรหรอกที่มันแย่ไปหมดทุกอย่างคุณผู้ฟังมันก็ต้องมีเรื่องดีๆอยู่บ้างนะคะอย่างน้อยเวลาเรานึกถึงแล้วก็เอ้ยยิ้มได้อะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ไหมนะคะน้องไมล์นะน้องไมล์บอกว่าอยากคิดถึงคนเก่าเหมือนกันพี่ตาลแต่ว่าคนปัจจุบันไม่อนุญาตแหมคุณ

เพิ่มเติมน้องหนูนากุ้งแห้งนะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตาลเป็นแฟนคลับแฟนเพลงตั้งแต่ประถมปลายจนตอนนี้ลูกหนึ่งแล้วค่ะนะคะอยากบอกว่าแล้วพี่ตาลล่ะคะทำไมไม่มีสักทีอันนี้น้องไม่ได้เขียนนะคะพี่ตาลพูดเอง น้องแค่บอกว่าอย่าบอกว่าพี่ตาลน่ารักเสมอเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะนะน้องหนูหน้าหกอะไรพี่ตาลเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรมากปะเนี่ยนะคะสวัสดีพี่สวัสดนะพี่สวัสดบอกโหโดนมากพาเรทเซตนี้ชุดนี้นะคะแล้วก็สวัสดีพี่เอิร์กหมายดีนะเราก็มีใครอีกนะคะพี่เคเนโกะไหมหนูอ่านถูกไหมเนี่ยเคเนเคียวเหมือนภาษาญี่ปุ่นเลยอ่ะแบบเคเนเคียวประมาณเนี้ยนะอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็พี่เรดมี่นะคะพี่เล็กยินดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเลยแล้วก็พี่ฮารูนอ่ะนะพี่บางแอนด้วยเอาละนะคะหลายคนหายไปนานนะคะวันนี้แวบมาแล้วก็พี่วรวุฒิด้วยนะบอกสวัสดีนะคะตอน5ทุ่มนะคะโอเคคุณผู้ฟังไปนะคะเมื่อกี้เสียงเพลงมันจี๊ดเกินน้ำตาคอนะนี่น้ำตาคอละน้ำตาคอละสวัสดีพี่พี่อมรานะคะพี่อมราวงแก้วนะคะทักทายนะคะบอกว่าน้องลูกตาลนะทักทายนะจ๊ะแล้วก็พี่บุญช่วยด้วยนะคะนะวันนี้สมาชิกเข้ามาเยอะนะคะมีทางTikTok ของดีเจลูกตาลด้วยนะคะมาช่วงนี้ขยับจังหวะหน่อยดีกว่าเฮ้ยไม่ได้วัยรุ่นเขาขอมาเพลงนี้ช่วงนี้แบบเปิดนิดนึง

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: เขาบอกว่าเพลงเมื่อสักครู่เนี้ยเพราะพี่รักจริงเนี่ยของพี่หนึ่ง BK Band เนี่ยเขาว่าเขาเปิดบ่อยๆแล้วจะหายโสดอยากถามว่าเขาคือใครให้เปิดทุกวันเลยเขาคือใครพูดสินะอ่ะนะคะในช่วงนี้นะคะไปกันต่อกับจ่อคิวฮิตนะคะคุณผู้ฟังนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้มีงานเพลงใหม่ของพี่กล้วยสแตมป์นะคุณผู้ฟังใครที่เป็นแฟนคลับของพี่กล้วยนะจ๊ะพลาดไม่ได้กับเพลงนี้สีดาลุยไฟนะคะครั้งนี้กับสังกัด Big Love Music ค่ะคำร้องทำนองโดยอาทิตย์คณิตแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่จ่าแทนไทยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ฝากไปด้วยนะคะคุณผู้ฟังงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่กล้วยสแตมนะคะกับสีดาลุยไฟค่ะชื่นชอบงานเพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะไปกันต่อนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะวันนี้มีเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะจบสาเนาะงานจากพี่นุชวิลาวันนะคะจากพี่จรัญจังหวัดตรังนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราด้วยจบสาเนาะนะคะอยู่ในฮิตที่20นะคะนะคะสัปดาห์ล่าสุดเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยปริญญาไก่ตีเมคอัพพิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุภการนะคะอยู่ในฮิตที่11นะจ๊ะ2งานเพลงนี้จัดให้เลยค่ะ

0: สิภา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้จัดงานเพลงให้คนขี้เหงาแต่ก็แบบเหงาแบบเออมันก็อยู่ได้แล้วงานจากพี่ปาธนพรนะคะเหงาเข้าใจพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาวันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกคน

0: ณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: เวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจจาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและ

0: จดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ้งนะคะจัดให้ต้นชั่วโมงค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเลยที่ทำงานในค่ำคืนนี้นะคะสาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยานีค่ะตามมาด้วยผลงานจากพี่นุ้ยสุวีนาบัณฑิตกรีดยางมีคนแซวว่าวันนี้ดูเป็นเพื่อชีวิตมากเลยเพื่อชีวิตวีเจดีเจแล้วก็ทุกๆคนเออนะสวัสดีนะคะด้วยแล้วก็ปิดท้ายใช่ไหมปิดท้ายกับพี่วิทย์ไฮเปอร์นะคะวิทย์ลายหลายใจ3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตกะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองจ้า
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ

เที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมธิชานะคะมาแล้วมาพร้อมกับฝนเลยมาพร้อมกับฝนเลยจริงๆเพราะว่าสักครู่นี้เจอพี่ลูกตาลชนทิชานะคะเดินสวนกันแล้วก็พบว่าพี่ลูกตาลก็ต้องฝ่าฝนต่อไปส่วนน้องเมย์เนี่ยมาพร้อมฝนนะคะยังไม่เปียกเปียกนิดๆเปียกไปปล่อยแต่พี่ลูกตาลเดินออกไปเนี่ยไม่แน่น่าจะตกแรงอยู่โอ้ยเนาะไม่ทันไรเลยนะคะเพราะว่าตามกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกเอาไว้นะคะว่าวันที่23ถึงวันที่27นี้ฟ้าฝนค่อนข้างตกหนักโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะรวมถึงชลบุรีเนาะพัทยาช่วงนี้นี่เห็นบอกว่าน้ำท่วมด้วยเมื่อวันนี้นะคะวันนี้ก็เห็นว่าลดลงแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าสะเทือนใจด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวจีนเขาเป็นชาวจีนที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวเดินเดินอยู่คุณผู้ฟังคิดดูเดินอยู่ดีๆอ่ะเห็นเป็นอยู่ในกล้องวิดีโอวงจรปิดเนาะเดินเดินอยู่แล้วก็ตกหลุมลงไปเลยอ่ะหายไปเลยมันเป็นเหมือนคลองอะค่ะซึ่งเขาอะปกติอะคลองเนี่ยเวลาเราข้ามใช่ไหมมันจะมีซ้ายขวาเป็นราวจับเนาะแต่ครั้งนี้ไม่มีราวแล้วไม่มีอะไรกั้นไม่มีรั้วกั้นด้วยแล้วเขาเดินอะเดินอยู่ดีๆก็คือล่วงลงไปเลยแล้วหายไปเลยมันลึกมากนะคุณผู้ชมนะเออนะคะสวัสดีบอกว่านนทบุรีฝนตกตั้งแต่5โมงเลยจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยโอ้บางแสนฝนตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยครับน้องเมย์นี่เพราะฉะนั้นนะคะใครอยู่ช่วงไหนช่วงจังหวัดไหนบอกกันมาบ้างนะเออแล้วตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ตามข่าวเลยว่าตกลงเนี่ยหาเจอหรือยังนะเพราะว่าหากันแบบหาจนเช้าอ่ะยังไม่เจออ่ะก็ยากอยู่ที่จะต้องหูต้องกี่กิโลอ่ะเส้นทางตรงนั้นอ่ะเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงช่วงที่มันน้ำท่วมนะเวลาจะเดินไปไหนพยายามหาไม้นะจิ้มนำตัวเองไปก่อนอย่าเดินมั่วซั่วนะเสี่ยงมากนะคะมีคนบอกว่าหมู่บ้านหนูไม่ตกนะอ่ะสมุทรปราการไม่ตกนะคะรอดไปอ่ะช่วงนี้นะคะใครอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรศัพท์เข้ามากริ๊งกร้างขอกันได้เลยจ้ะ022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366ค่ะมีคนบอกว่าพัทลุงตกนิดหน่อยจ้าช่วงนี้นะคะใครที่ตัดยางก็โอ้ยไม่ได้ตัดแล้วละมั้งนะมีนบุรีฝนก็ตกครับผมนี่มีรายงานกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะน้องแวนนครปฐมเป็นไงบ้างไหนบอกสินะคะบอกว่านาเดิมสุราษฎร์ธานีอากาศร้อนมากครับผมโหแบ่งฝนได้ไหมล้อเล่นอย่าเพิ่งเอาไปเลยตัดยางไปก่อนนะคะฟังคลื่น92กาฬสินธุ์ครับจากคนขอนแก่นนี่สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ยาย่าด้วยนะคะบอกว่าใกล้ประเพณีเดือน10แล้วที่ภาคใต้นะคะฟังเพลงชุดนี้แล้วคิดถึงบ้านมากเลยนี่ใช่เลยเพราะว่ามีหลายท่านที่โทรศัพท์กันเข้ามาช่วงนี้ก็บอกเหมือนกันว่าภาคใต้เนี่ยเขาจะมีประเพณีเดือน10แล้วใช่ไหมเนาะสวัสดีพี่ตั๊กวชรกรศิลปินหนุ่มรูปหล่อเขินนะเวลาจะพูดคำเนี้ยโดยเฉพาะกับพี่ตั๊กเนี่ยโอ้อย่าพูดเลยอยุธยาชุ่มฉ่ำมากนะคะบางปะกงก็ตกหนักเลยครับคุณครูเมย์สวัสดีครับบอกว่าแถวสารายาก็ยังตกอยู่จ้านะช่วงนี้โอ้ตกหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้มีนบุรีตกหนักฮะมีศิลปินเข้ามารักทายด้วยอ่ะมาไหนๆก็เข้ามาแล้วนะคะกับศิลปินท่านนี้เดี๋ยวน้องเมย์จะเสิร์ฟผลงานเพลงที่เพิ่งมาฝากกันเลยเมื่อไม่นานมานี้ปล่อย MV ไปแล้ววันที่21แล้ววันที่22ก็ได้มาเออมาที่นี่เออมาเปิดจริงๆที่นี่ต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่เป็นที่แรกนะทุกคนเออเป็นไงล่ะภูมิใจป่ะล่ะเออเปิดเป็นที่แรกด้วยกับผลงานเพลงนี้นะคะพี่แจ็คขาใครชื่อแจ็คมั้ยมีในนี้มีใครชื่อแจ็คมั้ยพี่แจ็คค่ะหนูเจอผีช่วยทีสิว่าผีน่ากลัวนะไปดูดีกว่าว่าผีจับที่ตรงไหนบ้างนะคะพี่แจ็คค่ะจะคิมเบนย่าแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิวหิวใจโทรศัพท์มาด้วยนะคะ022481366มีคนบอกว่าลาดกระบังฝนก็ตกครับเพราะฉะนั้นนะคะให้พี่แจ็คช่วยปลอบขวัญ นิดนึงดีกว่า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วนะคะสายหน้าใหม่ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: มงคลทองนุชโรออนรายงานตัวครับ
1: ทำไมอ่ะทำไมต้องชื่อโรออน
2: อ๋อพอดีคุณพ่อคุณแม่รักความสะอาดบน
1: เดี๋ยวพูดจริงวะเนี่ย
2: จริงครับ
1: เอาดี
2: ๆเอาจริงครับจริง
1: จริงเหรอชื่อโรออนจริงเหรอ
2: ใช่ครับชื่อโรออนครับ
1: ว้าวมากเลยอ่ะหนูไม่เคยเจอคนชื่อนี้แล้วแบบตอนเด็กๆเพื่อนๆว่าไงบ้างอะคะ
2: เหม็นจังเลยแจ๊กแร
1: ่หรอ
2: ครับ
1: แล้วเคยแบบงองแงแบบกลับไปบอกพ่อกับแม่ไหมว่าเนี่ยโดนเพื่อนล้อน่ะอะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ไม่ครับมันก็มีกลิ่นจริงๆอะครับอะ
1: เอ้าเวียนกลับ
2: ไม่ก่อนทาเฉพาะแป้งครับ
1: อืมแล้วทำไมพ่อแม่ไม่ตั้งชื่อว่าแป้ง
2: อ๋อไม่ใช่ผู้หญิงครับ
1: เอ้ยพี่แป้งผู้ชายก็มี
2: อ๋อเป็นไรครับ
1: ใช่หนูมีพี่คนหนึ่งก็เป็นแฟนคลับนี่แหละชื่อแป้งเหมือนกัน
2: อ๋อครับ
1: เออนะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรนะ
2: ขามแก่นขอนแก่นครับ
1: ขอนแก่นขอนแก่นฝนตกไหมจ๊ะ
2: ก็กำลังตกครับตอนนี
1: ้กำลังตกเลยนะแล้วจริงๆพรุ่งนี้ต้องไปทำงานไหมล่ะคะ
2: อ๋อปิดเทอมแล้วครับ
1: ปิดเทอมแล้วด้วยเรียนอะไรอ่ะ
2: อ๋อผมเป็นครูชั้นผู้น้อยครับ
1: อ๋อเป็นครูชั้นผู้น้อยนะคะทำไมต้องชั้นผู้น้อยด้วยคุณครูก็ยิ่งใหญ่แล้วแค่คำว่าครูน่ะ
2: อ๋อก็เป็นแค่คุณครูยังไม่ถึงคศ3ครับ
1: แล้วจะต้องเอาถึงคศที่เท่าไหร่จ๊ะ
2: ก็ต้องเอาถึงผู้อำนวยการโรงเรียนคร
1: ับ โอ้ย ก็ลองทำผิดดูเพราะเขาบอกว่าผิดเป็นครู
2: ส่วนมากเขาจะบอกอย่างนั้นแหละครับว่าคนไม่ทำผิดจะเป็นครูครับ
1: อ๋อไม่น่าล่ะว่าทำไมทุกคนเรียกหนูว่าครู
2: เอาแสดงว่าน้องเมย์ก็เคยผิดใช่ไหมครับเมย
1: ์อ๋อหนูซุ่มซ่าม

0: ันนั้นไม่ใช่ผิดแล้วครับ
1: ก็ผิดไงผิดพลาดไงแบบประมาทอะไรเงี้ยได้เหมือนกันเนื้อเนี่ยเป็นครูได้เนี่ยเห็นไหมส้มซ้ำก็เป็นครูได้ล้อเล่นโอ้ท่าและแย่เลยวิชาชีพครูไม่คุณครูเนี่ยคือผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเรียกเราว่าครูเราควรจะภูมิใจไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนชั้นผู้น้อยชั้นผู้ใหญ่ชั้นผู้สูง

0: ก็เหมือนกับเรือจ้างแหละครับ
1: อืมใครจ้าง
0: นักเรียนครับ
1: เราพายเป็นเปล่า
0: เป็นครับ
1: ไม่
0: ผมจะเป็นครับ
1: หนูพายวนอยู่เลยอ่ะ
0: อยู่ในห้างนะครับ
1: เออนะแล้วนักเรียนก็เรียกคุณครูโลออนเงี้ยหรอ
0: ใช่ครับ
1: จริงปะเนี่ยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
0: ครั้งแรกครับ
1: ครั้งแรกอะไรที่ตัดสินใจทำให้คุณครูโรออนโทรมาหาน้องเมย์ในวันนี
0: ้พอดีฝนตกแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ชายแดนทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลาง
1: ค่ะ
0: ตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้ครับ
1: อุ้ยไหนๆก็คุณครูโทรมาแล้วให้กำลังใจมาแล้วเนี่ยวันนี้คนไทยชื่นมื่นมากเลยเพราะว่าน้องเนเน่ได้แชมป์ด้วยกับอเมริกันก็ทาเลนต
0: ์นี่ก็1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ
1: ใช่ไหมเออนะกว่าน้องเขาจะเก่งได้ขนาดนี้เขาฝึกฝนมาตั้งแต่อายุ7ขวบเนาะ
0: ก็ต้องมีคุณครูครับ
1: ใช่เด็กทุกคนต้องมีครูเราเองยังมีเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณครูทุกคนจงภูมิใจ
0: คร
1: ับโอเควันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: ทบ2ลูกอีสานครับ
1: ทบ2ลูกอีสานนะ
0: ครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95
1: ค่ะ
0: แล้วก็ให้ดีเจด้วยแล้วก็น้องที่รับสายหลังไมค์น้องอยากชื่ออะไรนะครับ
1: น้องกวางน้องกวาง
0: อ๋อน้องกวางเลนเดียหรือเปล่าครับ
1: เลนเดียหรือเปล่าต้องถามละ
0: โอ้ไม่ถามหรอกครับไม่ถามหรอกครับ
1: อย่าให้หนูตั้งชื่อแปลกๆให้กวางนะจริง
0: ๆเอาเลยครับ
1: ใช่ก่อนหน้านั้นมีน้อง
0: น้องอะไรครับ
1: น้องแพลวน้องพลอยอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ตั้งซะจนน้องเขาลาออกไปแล้วน่ะ
0: แสดงว่าผิดใช่ไหมครับนี
1: ่ผิดเป็นครูหยอกหยอกน้องเขาแค่มาแบบเหมือนมาลองงานมาฝึกงานดู
0: เป็นแค่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช่ไหมครับ
1: เขาแค่มาลองแบบวันสองวันนึงค่ะเขาแค่แบบอยากลองอยากรู้ว่าแบบเอองานอันนี้เขาทำได้ไหมอะไรเงี้ยแต่มันค่อนข้างจะหนักแหละต้องยอมรับว่ามันหนักคนที่แบบทำงานโคโปรแกรมของที่นี่ก็แบบนอนดึกเหมือนกันเหมือนกับนักจัดรายการนี่แหละ
0: คร
1: ับ เนาะเออแต่ไม่เป็นไรพวกเราสู้อยู่แล้วเพื่อคุณผู้ฟังทุกคน
0: ใช่ครับใช
1: ่ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะทบ2ลูกอีสานนะคะ
0: ครับขอบคุณมากมายครับ
1: ขอบคุณที่โทรมาค่ะสวัสดีมากมายเช่นกันค่ะคุณครูโรออนนะคะชื่อเอ็นดูตอนแรกนึกว่ากวนเอาจริงๆเพราะว่ามันมีจริงๆนะคุณผู้ฟังที่ตั้งชื่อมาว่าหญิงเวิ่งอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบหญิงเวิ่งใครวะคุยไปคุยมาเอ้ยเสียงคุ้นๆเอ้ยหญิงเวิ่งเวิ่งไหนคุยไปคุยมาอ๋อหนิงปฐมาเนี่ยเป็นคนซะอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่รู้ไงว่าแบบเวลามีคนตั้งชื่อแปลกๆมาเวลาโทรเข้ามาก็คิดว่าแกล้งซะส่วนใหญ่นะคะอ่ะทบ2ลูกอีสานนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้รั้วของชาติด้วยนะคะรวมถึงพี่ๆทุกคนที่ทำงานในค่ำคืนนี้นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยโอ้ยบ่ามันปวดมันตึงมันโอ้ยเส้นยึดไปหมดนะคะไม่ว่าจะนั่งนานๆหน้าจอคอมเล่นโทรศัพท์นานๆขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตามรับวัดโพค่ะวันนี้เพียง999บาทนะคะรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดแถมจ้าแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะใครที่สนใจก็โทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้พาหนุ่มๆหล่อๆมาเต้นให้ดูนะ เมื่อกี้แบบพี่แจ๊คขาแล้วไงมีแบบว่าผู้หญิงแบบเต้นเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะ มีผู้ชายหล่อๆด้วย ก็เลยแบบติดมาออกเหล็กกันมากดีกว่าดูซิว่าหนุ่มๆออกเหล็กเนี่ยเขาจะแบบว่าหุ่นบึกขนาดไหนนะคะกับวงซอยบอย
3: ต้องขอขอบคุณนะครับทาง FM 95นะครับลูกทุ่งมหานครที่จัดงานดีๆแบบนี้แต่วันนี้พวกเราซอยบอยอาสยาม
4: เรามีซิงเกิลแรกของพวกเราครับ
3: ชื่อเพลงว่าออกเหล็กครับผมไปฟังกันเลยครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับมหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของ

อสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองแน่นๆกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสองข้างเบาๆนะคะเป็นการบอกรักตัวเองเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าเด็กไทยนะคะสามารถไปไกลได้ขนาดไหนไปไกลจนเกินกว่าที่เธอจะเคยฝันไว้ซะอีกด้วยซ้ำนะคะเธอเคยบอกมาหลากหลายรายการด้วยกันนะว่าเธอเนี่ยเคยฝันอยากจะเป็นร็อกสตาร์นะคะตั้งแต่ยังเด็กๆที่แบบว่าจากเด็กคนหนึ่งที่น้องเนเน่เนาะน้องเนเน่เนี่ยจากเด็กคนหนึ่งที่จะไปสมัครชมรมคอมพิวเตอร์แต่ว่ามันเต็มก็เลยไปเข้าชมรมดนตรีแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้ยังไงจะพัดจะผูมาอ่ะก็ต้องเป็นหยิบกีตาร์มาเล่นแต่พอหยิบกีตาร์ด้วยพรสวรรค์ด้วยอะไรหลายๆอย่างทำให้เธอแบบจับปั๊บแล้วจับโน้ตจับคอร์ดได้แบบอย่างรวดเร็วแล้วถ้าไปย้อนดูนะ9ขวบคือลิฟกีตาร์ได้แบบโอ้ยโหดมากตั้งแต่เด็กแล้วอะเด็กขนาดนั้นนะคะแต่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการเล่นดนตรีขนาดนี้นี่ก็เรียกว่ามันจะล่มเลยนะถ้าน้องเขาไม่ใช้พรแสวงด้วยหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเขามีความสามารถแล้วเขารู้ตัวตนแล้วว่าเขาอะทำแบบนี้ได้แล้วเขาเก่งได้แต่เขาไม่ต่อยอดเขาไม่มีคนผลักดันเขาแบบไม่มานะไม่อดทนไม่อะไรเงี้ยเพราะว่ากีตาร์ตัวแรกของเขาอะกีตาร์ราคาแค่ 1,600 เป็นกีตาร์มือ2ที่คุณพ่อก็อยากให้ลูกเนี่ยได้กีตาร์ดีๆเล่นนะแต่ว่ามันก็หาได้ประมาณนี้ราคาประมาณนี้พอคิดว่าเดี๋ยวถ้าสมมติน้องเล่นแล้วน้องเบื่อเดี๋ยวน้องก็ทิ้งทำยังไงพ่อเขาก็เลยหาให้ประมาณเท่าที่ฐานะตัวเองพอจะหาได้ในตอนนั้นเนาะและสุดท้ายนะคะน้องเขาก็มีการฝึกฝนตัวเองมีหลายครั้งที่น้องเขาบอกว่าเขาก็ร้องไห้เหมือนกันไม่ไหวเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันเด็กอะเนาะแต่สุดท้ายคุณพ่อเขาก็ผลักดันจนแบบว่าให้ไปเล่นที่ตลาดใช่ไหมตอนแรกตลาดนะที่ตลาดนาคาภูเก็ตเนี่ยเขาก็ไปอยู่เขาก็ไปเล่นอยู่ตรงนั้นเนี่ยตอนแรกๆไม่มีคนดูเลยก็เล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยแค่หวังว่าให้ลูกได้ฝึกฝนได้กล้าแสดงออกเพราะว่าถ้าคนเรานะเล่นเป็นแล้วเราไม่โชว์ของซะหน่อยเนี่ยคนมันก็จะไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันก็ค่อยๆได้ตอนแรกน้องก็คิดว่ามันก็คงได้ตังมาสัก20 บาท 30 บาทก็ดีใจแล้วแต่ว่าพอไปเปิดหมวกเท่านั้นแหละมีคนให้เงินมาจนถึง300 บาทคือ300หรือ 3,000 เนี่ยจำไม่ได้แต่น้องคือตื่นเต้นมากคือแบบว้าวนี่มันแค่วันเดียวเองนะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะมันก็เป็นกำลังใจนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคะเราจะเห็นองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะว่าคนคนหนึ่งกันที่จะเติบโตมาเนี่ยมันจะต้องอาศัยอะไรเยอะแยะมากมายสภาพแวดล้อมเกี่ยวไหมก็อาจจะเกี่ยวนะแต่สุดท้ายแล้วน่ะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดขึ้นจากความมานะพยายามและไม่ล้มเลิกหลายครั้งนะที่เราเองเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหนื่อยจังเลยอ่ะไม่ไหวอ่ะมันล้มเลิกได้ไหมอ่ะมันพอได้แล้วได้ไหมอ่ะมันหลายครั้งมากนะที่รู้สึกแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันโดยเฉพาะศิลปินพูดตรงๆรู้สึกแบบนี้มาหลายครั้งมากแบบบางครั้งเราถูกคุกคามเราโดนคนคอมเมนต์ไม่ดีเราคนโดนคนด่าแบบไม่มีเหตุผลเราก็เก็บมาใส่ใจเพราะเราก็คิดว่านั่นก็คือแฟนคลับหนึ่งของเราอย่างเงี้ยเราก็เก็บมาคิดสุดท้ายแล้วอ่ะณวันหนึ่งก็เคยพูดเหมือนกันว่าไม่เอาเราได้ไหมไม่อยากเป็นนักร้องแล้วไม่อยากเป็นศิลปินแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากทำงานในวงการบันเทิงแล้วอยากจะแบบว่าไปทำแบบกราฟิกดีไซน์หรืออะไรที่เรียนมาดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอ่ะกำลังใจมันคืออะไรกำลังใจมันคือแฟนคลับจริงๆแฟนคลับที่บอกว่าทำต่อเหอะไม่งั้นพี่จะตามใครล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแค่คำเล็กๆน้อยๆที่พี่เขาพูดหรืออะไรเงี้ยนะมันเป็นแรงผลักดันได้จริงๆเนเน่ก็เหมือนกันเนเน่การที่เขาเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยนะถ้าวันนึงแบบเล่นไปแบบ10ปีไม่มีคนดูเลยเล่นอยู่คนเดียวต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะว่าเล่นดีหรือไม่ดีใช่ไหมว่ามันสุดท้ายแล้วมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่ามันสร้างรายได้ได้จริงๆไหมแต่ถ้าเนี่ยพอมันมีคนไปดูมีคนเอาเงินให้กำลังใจเมย์อ่ะเจอหลายคนมากนะที่เป็นเด็กๆอ่ะที่เขาไปเป่าโหวตอยู่ตามตลาดอ่ะหรือเป่าแคนอยู่ตามตลาดหรือเป่าคลุยอยู่ตามตลาดหรือแม้แต่อะไรแบบอย่างเงี้ยเมย์เห็นที่ไรเมย์อดไม่ได้จริงๆที่จะต้องแบบหยอดให้สักหน่อยอ่ะสัก20 บาท100 นึงก็ยังดีคือโอเคแหละน้องเขาอาจจะเป่าดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่มันคือการฝึกฝนของเด็กๆ เหล่านั้นนะคะเขาอาจจะขาดทุนทรัพย์เขาอาจจะขาดคนที่ให้กำลังใจและซัพพอร์ตหรือเห็นแววว่าเอ้ยเด็กคนนี้

เก่งจังเลยเอามันไปประกวดหน่อยไหมเอามันไปไหนหน่อยไหมจริงๆอ่ะเด็กพวกเนี้ยหลายคนเลยนะเขาอาจจะล้มเลิกก็ได้ถ้าไม่มีคนแบบหยอดตังค์สักนิดสักหน่อยอ่ะเขาอาจจะล้มเลิกก็ได้เพราะว่าเด็กเหล่านั้นเขาไม่ได้มองเป็นเงินนะคะเขามองเป็นกำลังใจเขามองว่ามีคนซัพพอร์ตเขาหรือเปล่ามีคนสนใจเขาหรือเปล่าหรือว่าโอ๊ยวันนี้ไม่มีคนดูเลยไม่มีเงินเลยอ่ะไม่มีใครให้เลยแปลว่าไม่ชอบมันตีความได้หลายแบบบางคนบอกโอ๊ยเขาก็มาเป่าเอาเงินนั่นแหละก็ใช่ก็เป่าเลี้ยงชีพด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งมันคือกำลังใจค่ะมันสำคัญกว่าเงินอีกมันประเมินค่าไม่ได้เพราะต่อให้ถ้าคือเงินเนี่ยมันตีความได้หลายอย่างเงินตีความว่าสงสารก็ได้จะตีความว่าให้กำลังใจก็ได้หรือตีความว่าชอบมากๆในสิ่งที่น้องเขาทำก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากจะซัพพอร์ตเด็กสักคนหนึ่งแถวบ้านเด็กตลาดหรือเด็กอะไรก็ตามที่ร้องเพลงหรือคุณลุงสักคนนึงหรือใครก็ไม่รู้แหละแล้วเราอยากให้กำลังใจเขานะเวลาเราหยอดเงินอ่ะเราพูดด้วยว่าเพราะมากเลยเก่งมากเลยหรือเราอาจจะมีข้อแม้ก่อนให้เงินก็ได้ถ้าเราไม่สบายใจเราอาจจะแบบว่าเป่าเพลงนี้ให้พี่ฟังหน่อยอย่างเงี้ยอ่ะโอเคถ้าน้องเป่าไม่เป็นวันนี้พี่ติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มาฟังนะเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเด็กเขาจะได้มีพัฒนาเขาจะได้กลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วมีแฟนคลับอยากฟังแล้วถ้าเราไปบ่อยๆเราก็อาจจะสนิทกับน้องเขาก็ได้เคยเหมือนกันเคยมีคุณลุงคนนึงน้องเมย์ก็ชอบไปบอกเขาอย่างเงี้ยว่าแบบอยากฟังเพลงนี้อะไรเงี้ยพอเขาเล่นได้ก็ให้ทีละก็ให้แล้วพอแบบหนูให้ทีละ10บาทได้ไหมหนูไม่ให้ร้อยหนึ่งทีเดียวได้ปะอะไรเงี้ยเล่นให้หนูฟังก่อนอะไรเงี้ยทีละ20อ่ะ5เพลงอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็สนุกกันไปคือเราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นหรอกนะคือเราก็เล่นกับเขานั่นแหละเขาก็สนุกมีความสุขมีคนฟังเขาก็รู้สึกดีใจแล้วเหมือนกันเวลาน้องเมย์ร้องเพลงเนี่ยมันหลายครั้งมากนะที่ไปร้องแล้วก็เมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าบอกคนอื่นว่าเฮ้ยหนูไปร้องที่นี่หนูไปร้องอย่างกรุงเทพอภิวัตรล่าสุดใช่ไหมหนูก็ไม่ค่อยกล้าบอกใครว่าหนูไปร้องที่นี่อ่ะเขินๆรู้สึกว่าแบบเกรงใจเขาอ่ะถ้าเขาแบบเดินทางมาจากต่างจังหวัดทำไงอ่ะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเพราะแฟนคลับของหนูน่ารักเหลือเกินค่ะเขาก็บอกว่าบอกเถอะจะไปไม่ไปเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองถ้าเขาลำบากเขาก็ไม่มาเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาสบายเขาสามารถมาได้ก็บอกเขาเถอะเดี๋ยวเขามาหาเองเดี๋ยวเขามาเจอเราเองแล้วสุดท้ายมาจริงๆนะคะน่ารักมากๆเนี่ยคือกำลังใจไม่ต้องเอาอะไรมาให้เลยแค่มาให้เห็นหน้าแค่นี้สบายใจแหละรู้สึกว่าดีใจแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะก็ฝากไว้อยากให้ทุกๆคนมีกำลังใจในทุกๆอาชีพที่ตัวเองทำบางครั้งกำลังใจมันสำคัญสุดท้ายแล้วกำลังใจตัวเองก็สำคัญเช่นกันนะคะฟ้าหลังฝนจากชามานะคะแนะนำมาด้วยกับผลงานวันนี้เดี๋ยวน้องเมย์เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะจ๊ะขอหนึ่งสายหน้าไม้ใครที่อยากจะขอเพลงโทรมาจ้า02-248-1366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโด

0: วยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: มาถึงช่วงพาเลทเพลงฮิตฮิตสีผ้ามารับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผมจ่าชิดเอกอยู่ของทัพมุกเชียงรายครับผม
1: ครับผมครับเอาไปเด็กชายก่อนได้ไหมเข้าห้องเรียนด้วยกันก่อน
2: เด็กชายวิทูลครับผม
1: ครับผมน่ารัก จากเชียงใหม่ ใช่ไหม
2: ครับดีใจมากมากครับผม
1: ครับผม
2: นี่ผมโทรไปหาน้องลูกตาลนะมันสายมันเยอะครับไม่ติดครับ
1: แล้วน้องเมย์ก็ไม่ได้สายน้อยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าโทรมาเป็นคนแรกด้วยจริง
2: ๆโอ้ยพอดีผมได้มีบุญได้คุยกับสาวสวยเสียงหวานหวานครับผม
1: มีบุญเลยเหรอเราเคยคุยกันมาก่อนไหมคะ
2: ไม่เลยครับ
1: ไม่เลยเฮ้ยวันนี้ได้แต่สายใหม่ๆเนาะ
2: ครับ
1: ว้าว
2: ผมฟังทุกคืนเลยครับเอาวิทยุไว้ในค่ายด้วยอ่ะที่นอน
1: อ๋อเหรอแล้วเพื่อนๆว่าไงอ่ะ
2: ก็นั่งดื่มกันอยู่ครับดื่มเบียร์กันครับ
1: อ้าพูดออกอากาศไม่ได้ เดี๋ยวก่อนเพื่อนๆก็อยู่ด้วยใช่ไหมตอนนี
2: ้เพื่อน
1: หรือว่าไปนอนละ
2: เขาย้อยก็ไปนอนกันมั่งแล้วครับ
1: เดี๋ยวก็เสียงนกหวีดดังลั่นก็สะดุ้งกันหมด
2: คร
1: ับ เคยไหมเคยแกล้งเพื่อนด้วยเสียงนกหวีดไหม
2: ผู้บังคับบัญชารู้ไม่ได้ครับแอบเอาครับ
1: แอบเอาครับ นี่หนูนี่ได้ยินเสียงนกหวีดนี่สะดุ้งตลอดเลยไม่รู้เป็นไร ไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งช่วงแรกๆที่มีเสียงแต่เดียวอ่ะตอนเช้าอ่ะโอ้ยสะดุ้ง
2: ผมมันเป็นทหารครับ
1: ใช่หนูก็เป็นทัพบกเหมือนกันอยู่ดุริยางค์ทหารบกมาก่อนนี
2: ้โอ้โห
1: ใช่เช้ามาก็จะมีเสียงแต่เดี่ยวแต่แต่แต่แต่แต่ตอนเช้าโอ้ย
2: เสียงแต่วงเน
1: า
2: ะ
1: โอ้โหแต่เดี่ยวก่อนแต่เดี่ยวก่อนทุกวันเนี้ย
2: ครับ
1: ได้ยินชัดเจนแล้วห้องหนูอะห้องพักราชการหนูอะลำโพงอะอยู่หน้าห้องเพราะหนูอยู่ห้องมุมสุดไงแล้วลำโพงมันแขวนอยู่ตรงเสาหน้าห้องโอ้ตอนเช้าได้ฟังทุกเพลงเลยของกองทัพ
2: บ้านน้องเมย์อยู่ปทุมธานีใช่ไหมครับ
1: ตอนนี้ใช่ค่ะ
2: อ๋อกำเนิดอยู่ที่กรุงเทพไหม
1: ถูกต้องค่ะ
2: ครับผมได้ยินเนี่ยครับฟังทุกคืนนะครับ
1: น่ารักมากแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะจ๊ะ
2: ผมขอไว้แล้วครับ
1: เอาบอกอีกรอบบอกอีกรอบ
2: ขอเพลงน้องเมย์ใหม่ได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ครับ
2: จำปาลืมต้นครับ
1: จำปาลืมต้นสายันสัญญา
2: ได้ขอหลังไม่ด้วยก็ได้ขอว้าวอนครับ
1: ไม่ได้ไม่ให
2: ้โอ้ย
1: เพลงจำปาลืมต้นร้องยังไงอะคะ
2: โหอยากฟังเสียงทหารเลยครับ
1: ใช่สักนิดนึงได้ไหมเล่า
2: ได้ผมเป็นนักร้องห้องอาหารมาก่อนคร
1: ับ ลองดูไหนลองสักท่อนหนึ่งขอท่อนฮุกเลย
2: เดือนห้าหน้าแรงลมแรงพระช่อมะม่วงไผ่ร้องเหมือนคนร้องหัวใจข้าครวญเหมือนโดนนิทาน
1: อีกสักหน่อยอีกสักหน่อย
2: คิดถึงจำปามีหน้าคนบางเดียวกันเจ้าอยากเป็นสะใภ้ในฝันโอ้ยเสียงที่แย่พูดไม่ออกครับร้องไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่ได้ละไงเราบอกให้ต่อก็ต่อด้วยเป็นไงเราเนี่ยต้องได้อย่างนี้ต้องได้อย่างนี
2: ้ผมไม่ดื่มเบียร์นะโอ้ยเสียงผมสุดยอดนะครับ
1: ไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจถือว่าเป็นการให้ความสุขกับประชาชน
2: ครับ
1: ได้เลยได้เลย
2: ทานข้าวกับอะไรครับคนสวยครับ
1: กินข้าวกับน้ำพริกสิจ้า
2: ถึงไม่ตายสวยนี่เน
1: า
2: ะ
1: ล้อเล่นไม่กินนี่มากินสลัดแซลมอนมาครับผมได้เลย
2: ก็กินกับทอดไข่ครับ
1: ทอดไข่ตอนเนี้ยนะ
2: ครับ
1: มันจะอ้วนเอาไหมล่ะคะ
2: น้ำหนักผม55ครับ
1: ว้ายน้ำหนักเท่ากันเลยอ่ะ
2: ฮะ

0: 85เลย
1: เออสูงเท่าไหร
0: ่สะโพกเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: ไม่บอกอันนี้ไม่บอกบอกไม่ได
0: ้ครับ35
1: ไม่ได้บอกไม่ได้อันนี้เรื่องของผู้หญิงบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวมีคนเอาไปจินตนาการไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ
0: เห็นหน้าน้องเมย์แล้วนะ
1: จริงหรอที่ไหน
0: เห็นที่ออกรายการที่ปทุมนั่นแหละ
1: ฮะ
0: ออกรายการที่ปทุมนั่นแหละ
1: ที่ไหนรายการอะไร
0: คอนเสิร์ตอ่ะ
1: อ๋อ
0: พุ่งรุ่ง FM 95สัญจร
1: อ๋อแบบนั้นอ๋อดูเหมือนดูไลฟ์สดไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ดูน้องเนอ่านข่าวด้วยเนี่ยตอน 5:00 น.อ่ะ
1: เฮ้ยน่ารักมากเลยติดตามทุกช่องทางเลยอู
0: ้ครับผมเป็นทหารเนาะผมต้องรอบคอบครับ
1: ผมว่าหนูไม่ใช่โจรชายแดนนะต้องรอบคอบกับหนูเนี่ย
0: ผมนึกว่าไม่รอดนะไปรบกับทหารเนี่ยที่ปักพุทธอ่ะไอ้เขมรนะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยถ้าผมไม่หลบเข้าต้นไม้ใหญ่นะผมถูกยิงที่ขาเนี่ย
1: ก็ยังดีที่หลบทันนะ
0: ก็มาป่วยอยู่ประมาณ3เดือน
1: ค่ะเออทำปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องหูไวตาไวเด้
0: กระดูกแตกครับ
1: ครับเอออันนี้กระดูกแตกจากการโดนยิง
0: ครับ
1: นึกว่าจะบอกว่าอ๋อป่าหกล้มเองอะไรเงี้ยโอ้ย
0: ไม่
1: รับมุกด้วย
0: คุณเข้าต้นไม้ใหญ่ครับ
1: หนูแซวเล่นจำปาลืมต้นมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้น้องเนยเสียงหวานๆพิเศษและให้น้องกวางหลังไม้ด้วยครับและให้ลูกทุ่ง FM 95ทุกคนด้วยนะครับผมและมอบให้เราทหารกองทัพบกเชียงรายด้วยครับ
1: โอเคได้เลยครับนะคะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้ะพูดตามนะ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: เดี๋ยวก่อนผิดแล้วน้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำอะไรนะ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: อ๋อน้ำพริกเผาพันท้าย
1: อะไรต่อ
0: นรสิง
1: ห์แหมหนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคค่ะท่านเวพูดว่ามงแซะมงแซะแซะมงตามด้วย
0: ตรุ่มจุ่มมง
1: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วย
0: คร
1: ับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับนี่นะคะผลงานเพลงวันนี้นะก็มาแบบเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้เป็นหนูก็เลยจัดมาแบบดอกแสดงบ่ลืมต้นนะคะจากน้องไข่มุกรุ่งรัตน์นะคะแล้วก็เพิ่งได้ศิลปินจิตอาสาเป็นรางวัลด้วยนะจากมูลนิธิปอเต็กตึงน้องเขาออกวอร์ซีบ่อยมากแล้วก็ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เยอะด้วยนะคะคนนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะเจ้าดอกจำปาเมลตวิสาฟิชเชอริ่งกาบตุ๊กตานริศลานะคะเป็นเพลงที่ติดชาร์ตแล้วก็หลายคนคิดถึงวู้อยู่ในท็อปตลอดเลยเหมือนกันเพลงนี้นะคะแล้วก็สแสดงพัดถิ่นนะคะจากไหมไทยหัวใจศิลป์และปิดท้ายด้วยจำปาลืมต้นค่ะ

0: สีผ้าสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นโจ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แขนเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยจะล้างไม่ให้เธอไปจะกอดเธอไว้ให้แน่นๆเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากการทัศนะนะคะนี่เลยผลงานเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าสุดแขนทศกัณฐ์นะคะเออนะสุดแขนทศกัณฐ์นี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วนี่อุ้ยมันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเนาะกับผลงานเพลงจากการทัศนะนี่ดนตรีก็จะมีความเป็นไทยเหมือนกันคำร้องทำนองค่ะแน่นอนว่าการทัศนะนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มณโนนนี่ผลงานเพลงนี้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้าจ่อ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: ดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็โอ้แถมให้นะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะคะจากนุ้ยสวีนาจริงๆช่วงนี้ก็เอามาเจาะคิวฮิตอยู่ด้วยนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะไม่สวยแต่ร้อยจากน้องฝ้ายทิพยานะคะซึ่งน้องฝ้ายทิพยาเนี่ยเข้ามาทักทายเราบ่อยมากเหมือนกันนะเป็นอีกคนนึงที่น่ารักนะคะเป็นรุ่นน้องที่ดุริยางค์ทหารบกด้วยแล้วก็เป็นศิลปินจากอาสยามนะคะซึ่งล่าสุดนะคะน้องเนี่ยเป็นสโตรกนะคะก็คือเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็เป็นลมพับลงไปเลยแล้วก็ได้ เพื่อนสนิทนะคะพาส่งโรงพยาบาลจากนั้นตอนนี้เนี่ยอาการของน้องเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองแต่ก็อยากจะให้แฟนคลับของน้องนะคะที่ชื่นชอบผลงานเพลงของน้องเนี่ยมาเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะน้องฝ้ายทิพยาอาสยามช่วงนี้น้องก็มีทำเพลงอยู่ในสังกัดเหมือนแซคชุมแพจะพาไปทำเพลงอยู่หลายที่อยู่เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะเผื่อใครจะตามน้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะอย่างที่น้องเมย์บอกไปนะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญน้องฝ้ายเองเนี่ยเขาก็เมื่อก่อนเนี่ยเขาแบบผอมเพรียวอันนี้ต้องยอมรับอันนี้ขอบอกกันตรงๆพอหลังๆมาเนี่ยกินม่วนกินแซ่บไปหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เลือกไม่ได้อะไรยังไงไปกินยังไงอีท่าไหนหรือเปล่าด้วยนะมันทำใหเส้นเลือดในสมองตีบได้แตกได้ตันได้นะคะดังนั้นทุกๆคนเลยการกินอาหารการเลือกอาหารสำคัญมากๆของหวานของทอดของมันอะไรอย่างเงี้ยงดได้งดเด้อล่ะช่วงนี้นะคะอัปเดตราคายางค่ะยางแผ่นดิบนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทนะคะที่หาดใหญ่นะคลองแงะค่ะ82.50 บาทเช่นเดียวกันจังหวัดตรัง82.50 บาทค่ะภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 สตางค์จ้ะเฉลี่ยอยู่ที่82.60 บาทค่ะยางลูกขุนนะคะ88.10 บาทขี้ยางก้อนถ้วย74.50 บาทและน้ำยาง79.60 บาทนะคะวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73 ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะกับผลงานเพลงนี้นะนานเท่าไหร่ก็รอนี่เจ็บเจ็บจุกจุกแล้วเร็วๆนี้เห็นว่าน้องเน่เนี่ยจะมีไปร้องเพลงเปิดคอนเสิร์ตของพี่เสกโลโซด้วยในแถวๆเดือนพฤศจิกายนนะคะใครที่เป็นแฟนคลับน้องก็ติดตามกันได้ด้วยในช่วงนี้โอลาไปก่อนแล้วจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะ
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: นับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมาเจอกันอีกแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตีสองถึงตีห้าวันนี้ก็ฝนตกหนักมากนะครับใครที่อยู่แถวบริเวณในกทมนะฮะหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับก็อย่าลืมฮะเดินทางปลอดภัยครับใครขับรถอยู่ก็ขับรถช้าๆนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีน้ำท่วมเป็นบางจุดนะครับทำให้การจราจรติดขัดนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะทัศนียภาพใช่ไหมมองเห็นน้อยลงเพราะว่าฝนตกหนักนะครับสวัสดีครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยนะครับ4689400สวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่น้องชาว Facebook Live นะครับ LTM FM95 ด้วยนะฮะที่สามารถรับชมแล้วก็ส่งข้อความกันมาได้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ก่อนที่เราจะไปทักทายกันนะครับขอแนะนำเพลงกันก่อน3เพลงจบไปเมื่อกี้ครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเรือนแพของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับลาสาวแม่กลองจากพี่โจ้อมรินทร์นะฮะหรือว่าพี่โจ้วงพอสนั่นเองนะครับแล้วก็เพลงหยาดเพชรครับจากพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ฮะตอนนี้ครับพี่สุฮอกเกนบูมสวัสดีครับพี่ปัญญาแล้วก็ไอ้กว้างนี่ไอ้มิชัยมาทักทายนะครับพี่แมวสาวชอบหลับนะฮะบอกจากนาเดิมสุราษฎร์ธานีครับผมอากาศร้อนมากๆเลยพี่พินโยสวัสดีครับพี่จิรวรรณนะฮะแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่พี่ศักชัยนะครับพี่สุนิสานะครับผมขอเพลงเดรี่จากเอสปรัชญานะฮะแล้วก็พี่ลัดดานะครับพี่นิรมนฟังจากนครศรีนะครับพี่สุทัศน์ครับพี่อมราครับพี่สลิปน็อตโยโย่นะฮะโอ้ยไม่ได้เจอกันนานนะพี่สลิปน็อตนะครับทักทายครับพี่สว่างด้วยนะครับผมพี่นุชเจริญนะครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่น้องชาวกรีดยางเช่นเดียวกันนะฮะที่กำลังทำงานกรีดยางอยู่นะตอนนี้ก็ขอให้กรีดยางไปฟังเพลงสบายๆนะครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์ก่อนที่เราจะไปฟังมหานครไลฟ์นะครับในช่วงของฮิตมาราธอนผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณก่อนนะครับสินกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับแล้วก็ในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ปิดท้ายด้วยแนนซี่Look!

0: ขอบคุณค่ะใครประมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่1อ่ะขอบคุณค่ะ
1: มหานคร
2: แลนด์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันเลยดีกว่านะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แนะนำเพลงกันก่อนครับวอลลุ่มฝากรักจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์นะครับตอนนี้หนึ่งสายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ฮัลโหลสวัสดีครับน้องเพชรครับ
5: สวัสดีครับพี่หงาชุมพร
6: ครับพี่หงาชุมพรคนเก่าครับ
5: สบาย
6: ยังติดตามอยู่ครับ
5: ติดตามอยู่สบายดีนะครับไม่ได้คุยกันนานเลย
6: ครับสบายดีครับน้องเพชรสบายดีไหมครับ
5: สบายดีเหมือนเดิมครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
6: ผมตื่นตั้งแต่ตีสิบเอ็ดแล้วก็ฟังน้องเมย์จบแล้วก็มาฟังน้องเพชรต่อครับ
5: โอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
6: เมื่อกี้ผมขอเพลงอะไรผมลืมนะครับ
5: อ้าวลืมเหรอฮะผมว่าน่าจะเป็นเพลงของพี่ธันวาใช่ไหม
6: อ๋อคือว่าไก่ตาฟางใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับประมาณนี้แล้วกัน
6: เล่นครับคือนานแล้วไม่ได้สองเดือนแล้วได้ประมาณสองเดือนได้แล้ว
5: แสดงว่า
6: คือพอทอถับเสียแล้วก็วิทยุเสียครับก็เลยไม่ได้ฟังครับ
5: ก็เลยไม่ได้ฟังเนาะก็เลยแบบไม่ได้คุยกันนานก็เลยตื่นเต้นเนาะ
6: ครับ
5: ไม่เป็นไรครับผมพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
6: ครับครับ
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
6: มอบให้น้องกวางหนังใหม่เสียงหวานแล้วก็
5: ครับ
6: ทุกดีเจทุกคนเรารวมทั้งน้องเพชรนะครับ
5: ได้เลยครับ
6: แล้วก็ผู้ฟังที่ติดตาม95 FM นะครับ
5: ครับผมได้เลยครับพี่งาขอบพระคุณมากๆครับ
6: ครับครับขอรวยขอแข็งแรงนะครับ
5: ขอบคุณมากครับเช่นเดียวกันครับพี่สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับผมพี่งาจากชุมพรนะฮะตื่นเต้นแหมไม่ได้คุยกันนานนะฮะตอนนี้ครับปะฟังเพลงกันต่อครับไก่ตาฟางพี่ธันวาราศีธนูนะครับผม

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: Savez-vous que vous êtes belle, tellement irrésistible, que je ne puis m'empêcher de vous aimer.

ลับมาท้ายชั่วโมงครับฟังเพลงกันยาวๆ5เพลงเลยนะฮะแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากพี่เสือธนพล18ฝนฝนตกที่หน้าต่างพิเศษโลโซนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับ3เพลงแห่งเทพธิดานะครับไม่ว่าจะเป็นเทพธิดาดอยจากแพทย์หญิงพันธิวาเทพธิดาจำแรงลุงเป้าสายยันสัญญาเทพธิดาภาคสิ้นอาตอมเสรีรุ่งสว่างนะครับก็ถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งแนวคลาสสิกทั้งนั้นเลยครับผมอ่ะทักทายครับทักทายไปถึงพี่เกศรนะครับพี่อุดรนะครับพี่วันวิสาพี่เจริญพี่อารมณ์นะครับผมพี่ผู้ใหญ่วันสวัสดีครับพี่สุวรรณีน้องแบมสวัสดีค่ะนะพี่กันระพีนะครับพี่รัตดาวันทักทายครับพี่รัตนาด้วยนะครับพี่สุนิสาพี่พิทวัตนุ่มชลบุรีนะบอกว่าตอนนี้ที่บางละมุงชลบุรีฝนตกหนักด้วยเหมือนกันนะครับขอให้น้องเพชรแล้วก็แฟนๆ FM 95ทุกภาคทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเช่นเดียวกันครับพี่รัชนีครับทักทายฮะพี่ณรงค์ด้วยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดนะครับช่วยในเรื่องที่ทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยครับ02-114-3990ครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะฮะเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S มีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับในชั่วโมงที่สองยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมตีสองถึงตีห้าสวัสดีครับผมไปถึงพี่ดับพระสุขฮะพี่ยุพาครับพี่หนูวันนะฮะพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับแล้วก็พี่เกศรนะครับพี่ณรงค์ครับพี่วิชัยด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันพี่อุดรด้วยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตพร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมไหมโอเคไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เพชร
1: สวัสดีครับน้องจันทนาเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะจากรังสิตค่ะ
1: จากรังสิตนะครับผมอาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
2: ฝนตกไม่คืนเลย
1: ครับฝนตกหนักมากมาก
2: หลังที่ทั้งคืนเลยเดี๋ยวไม่หยุดเลย
1: ใช่ฮะแล้ววันนี้ฟังเพลงอะไรครับ
2: คาถาคุณแผนค่ะ
1: คาถาคุณแผนจากน้องการเนาะ
2: ใช่ค่ะสบายดีไหมคะ
1: ก็สบายดีเหมือนเดิมครับแต่นั่นแหละฮะ
2: ไม่ตาฝนนะตาฝนไม่สบายนะเป็นโควิดนะ
1: ใช่ครับช่วงนี้ยิ่งระบาดอยู่ด้วยต้องรักษาสุขภาพนะครับพี
2: ่ใช
1: ่อ่ะแล้วตอนนี้ครับบทเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้พี่เพชรแล้วก็เอฟเอ็มทุกคน
1: ครับ
2: แล้วก็ให้คนที่รู้จักทุกคน
1: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: ขอขอบคุณเดี๋ยวขอนึกก่อนนะ
1: น้ำพริกน้ำพริก
2: ขอขอบคุณน้ำพริกเผา
1: พันท้าย
2: พันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: เครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมได้เลยฮะจัดเพลงให้ฟัง
2: ไว้เจอกันใหม่นะคะ
1: ไว้เจอกันใหม่ครับครับผมโชคดีนะครับ
2: สวัสดี
1: ครับผมนะพี่ชันธนารังสิตนะครับคาถาขุนแผนอ่ะบทเพลงนี้นะครับจากน้องกันทัศนะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยทั้ง4เพลงครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมหลังจากจบไป4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคาถาขุนแผนนะฮะจากการทัศนะนะครับคาถามหานิยมนะฮะลุงแอลยอดรักสลักใจแล้วก็พ่อเนื้อทองนะครับน้องปาวลีณหน้าทองโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับทั้ง4เพลงจัดให้เลยครับผมทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงพี่เอกสินนะครับพี่มงคลบอกว่าเปิดเขียงหมูสดวังล้อครับผมพี่พิทวัฒในชั่วโมงที่2พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็อะไรนะบอกขอเพลงพิษรักพิษณุโลกหน่อยครับอีพี่สาวขามพี่ดาพระสุขนะครับคุณผมชื่อโอเว่นนะฮะน้องทัดแทนใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ขนมนะครับขนมทั้งแตกเพิ่งอะไรนะเพิ่งจากตลาดสดพัทลุงค่านะครับบอกน่าจะอยู่แบบน่าจะบอกเพิ่งตื่นเพิ่งทักทายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่หนูวันนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับพี่อารมณ์ด้วยครับทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่ชัยยันด้วยนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตไหนดูสิวันนี้เป็นเพลงจากวงไม้เมืองนะครับสังกัด S1 Music ครับเพลงนี้ชื่อว่าตามหานี่คำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธ์ชุลีกรนะฮะหรือว่าอาจารย์ฮาลิมนั่นเองครับเรียบเรียงโดยอาจารย์เคนตะโมรินะครับบทเพลงจากค่าย S1 Music ครับตามหานะฮะจากวงไม้เมืองในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับผม
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนักหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง

0: ที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะครับจบไปบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครับพี่เต่าสมชายก่อนหน้านั้นนะครับก็คือบทเพลงในช่วงของฮิตติดชาร์ตมีตี3นะฮะจากบอสธีรพงศ์ครับจบซะเนาะน้องนุชวิลาวันนั่นเองนะฮะสวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านที่มาทักทายกันนะครับใน Facebook LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่บันเทาด้วยนะครับผมบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเพชรที่บุรีรัมย์ฝนตกแรงมากๆเมื่อวานนี้เย็นสบายเลยจ้าพี่โกมันนะฮะจากจังหวัดตรังสวัสดีครับพี่สุวรรณีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กล้วยทอดขาเลาะนะพี่ปัญจวรรณนายวิสุชาดาพี่เอกสินนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ฮะพี่มะละด้วยนะครับป้าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของAll I Hit History เพลงจักเบิร์ก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมสี่เพลงจัดป้ายไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่ด้วยนะครับทั้งสองเพลงสี่เพลงสินะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับทักทายกันนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3ชั่วโมงเต็มๆมาเจอกันแบบนี้อาทักทายครับทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่สันทัศน์ครับพี่ผู้ใหญ่วันพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นวลจันทร์ลุงต๋อยนะครับพี่สุกัญญามิมี่โรเจอร์สนะครับจากนิวยอร์กซิตี้นะครับจากอเมริกาเนาะสวัสดีครับกูดมอร์นิ่งครับผมสวัสดีตอนเช้าด้วยนะฮะแล้วก็พี่คณิษฐานะครับพี่นิ่มบอกว่าทักทายครับน้องเพชรฉะเชิงเทราฝนตกทั้งคืนเลยพี่นิ่มมารายงานตัวค่ะนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงคุณส้มใช่ไหมครับส้มเกตสลินนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะ 6:14 วันนี้ตื่นสายวันหยุดค่ะนะฮะอ๋ออันนี้อยู่ชาวไหนฮะเพราะว่า 6:00 แล้ว น่าจะญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีเพราะว่า 6:00 แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ที่เมืองไทยยัง 4:00 อยู่นะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ประสิทธิ์นะครับพี่จุ๊บแจงพี่สาวขามพี่หนูเล็กนี่พี่พรชัยสวัสดีครับผมพี่มงกตทิพย์ด้วยนะครับพี่นันทานะฮะทุกท่านเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ป่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันไม่ดีกว่า4เพลงครับจะเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยครับ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะครับผมจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทต้องการเสร็จใจนะฮะจากน้องแบมไพลินของฝากจากวงไม้ไอส์นี่แล้วก็บทสดนอบทสดบออนุญาตให้จิบนะครับน้องปลายกนกพรแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่หญิงลีศรีจุมพลนะครับรอสายคนสดนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันตอนนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะแล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองครับสวัสดีครับไปถึงพี่เสรีครับพี่สาครพี่วันเทาว่าต้องไปเปิดเพลงให้ออกกำลังกายนะฮะถูกใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่พินโยนะฮะพี่อารมณ์ครับพี่สมบัติด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุมาลาพี่วรรณภาพี่สุภัทราพี่โอไรอันพี่สุนีนะครับพี่สามารถนะครับพี่ชิสนุพงศ์นะครับทักทายครับพี่ณัฐพงศ์น้องณัฐพงศ์ใช่ไหมฮะบอกว่าที่บางกลวยฝนตกแล้วครับผมนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่เอเฮอร์นะฮะสวัสดีครับป้าเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: นี่เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีมั้ย
1: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

จัดไปนะฮะบทเพลงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้นะครับจากคุณแม่เจนเจนสวัสดีครับไปถึงพี่สวยนภาเฮงส์บอกกูดมอร์นิ่งจ้านะครับแกจะได้เจอกันแล้วนะฮะอีกสัก2เดือนนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่เสรีด้วยนะครับพี่ทิพวรรณนะฮะพี่สมพรพี่ระวิภาน้องบังกรพี่ลำดวนนะครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สุภัตรานะฮะคุณพี่หัสดินใช่ไหมครับทักทายครับผมพี่บุญเรียนด้วยนะฮะพี่ประโมทนะครับพี่น้องกระโปโลนะฮะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมที่2ถึงที่5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ทั่วไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

0: ัสดีค่ะสวัสดีอรุณสวัสดิ์สวัสดียามเช้านะคะ5:13 นกับเช้าวันศุกร์แล้วค่ะวันนี้25 กันยายน 2569กลับมาเจอกันนะคะเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95ทักทายทุกท่านนะคะพี่ตุ๊กกฎชมนพี่อิ๋วรักป่าอยู่ที่เดินแม่ปรางพิษณุโลกฝนกำลังตกเลยเหรอคะสู้ๆค่ะตกแบบสู้ๆแล้วก็คนก็สู้ๆด้วยนะคะตอนนี้พี่ทองภูลด้วยนะคะพี่จรูนพี่ประสิทธิ์พี่อารมณ์พี่สริญญาพี่หนูพี่สะอาดฝนตกทุกวันเลยขอเพลงมาลัยใจดำพี่พัชรมงคลนะคะแล้วก็ความสุขอยู่ตรงนี้ใช่แล้วค่ะพี่หนูความสุขอยู่ตรงนี้นะคะ5:00 ถึง 7:00 ต่อดีพี่กล้วยทอดขาล็อกฝนท่วมฝนท่วมบึงกลุ่มแล้วกล้วยทอดลอยน้ำจ้าอ๋อก็หนักจริงนะคะตามที่กรมอุตุบอกเลยนะคะพยากรณ์เอาไว้ตั้งแต่23-27ใช่ไหมเนาะก็ประมาณนี้ต่อดีน้องแขกด้วยนะคะสุทธิรัตน์จารณะมาแล้วพี่คิดไผ่ป่าค่ะพี่ประสิทธิ์ชนรบพี่ขนมหวาน3พี่น้องอยู่มาบตาพุทธและยองฉ่ำๆเลยครับผมพี่ติ๋มพี่ลมสวัสดีนะคะน้องฝนคนสวยวันนี้มาแนวแปลกสงสัยจะมีเรื่องใหญ่โตอ๋อเพลงเพราะใช่ไหมเรื่องใหญ่โตทุกวันเลยค่ะลุงใหญ่โตมโหฬารทุกวันเลยนะคะใครมีเมียน้อยบอกมาก็บอกเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครแซวยาทิพย์สวัสดีนะคะพี่สมศรีปีชาชุ่มฉ่ำดีจังเลยผู้ใหญ่วันพี่วันนี้พี่สุชาดาสวัสดีทักทายนะคะใครมีเมียน้อยหรือเปล่าอ๋อผู้ชายอ่ะก็มีกันหลายคนใช่ไหมนี่ก็ไม่รู้ส่วนใหญ่ผู้ชายก็มีเมียน้อยใช่ไหมมีเมียน้อยก็ดีนะอย่ามีเมียเยอะนะคะนั้นไม่ดีแน่นอนพี่น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะก็มาคุยกันทักทายนะพูดคุยระบายความสุขได้ไหมเอาความทุกข์ก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมีแต่ความทุกข์เนาะหลายท่านนะคะทุกใจมากเรื่องตัวเองบ้างเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องได้ทุกคนเลยนะคะเรื่องแรกก่อนเลยค่ะกรมอุตุเตือนฉบับที่7นะคะฝนจะตกหนักถึงหนักมากอีก1วันวันนี้เขาเรียกว่าถล่มกันอ่วมอรไทยจริงๆก็ภาคเหนืออีสานตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะสรุปแล้วทุกภาคแหละก็วันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางอย่างระมัดระวังนะที่กรมอุตุประกาศฉบับที่7นะคะที่หนักมากวันนี้นะคะอยู่ที่ภาคอีสานคือบุรีรัมย์กับโคราชนะคะ2จังหวัดนี้จะหนักมากกินพื้นที่กว้างทั้ง2จังหวัดเลยแล้วก็ภาคกลางสระบุรีอ่างทองอยุธยานครพนมนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้หนักมากกว่านี้ส่วนภาคตะวันออกทุกจังหวัดเลยค่ะนครนายกปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราแล้วก็ตั้งแต่ชลบุรีระยองจันทร์ไปตราดเลยนะคะอันนี้คือหนักมากส่วนภาคกลางอ่านไปแล้วเนาะภาคกลางกรุงเทพด้วยอ้อภาคกลางโทษทีมีนครสวรรค์ด้วยนะคะนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีเนี่ยหมดเลยค่ะภาคกลางแถวนั้นแล้วก็หนักแบบธรรมดาเอาวันนี้ภาคเหนือเพชรบูรณ์ด้วยนะขออภัยหนักมากนะเพชรบูรณ์ส่วนหนักธรรมดาภาคเหนือก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรนะคะแล้วก็อีสานก็ยังหนักอยู่หลายจังหวัดนะเมื่อกี้เนี่ยที่หนักมากก็เป็นโคราชใช่ไหม ที่หนักก็มีร้อยเอ็ดสุรินทร์ศรีสะเกษสารคามกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมิจังหวัดลำพูนแล้วก็จังหวัดเลยนะคะภาคใต้ก็ตั้งแต่เพชรบุรีลงมาเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงานะคะอันนี้ของวันนี้ก่อนนะ25กันยายนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประมาณเหมือนเดิมค่ะพรุ่งนี้ภาคเหนือเพิ่มจังหวัดตากอันนี้เขาพยากรณ์ล่วงหน้าให้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงสำหรับในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องรับมือนะคะสำหรับเรื่องของฝนฟ้าหลักจริงช่วงปลายเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนหน้าตุลาคมแล้วก็นู่นเลยนะคะถ้าภาคใต้ก็จะถึงช่วงลอยกระทงเลยค่ะเนาะก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับภัยธรรมชาตินะคะน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมสัตว์พลันที่เราต้องประกาศกันทุกปีนะคะเมื่อถึงเวลานี้เมื่อวานนี้โหยนี่สัตหีบนะคะอันนี้นะหนักจริงๆแล้วก็ทุกปีนะคะชลบุรีเนี่ยเดี๋ยวนี้ฝนตกแต่ก็โชคดีกว่าหลายจังหวัดตรงที่ว่าน้ำเนี่ยระบายลงเร็วลงทะเลเร็วนะคะเมื่อคืนตอนประมาณ4ทุ่มนะคะในสัตหีบตกหนักต่อเนื่องประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะถนนสายหลักสุขุมวิทรวมถึงพื้นที่ชุมชนแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ในซอยต่ำพื้นที่ต่ำเนี่ยนะคะการจราจรติดขัดแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบหนักมากนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ก็ตั้งแต่แยกสัตหีบหรือแยกปลาหมึกเนี่ยนะคะไปจนถึงแยกกิโลเมตรที่1มีน้ำท่วมขังสูงเลยนะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่สัญจรต้องระวังมากนะคะบางคันก็ไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องดับนะคะบางส่วนก็ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางไปนะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามระดับน้ำนะคะอำนวยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้อย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันจะเร็วหน่อยชลบุรีเนี่ยน้ำท่วมไม่นานนะคะไม่เหมือนกรุงเทพนะคะกรุงเทพจะนานหน่อยแต่ชลบุรีประมาณสัก1-2 ชั่วโมงก็ทยอยลดลงแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็โชคดีสำหรับในส่วนของทะเลเนาะก็จะลงเร็วหน่อยแต่ถ้าแบบโอ้โหอย่างอยุธยาเนี่ยค่ะบางอำเภอนะอยุธยาอ่างทองชัยนาทเนี่ยบางอำเภอท่วมกันเป็น10เดือนอ่ะนะก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะ4จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะวันนี้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะไปที่บ้านอยู่นะริมเจ้าพระยาก็เหมือนทุกปีนะคะวันนี้ทางกรมทรัพยากรธรณีนะคะโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยแจ้งเตือนดินถล่มในระยะนี้นะคะ25จังหวัดคือนอกจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยฝนตกหนักจะมีดินถล่มด้วยนะคะก็อาสาสมัครเครือข่ายต้องระวังแจ้งเตือนภัยเขาระบุมา25จังหวัดนะคะที่ระวังดินถล่มมีตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิบูลนครสวรรค์อุทัยกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบลพบุรีสระบุรีนครนายกโคราชศรีสะเกษอุบลปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจนจันทบุรีชลบุรีตราดนะคะนี่คือ25จังหวัดเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากจนถึง27นะคะเนี่ยค่ะถ้าระบุพิกัดไปเลยก็ได้นะอย่างจังหวัดตากเนี่ยอำเภอพบพระกับอุ้มผางและแม่สอดสามอำเภอนี้ระวังนะคะกำแพงเพชรก็คืออำเภอคลองลานปางศิลาทองสุโขทัยอำเภอศรีสัตนาลัยบ้านบ้านด่านลานหอยศรีสะเกษก็ชาติตรการนครไทยเนินมะปางด้วยนะคะเมื่อสักครู่ที่แจ้งมาว่าเนินมะปางฝนตกหนักระวังดินถล่มด้วยนะคะสำหรับพี่น้องชาวเนินมะปางพิษณุโลกแล้วก็วังทองจังหวัดไหนพื้นที่ไหนที่มีภูเขาอ่ะให้สังเกตนะคะภูเขาน้ำตกนั่นแหละต้องระวังนะคะ ต้องระวังเลยนะภาคกลางก็ไม่เว้นนะพวกเกล็ดแข่งคอยบ้านนานครนายกอันนี้ก็ใช่นะแข่งกระจาหนองย่าป้องอย่างนี้ค่ะสวนพึ่งบ้านคาด่านช้างสังขบุรีไซโยกด่านมะขามเตี้ยประจวบก็กุยบุรีปานบุรี300ยอดนะอำเภอเมืองด้วยถ้าเป็นอีสานก็ปากช่องสีคิ้ววังน้ำเขียวนะคะต้องระมัดระวังตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนล่างแล้วก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมเลยค่ะก็ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจส่งผลเกิดแผ่นดินถล่มได้นะคะก็ประมาณนี้เนาะเรื่องของภัยธรรมชาติทุกปีต้องมาพวกจากภัยธรรมชาติก็ยังมีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็ทุกปีต้องมาพุระเบิดอีกแล้วค่ะโอ้โหบ้านพังเสียหายไป30หลังอำเภอชุมพวงค่ะนครราชสีมาเมื่อช่วงค่ำเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุพุระเบิดในเขตพื้นที่บ้านท่าหมู่ที่8ตำบลชุมพวงอำเภอชุมพวงโคราชนะคะก็รถดับเพลิงของเทศบาลเข้าไปในพื้นที่เพื่อระงับเหตุบ้านทั้งหลังนี่คือเสียหายหมดบ้านต้นเพลิงเนาะบ้านที่เกิดเหตุส่วนบ้านข้างเคียงเสียหายไป30หลังแต่ก็เล็กน้อยมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ1รายเมื่อคืนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนพร้อมกระจายกำลังกันกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใครที่เกิดเหตุนะคะก็ต้องสำรวจกันเช้านี้นะเพื่อจะได้ดูว่าจะช่วยเหลือกันตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไงต่อไปเนี่ยค่ะทำไมมีผู้ระเบิดอยู่ในหลังนี้ล่ะทำพุไหมหรือยังไงนี้ข่าวยังไม่มานะคะเพราะว่าเกิดเหตุตอนค่ำแล้วค่ะประมาณเกือบสองทุ่มกว่าจะเพลิงสงบเนี่ยเช้าคืนนะคะอันนี้ที่ชุมพวงเมื่อคืนโอ้โหแล้วพอใกล้ๆช่วงเทศกาลเนาะก็จะมีข่าวอย่างเงี้ยนะคะมีข่าวพุระเบิดอะไรอย่างนี้ค่ะก็ระมัดระวังนะคะบ้านไหนที่ทำอาชีพทำพุทำประทัดอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่คือจริงๆไม่ควรอยู่ในชุมชนไหมหรือยังไงเนี่ยบ้านนี้แสดงว่าอยู่ในชุมชนนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านอีก30หลังก็เสียหายไปด้วยอ่ะแสดงว่าบ้านอยู่ติดกันโอ้โหนี่ค่ะน่ากลัวมากนะคะส่วนเรื่องของอะไรล่ะเนี่ยฆาตกรรมเนาะลุง17ฆาตกรรมลุงวัย67เอ๊ะเดี๋ยวสายมาหรือยังลืมดู022481366นะคะยังว่างอยู่022481366สายยังว่างอยู่นะคะมาดูเรื่องฆาตกรรมสักหน่อยหนึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.แม่แตงเชียงใหม่รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกฆ่าตายอยู่ที่ใกล้ป่าช้าบ้านป่าที่วังแดงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็คือลุงสมเกียรติอายุ67ปีมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะนะคะแล้วใบหน้าเนี่ยถูกมีดกรีดคนร้ายไม่รู้เป็นใครหลบหนีไปพอช่วงค่ำเมื่อคืนนะคะปรากฏว่าตำรวจสภ.แม่แตงพร้อมชุดสืบได้ไปติดตามตัวคนฆ่าหรือฆาตกรได้สำเร็จนะคะเป็นหนุ่มวัย27ค่ะนายกฤษดารับสารภาพนะตำรวจก็จับได้ค่ำแล้วล่ะบอกว่ามาทำสวนฟักทองอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุกับคุณลุงแต่หลังจากฟักทองได้ออกลูกบางส่วนแล้วปรากฏว่ามีคนมาขโมยฟักทองไปหลายครั้งจนทำให้โมโหตัดสินใจมานอนเฝ้าสวนดูสิใคร ขี้ขโมยจังเลยตอนนั่งช่วงเช้าเห็นลุงกำลังป้อมเด็กเล็กฟักทองที่สวนก็เลยเข้าไปถามว่าขโมยมากี่ครั้งแล้วลุงไม่ตอบแต่ในมือน่ะมีฟักทองอยู่3ลูกเลยโมโหเข้าไปแย่งมีดที่ลุงพกติดตัวจากนั้นก็ฟันไปที่ใบหน้า3ครั้งจนหลบแน่นิ่งไปเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเลยค่ะโอ้โหนี่คือขโมยฟักทองถึงขนาดฆ่าตายเลยนะคะก็เป็นอุทาหรณ์เนาะคุณโยมใช่เนาะสายมาแล้วรับสายก่อนนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๋วน้องโด้ง
0: ใครคะ
2: พี่แอนค่ะ
0: พี่แอนอยู่จังหวัดไหนเอ่ย
2: อยู่จังหวัดอุบลค่ะ
0: พี่แอนอุบลนะคะเชิญค่ะพี่ฝนตกไหมนั่น
2: ตกค่ะทั้งคืนเลยยางก็ไม่ได้ฉีด
0: ทั้งคืนเลย
2: นอนพักผ่อนทั้งคืนเลย
0: ตกอีกหลายวันค่ะ
2: พักผ่อนค่ะ
0: มีเรื่องอะไรคะ
2: มีเรื่องที่มีเอกสารมาจากสำนักงานกฎหมายอะค่ะ2ครั้งแล้ว
0: ค่ะ

0: ขาก็ไม่ได้บอกแล้วแล้วเราออกนามได้ไหมชื่อเขาอ่ะจากนายกนายขอเนี่ยเราออกนามได้ไหม
1: ไม่หมายถึงว่าแล้วบทไหนบอกว่าเป็นหนังสือจากสำนักงานกฎหมาย
0: ใช่เป็นสำนักงานกฎหมายแต่เขาบอกว่าเราคืออย่างพี่เนี่ยไปกู้เงินเขาแล้วก็มีมาทั้งคนค้ำคนค้ำสองคนแล้วกู้คนนึงเนาะและทีนี้เขาก็บอกว่าเราไปกู้แต่เราไม่เคยไปกู้เลยนะ
1: แล้วรู้จักสองคนนั่นไหม
0: เขาก็มาอยู่บ้านเดียวกันคนที่กู้เป็นหลานเขยแล้วก็คนที่ค้ำเป็นพ่อตาแล้วก็เป็นป้าเขา
1: แล้วพี่แอนไปมีส่วนเกี่ยวข้องตรงตอนไหนอ่ะ
0: ไม่มีแล้วครับว่าไม่เคยรู้เลยว่าแล้วเขารู้ที่อยู่เราได้ยังไงไม่รู้จักเลยแล้วเขาไม่เคยยืมเลยอย่างเงี้ยไม่เคยกู
1: ้ยอดนี้ที่เขาชำระเท่าไหร่ครับพี
0: ่เขาบอกว่ากู้ไป 17,396 บาทเขาบอกว่าเขาจะคิดดอกเบี้ยให้เราชำระภายในเวลา30วันถ้าเกิดไม่ชำระไปชำระเขาจะมามีหมายศาลออกมาหมายจับอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้เขามีQR code ด้วยนะคะเราสแกนจ่าย
1: โอ้ยอย่าสแกนอย่าเพิ่งสแกนแล้วเดี๋ยวนี้งงเลยชื่ออะไรก็ถูกต้องทั้งหมดบ้านเลขที่ก็ตรง
0: ใช่ถูกต้องหมดเลยนามสกุลบ้านเลขที่มาทั้ง3คนเลยแต่เขาไม่เคยเลยนะ
1: แต่ว่าตัวพี่แอนเนี่ยไปเกี่ยวข้องคือตอนไหนหมายถึงว่าเราไปเป็นผู้ค้ำหรือผู้เอง
0: ไปเป็นคนพี่แอนนี่เป็นคนโทรแต่เป็นพี่เขยเนี่ยเป็นคนกู้แต่เขาไม่เคยกู้นะ
1: อ๋อจดหมายนี่คือทวงพี่เขยแต่ว่า
0: ใช่
1: แล้วทีนี้ก็เลยแต่ก็ไม่เคยกู้เงินก้อนนี้
0: ใช่
1: อ๋อแล้วพี่เขยได้อยู่ด้วยกันกับพี่แอนตลอดไหมอ่ะ
0: อยู่ค่ะอยู่เขาไม่เคยไปไหนเลยเขาก็อยู่ป้าคนค้ำเขาก็อยู่แล้วพ่อตาเขาก็ไม่เคยไปไหนมาไหนเขาไม่เคยเข้าสังคมอะไรแต่รถเขาซื้อแต่เขาซื้อเขาวางดาวสูงเขาไม่เคยไปค้ำเขาจะเอาผัวเมียค้ำเขาซื้อรถไถของ
1: ผู้คนหมดแล้วเหรอคะ
0: หมดแล้วค่ะหมดแล้วไม่มี
1: แล้วยืนยัน
0: อ๋อและทีนี้โทรเขาบริษัทเจริญชัยเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแต่ที่เราคาใจคือทำไมมันต้องมาจากกฎหมายเขาบอกว่าฉันมานานเป็นคนที่ทวงให้เจ้าของบริษัทเขาว่าอย่างเงี้ยติดตามให้ถ้าคุณไม่ดำเนินตามกฎหมายจะได้ตาม
1: กฎหมายมี
0: กฎหมายเขาว่าอย่างนี้ค่ะใช่
1: ในท้ายจดหมายมีเบอร์โทรไหมคะ
0: ในท้ายจดหมายมีเบอร์โทรมีค่ะมีเป็นไลน
1: ์เงินมีเป็นไลน์หรอไม่ใช่ไลน์น่าจะถ้าเป็นไลน์ไม่มั่นใจอาจจะไม่น่ากลัวอยู่มีเบอร์โทรติดต่อกับภายใน7วัน15วันมีไหม
0: เขาบอกว่ามีประมาณ30วันถ้าไม่ไปชำระเขาบอกว่าจะมีหมายศาลมาหาอะไรพวกนี้เขาจะฟ้องศาลอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: อ๋อไม่โบโทรที่แบบขึ้นด้วยของสำนักงานกฎหมายอันนี้ไหมคะ
0: สำนักงานกฎหมายมีค่ะมี
1: เบอร์02เบอร์มือถืออะไรก็แล้วแต่มีเบอร์โทรด้วยใช่ไหม
0: มีเบอร์นี่แหละเบอร์เดียวกันกับเบอร์ไลน์เบอร์กฎหมายเขาบอกว่ามีเบอร์เดียวกัน08088
1: ค่ะแบบโอ้จะเป็นทางเว็บไลน์อะไรไปคือถ้าเรามั่นใจว่าไม่ได้เคยเป็นหนี้เขาก็อยู่เฉยๆไป
0: ไม่ต้องไปแจ้งความอะไรใช่ไหมคะ
1: พี่ก็อย่าไปสแกนอะไรนะเผื่อว่ามันเป็นจดหมายของสำนักงานกฎหมายปลอม
0: ค่ะและทีนี้เขาก็มีโลโก้ด้วยนะว่าเป็นของสำนักงานกฎหมายถ้าเผื่อว่าพี่สีถ้าเผื่อว่ามีตำรวจเอามาให้เซ็นนู่นนั่นนี่เราต้องเซ็นไหมเราต้องทำไหม
1: ไม่เซ็น
0: ไม่เซ็นอย่างเดียวใช่ไหม
1: ไม่ใช่ตำรวจมาเลยเหรอ
0: ไม่หมายถึงอย่างเช่นเนี่ยมันมาสองครั้งแล้วนะอย่างเช่นที่ว่าถ้าสมมติว่ามาครั้งที่สามเผื่อมันให้ตำรวจเอามาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นชื่อคุณไหม
1: ตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้นะพี่ตำรวจไม่มีหน้าที่ทวงหนี้คนที่ส่งจดหมายต้องเป็นไปรษณีย์เท่านั้นตำรวจไม่ได้เกี่ยวอะไรค่ะใช่
0: เขาบอกว่าในจดหมายนี้เขาจะบอกว่าเขาจะให้ตำรวจมีหมายศาลมาหาอะไรอย่างนี้ในคือพี่แอนต้อง
1: โทรถามไม่เกี่ยวค่ะหมายศาลก็ตำรวจไม่ได้เอามาหมายศาลไม่มีตำรวจไม่มีหน้าที่จะเอาหมายศาลมาให้นะคะ
0: ไม่มีหมายศาลที่ตำรวจจะมาให้ทวง
1: ใช่ไหมหมายศาล

0: านก็ไม่ใช่ไม่เกี่ยว
1: ค่ะคือไม่ต้องทำอะไรจะเป็นมิจฉาชีพใช่ไหม
0: มันให้ชำระให้เงินก็ไม่ต้องทำอะไร
1: ใช
0: ่
1: มันบอกว่าให้ชำระ 3,000 3,648 บาท 78 สตางค
0: ์ชำระผ่านช่องทางไหน
1: มันมี QR โค้ดให้ในเอกสารนี่แหละ
0: อ๋อปลอมถ้างั้นปลอม
1: อ๋อคือเราไม่ต้องทำอะไรใช่ไหม
0: ไม่ต้องทำอะไรค่ะ
1: ค่ะคนบ้านนอกอะเนาะเขาก็ไม่เคยอะเขาก็บอกว่านอนไม่หลับมันจะให้ไปจ่ายเขาก็ดูเขาก็บอกว่าเป็นยอด 300,000 เป็นยอด 30,000 จะไปเอาตังค์ที่ไหนยืมก็ไม่เคย
0: ยืมจะแกจ่าย 3,000
1: ค่ะ
0: เออมันแปลกประหลาดแล้วล่ะถ้างั้นอะ
1: มันบอกว่า
0: ถ้าเรามั่นใจว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเราก็อยู่เฉยๆค่ะไม่ต้องทำอะไรถ้ามั่นใจว่าไม่ได้เป็นหนี้เขาเลยไม่มีไปซื้ออะไรทั้งสิ้นก็ไม่เป็นไรไม่มีอะไร
1: ค่ะเขาเจ้าก็จะระบุชื่อเข้ามานะชื่อนามสกุลและทีนี้เขาจะบอกว่าเป็นบริษัทเขาเขียนแค่ว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่บอกว่าบริษัทอะไรและทีนี้เขาจะบอกว่าผมเป็นทนายที่คุณนายกรเนี่ยให้มาทวงหนี้กับคุณนายนี้นายนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ในชื่อในจดหมายมีชื่อทนายความด้วยเหรอคะ
1: มีค่ะมันบอกว่าเป็นทนายแต่คนละคนเลยครับเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็มีแต่มันไม่บอกชื่อบริษัทมันบอกแค่ว่าคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทแต่คนนี้เป็นทนายเป็นคนให้ทวงหนี้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เอางี้ถ้าไม่ได้ซื้อถ้าไม่ได้เป็นหนี้เขาก็อยู่เฉยๆ
1: ค่ะไม่มาเคยเลยก็ยังอยู่ว่ามันจะได้ยังไงสองครั้งแล้วนะที่สี่มาสองครั้งแล้วเนี่ยค่ะ
0: อ๋อมันก็ทวงไปเรื่อยแหละพวกเนี้ย
1: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สีขอบคุณมากค่ะ
0: มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ก็ในยุคที่มีโจรเนาะมิจฉาชีพอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเราก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะเนาะอย่าให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเนาะอย่าเผลอเอาจริงๆเนาะเผลอไม่ได้เลยนะในยุคนี้ค่ะเดี๋ยวเมื่อวานนี้มีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสให้ตำรวจสน.วังทองหลังนะคะไปจับหนุ่มจีนไม่รู้ว่าเทาหรืออะไรนะคะก็เป็นการบูรณาการกับตม.ค่ะน้องเด้ง
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเป็นชายต้องสงสัยนะอยู่ตรงเดินหน้าอยู่คืออยู่ตรงหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว122อ่ะวังทองหลังนะคะก็บอกว่าผู้ชายคนนี้อ่ะเหมือนคนจีน
1: อ
0: ่ะนั่งอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็ดูแล้วเหมือนกับเคยพกปืนมายังตรงจุดนี้พลเมืองดีเขาบอกว่ากลัวจะเกิดอันตรายก็โทรหาตำรวจสน.วังทองหลางเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าชาวบ้านคนนี้เก่งมากเขาเป็นคนชอบสังเกตก็เกรงว่าจะอันตรายก็ดูจีนคนนี้แตกๆมีปืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ตำรวจสน.วังทองหลางก็ไปก็เจอเป็นจีนจริงๆด้วยอายุ50นะตรงตามรับแจ้งเลยค่ะไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางอะไรได้เลยก็เลยขอตรวจค้นตามขั้นตอนผลการตรวจค้นเจอปืนลูกโม่หนึ่งกระบอกซ่อนอยู่ในกระเป๋าก็คุมตัวไปที่โรงพักนะคะจากการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางพบยาไอซ์บรรจุถุงอยู่ 4.8 กรัมซุกซ่อนอยู่ในกล่องเหล็กแล้วก็พร้อมอุปกรณ์การเสพแน่นอนตรวจปัสสาวะเบื้องต้นก็มีสารเสพติดในร่างกายเขาบอกว่าไปซื้อยาไอซ์มาจากเพื่อนชาวจีนในราคา 5,000 เขาอ้างว่าได้รับปืนมาจากเพื่อนจีนเหมือนกันปืนจีนคนนั้นกลับประเทศไปแล้วแต่ตัวเองเนี่ยยังไม่กลับแล้วเพื่อนก่อนกลับประเทศก็เอาปืนมาให้จากการตรวจสอบชายคนนี้อยู่เกินประเทศไทยเกินกำหนดแล้ว586วันดู
1: เกือบ2ปีนะ
0: ใช่เป็น2ปีแล้วโอเวอร์เจออยู่นั่นอ่ะแล้วอยู่ทำอะไรอ่ะแล้วก็พูดไทยไม่ได้อะไรเลยต้องผ่านล่ามอย่างเดียวก็ต้องขังไว้ก่อนดำเนินคดีขยายผลแล้วก็ในประเทศออกได้ยังไงเนาะ
1: ครับ
0: มีแต่คนอย่างเงี้ยอยู่ในประเทศไทยตอนนี้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด
1: แล้วจุดเริ่มต้นที่พลเมืองดีเขาโทรแจ้งนี่คือเห็นผิด
0: ก็เห็นนั่งอยู่หน้านั่งอยู่หน้าโรงแรมแบบมีพิรุธน่ะแล้วเขาเคยเห็นว่าจีนคนนี้เคยมีปืนเขาจำได้ไงเขาเลยรีบโทรหาตำรวจสน.ทองหลางวังทองหลางเลยแล้วต้องชื่นชมเลยว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่ตั้งสังเกตดีมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: นี
1: ่ค่ะเซนไม่ผิดตัวมีเซนแล้วก็ไม่ผิดตัวจริง
0: เขาบอกเนี่ยมาดูหน่อยเขาเคยเห็นว่าคนจีนคนนี้น่าจะมีปืนค่ะก็มาถึงปุ๊บก็เจอจริงด้วยทั้งยาเสพติดทั้งปืน
1: โอ
0: ้ก็ช่วยกันสังเกตเนาะก็อย่างที่บอกอ่ะเราไว้ใจใครไม่ได้เลยตอนนี้
1: อ
0: ยู่รอบรอบตัวรอบรอบบ้านรอบรอบอะไรก็ตามนะคะต้องสังเกตกันว่ามีใครมาเช่าบ้านไว้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: ต้องช่วยกันดูนะ
0: ค่ะ
1: แต่อย่างมีเคสหนึ่งพี่คนนี้เนี่ยไม่ต้องช่วยกันดูเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยนะคือมีพฤติกรรมก่อกวนกันมาอย่างยาวนานนะทะเลาะกันมาเป็น10ปีอ่ะพี่อยู่กันมาได้ไงเนาะแต่บางคนมันก็ต้องอยู่กับบ้านหลังนึงมันไม่ใช่แค่แบบว่าเคยมีพี่คนหนึ่งนะที่ช่อง9เนี่ยนะแล้วก็มีปัญหากับข้างบ้านนะ
0: ค่ะ
1: ก็มีคนแนะนำเขาว่าย้ายเถอะโหอย่างงี้เจอคนอย่างงี้เดี๋ยววันนึงไม่ไหวก็ฆ่ากันหรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโหย้ายบ้านนี่มันเรื่องใหญ่นะเว้ย
0: ใช่คือทั้งชีวิตบางคนมีบ้านได้แค่หลังเดียวอ่ะมันต้องผ่อนไปถึง25-30 ป
1: ีอ่
0: ะ
1: ใช่แล้วเราบอกจะให้ขายแล้วไปซื้อใหม่ด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยอะไรก็ตามมันไม่ง่ายครับเพราะฉะนั้นจริงๆคนก็คงไม่ค่อยอยากมีปัญหานะแต่ว่า ในเมื่อมันต้องมันมีขึ้นมาแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนบ้านหลังนี้นะที่นนทบุรีนะพี่สีนะครับเขาร้องเรียนนะครับที่ไซน้อยนะครับนนทบุรีเขาบอกว่าโอ้โหทนพฤติกรรมเพื่อนบ้านคนนี้ไม่ไหวมีเพื่อนบ้านเป็นถึงทนายความนะโอ้เป็นทนายความนะครับทะเลาะกันมาเป็น10ปีเขาเจออะไรบ้างเขาเจอถึงขนาดแบบว่าพอคนไม่ถูกกันแล้วเนาะข้างบ้านก็ก่อกวนอย่างเช่นออกมาอาบน้ำหน้าบ้านโชว์ของลับเรื่องนั้นเลยนะเพื่อโหคือเหมือนจะแกล้งอ่ะคืออาบน้ำหน้าบ้านนี่มันต้องการก่อกวนก็คือแบบอ๋อเองไม่ชอบให้เองไม่ชอบข้าใช่ไหมข้าไปอาบน้ำหน้าบ้าน
0: เลยใช่ไหม
1: เออให้เองดูไปเลยอะไรแต่ประมาณนั้น
0: ต้องใ
1: จใช่ท
0: ิ้
1: งขยะ
0: ยั่วยุ
1: ใช่ยั่วยุทิ้งขยะหน้าบ้านเขาเกลือนเลยนะครับจอดรถขวางหน้าบ้านนะข่มขู่เอาอาชีพทนายเนี่ยนะครับมาข่มขู่ชาวบ้านตั้งราวตากผ้าออกมาซักผ้าอะไรคนไม่ชอบยิ่งอะไรไม่ชอบก็ยิ่งทำเพราะเขาถือว่าเขาทำหน้าบ้านทำไมอะไรประมาณนั้นลักษณะแบบนี้นะครับล่าสุดนะครับนี่ฮะหนึ่งในเพื่อนบ้านนั้นทนไม่ไหวแล้วนะครับ อยู่บ้านติดกันกับนี่แหละทนายความคนนี้แหละนะฮะเขาบอกว่าเขาย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับเกือบจะ20ปีแล้วนะนะฮะพบเห็นพฤติกรรมนะฮะของทนายคนนี้ที่สร้างความเดือดร้อนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นนั่งดื่มเหล้าหน้าบ้านเปิดเพลงเสียงดังในยามวิกาลนะครับส่งผลกระทบต่อคนป่วยคนติดเตียงพูดจาส่อเสียดสีชาวบ้านนะครับคือว่าคนแถวนั้นว่าแบบพวกขออภัยนะคำนี้มาดูแรงจังชนชั้นต่ำ
0: โ
1: อ้ว่าคนแถวนั้นว่าเพื่อนบ้านน่ะพวกชนชั้นต่ำเคยจุดไฟเผาขยะจนชาวบ้านเขากลัวว่าเกิดเพลิงไหม้เหมือนเขาก็แก้อย่างเงี้ยพี่จุดไฟเผาขยะแก้ผ้าอาบน้ำหน้าบ้านโชว์อวัยวะเพศอยู่หน้าบ้านอะไรแบบนี้
0: ช
1: ั้
0: นส
1: ู
0: งอย่าง
1: นั้
0: นเหรอ
1: ชั้นสูง
0: อาบน้ำหน้าบ้าน
1: เออ
0: เฮ้ยทำไมไม่อาบหลังคาอ่ะชั้นสูงต่อสายยางก็ไม่อาบหลังคา
1: เออสูงตรงมากใช่ไหมขึ้นไปหลังคาเลยสิเนี่ยนะครับ
0: ตาย
1: โอ้นะแล้วบอกว่าพอบ้านนี้แบบหมักเอาขยะมาเหมือนหมักหมมเหมือนแกล้งเอาไว้อย่างเงี้ยก็มีพวกสัตว์เลื้อยคลานก็มาในพวกแบบว่าหนูตะขาบอะไรพวกเนี้ยนะมันก็ส่งผลกระทบต่อคนแถวนั้นอีกไปฟ้องนิตินะครับนิติก็แนะนำให้ลูกบ้านเนี่ยดำเนินทางการทางกฎหมายกันเองนิติก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะครับก็เจอพวกเพราะเรื่องหัวหมอเลยนะเป็นทนายด้วยไงพี่นะเหนื่อยหน่อยนะครับเขาก็เลยอยากให้แบบว่าใครก็ตาใครก็ได้ช่วยกลับมาคืนความสงบให้กับคนในชุมชนเขาหน่อยได้ไหมนี่ฮะคนนี้อยู่ข้างบ้านนะบ้านตรงข้ามก็เหมือนกันบ้านตรงข้ามก็บอกโอ้โหนะเดือดร้อนเหลือเกินอย่างเช่นต้นไม้บ้านคู่กรณีเนี่ยนะครับมันก็ล้ำออกมาบดบังทางเข้าออกบ้านของตนพอจะไปตัดแต่งนะฮะเพื่อเปิดทางนะทางนู้นก็ไม่ให้
0: ไม่ได้
1: จะฟ้องร้องอีกอะไรแบบนี้คือแบบโอ้โหเจอเพื่อนบ้านที่ปวดหัวจริงพี่ปวดหัวมาก
0: ตายเลยอย่างนี้เนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ตลอดไปเหรอ
1: เนี่ยโอ้โหเมื่อวานเนี่ยพอคนนึงออกมาพูดเจอนักข่าวพอรู้นักข่าวมาอีกคนนึงออกมาระบายความอัดอั้นอีกคนนึงออกมากันใหญ่ยิงกันมีอีก 2-3 คนนะแต่ว่าก็เคสเนี่ยลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะกลุ่มผู้เสียหายก็เลยบอกฝากสื่อมวลชนหน่อยนะครับอยากให้ช่วยดำเนินการนะเพราะถือว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนในชุมชน
0: ตอนนี้สร้างความเดือดร้อนลำพังจริงนะ
1: ครับคือไอ้เรื่องจับแจ้ง
0: โอ้ย
1: โอ้
0: จะต้องอยู่แต่ในบ้าน
1: ด้ว
0: ยอีกหลังนึงอ่ะคือประมาณว่าไม่ยุ่งไม่อะไรด้วยอย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: คือเขาแจ้งตำรวจไปแล้วก็ตำรวจก็ให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ยังไม่เห็นเขาเคยตำรวจคนว่าหรอกไม่เคยเห็นตำรวจเขามาเชิญตัวไปทำอะไรเลยแจ้งไปเท่านั้นแล้ว
0: โอ้ยตายเลยเนี่ยมันมีเยอะนะคะอีกคนนึงเมื่อวานนี้แถวอโศกอ่ะ
1: ครับ
0: เดินถือมีดอาละวาดอยู่ในสุขุมวิท21อ่ะซอยอโศกเลยค่ะตั้งแต่เช้าแล้วคือใช้มีดเนี่ยนะคะเดินฟันไปเรื่อยอ่ะร้านค้าตบชั่วเข้าไปเจอใครก็ฟันมีคนบาดเจ็บตั้ง4คนอ่ะร้านค้าทรัพย์สินก็เสียหายหมด
1: ผมเพิ่งไปในตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยซอยสถานทูตอิสราเอลตรงเนี้ย
0: ตรงนั้นเลยใช่ไหมซอยอโศก
1: ตรงนี้เลยแล้วรถยังติดเลยพี่สีตอนเช้าๆ 9:00 น 10:00 นเนี่ยรถยังติดเลย
0: โอ้แล้วเป็นอะไรอ่ะเป็น
1: ข้างอะไรเจอถ้าขับรถไปแล้วเจออย่างงี้นะจะหนีไปไหนอ่ะรถมันติดอโศกอ่ะมันถือมีดเขาถึงถือมีดไล่ฟันทั้งคนทั้งรถได้เพราะรถมันติดคนเยอะ
0: โอ้โหนั่นแหละ
1: น่ากลัวมากการอโศก
0: เขาบอกว่า4คนน่ะบาดเจ็บกับมีดของอีกคนเนี้ยสุดท้ายผู้ก่อเหตุเป็นเมียนมานะคะ
1: อ้
0: างว่าเดินตามหาเมียแต่ไม่เจอเมียก็เลยเกิดอาการคุ้มคลั่งก่อเหตุอาละวาดแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้มันอ้างไหมเพราะเนี่ยเดินตามหาเมียเมียหายแล้วก็พนักงานร้านกาแฟที่ถูกอีกคนนี้ทำร้ายเนี่ยบาดเจ็บนะคะเขาบอกว่ากำลังเปิดร้านอยู่เมื่อได้ยินเสียงก็ไม่ได้ออกไปดูอะไรหรอกเพราะว่ามีลูกค้าอยู่ในร้านจะขายของอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบช่วงกอบโกยนะคนกำลังซื้อกาแฟแล้วแต่ละแก้วมันต้องชงช่วงอะไรอย่างนี้จะไม่ใช้เวลาเธอก็บอกว่าไม่ได้ออกไปดูแต่ได้ยินเลยว่ามีคนคลั่งจนกระทั่งพนักงานในร้านที่อยู่ติดกันพบว่าถูกมีดฟันเข้าที่หัวนะคะเมื่อทราบข่าวก็ไปโรงพักนะคะเธอบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังความปลอดภัยมากขึ้นแล้วเพราะว่าร้านของเธอเนี่ยมีคนเข้ามาใช้บริการอยู่ตลอดเวลาเพราะมันอยู่ริมถนนเลยใครเดินก็ต้องแวะเห็นสมมติเดินอยู่นะอยู่น้ำก็ต้องแวะซื้อกาแฟชาเย็นอะไรพวกนี้นะคะเป็นงงไปหมดเลยเนี่ยอย่างอีกร้านนึงชื่อเป็นร้านโคมไฟมันเอามีดฟันจนประตูแตกอ่ะคิดดูเอาเข่ากระแทกประตูคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยยังงงอยู่เหมือนกันเจ้าของร้านบอกก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะคะร้านนี้เมื่อวานเป็นร้านข้าวแกงอีกร้านหนึ่งเนาะปกติก็ขายวันหนึ่งก็ประมาณ 4-5,000 เมื่อวานขายไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว
1: อ
0: ย่างแล้วมาเจอลักษณะแบบนี้โอ้โหเครียดเลยนะคะ
1: ครับ
0: โอ
1: ้
0: มันมีแต่อย่างเนี้ยในบ้านเราเหรออย่างนี้เหรอ
1: โอ้
0: เนี่ยแล้วใครจะรับผิดชอบไหมชายคนนี้ก็โดนจับไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มันก็ไปติดคุกไปอะไรไปแล้วก็เดี๋ยวถูกส่งกลับพม่าไปเอาเรื่องความเสียหายอ่ะ
1: ครับแล้วคือสำคัญสุดขับรถที่ต้องล็อกประตูไว้ก่อนเลยนะเจอเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องนะอย่าลืมอย่าเผลอนะคือรถรุ่นใหม่ๆมันจะล็อกอัตโนมัติ
0: จริงมีคน
1: เคยเนี่ยล็อกรถ
0: ติดไฟแดงอยู่ใครก็ไม่รู้มาเปิดประตูหลังแล้วขึ้นไปนั่งอ่ะจะไปด้วย
1: พี่บี้มอเตอร์ไซค์ก็เจออย่างนี้ก็อย่าไปจอดดูแล้วไปไกลๆก่อนแล้วค่อยอย่าไปไทยมุงแถวนั้นนะมันถือมีดอยู่นะคนเราเนี่ยมันแปลกๆนะ
0: จริงเนาะมันไม่น่าอยู่เลยอย่างเงี้ยเนาะค่ะต้องระมัดระวังกัน
1: ครับผม
0: มีอีกไหมวันนี้ก่อนจะพักกัน
1: ก่อนจะพักก็ช่วงนี้ฝนตกก็ขับรถต้องระวังนิดนึงนะครับเนี่ยฮะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นที่แถวนนทบุรีเมื่อตอนประมาณ 4:30 นนี่เองนะครับก็หนึ่งนะเป็นนักข่าวอาวุโสสายทหารด้วยนะครับพี่เล็กวัฒนานานุ่มนะครับ
0: เอ้า
1: ก็
0: อุบัติเหตุเหรอ
1: มีรถคันนึงชนท้ายแกเต็มๆเลยตึ้งนึงเลยนะฮะโอ้โหแกบอกกระแทกเลยนะเพราะว่ารถคันอื่นเขาเบรกทันกันหมดคืออุบัติเหตุคันหน้าสุดเนี่ยรถตู้เขาเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะครับรถหลังที่ขับไปมาก็เบรกกันรถแกก็บอกแกก็เบรกจะเบรกทันแต่หลังจากนั้นอีก3 วิรถที่ตามหลังแกมาเนี่ยนะฮะพุ่งชน นะครับรถของพี่เล็กวาสนานาน่วมเนี่ยเต็มๆเลยนะครับโอ้โหก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเหตุการณ์นี้มีนะครับคนเจ็บ2รายคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่เขามีอุบัติเหตุก่อนแล้วเนี่ยนะฮะได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับคนที่มาชนเนี่ยเป็นเหมือนกับลักษณะนางเป็นนางแบบด้วยแล้วก็เป็นคนที่แบบไลฟ์สดขายของด้วยนะฮะชื่อว่าคุณประพัฒน์สอนเนี่ยนะเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอทำงานเพิ่งเสร็จกำลังจะกลับบ้านนะพอลงสะพานมาเห็นเขาเบรกกันแล้วเบรกไม่ทันเห็นแล้วนะแต่เบรกแล้วแล้วเบรกแล้วด้วยแต่เบรกไม่ทันนี่ฮะอาจจะฝนตกถนนลื่นด้วยนะชนเต็มๆเลยฮะพี่เด็กนี่เขาขับBM นะฮะนี่ก็ถูกชนจากด้านหลังนะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากก็ยังดีพี่เขาเพิ่งบอกว่าโหชนแรงเหมือนกันนะแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะก็แสดงว่าช่วงนี้ฝนตก
0: ฝนตกถนนลื่น
1: ใช่พี่เนาะมอสงมอสายนี่ต้องระวังเลยนะครับช่วงนี้ครับผม
0: ใช่ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: งเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ย้ำ

0: รุงรอมไม่ได้สร้างในวันเดียว
1: นะครับก็เห็นบอกว่าใครที่มีตั๋วคอนเสิร์ตพี่เสกโลโซอยู่ในมือเนี่ยเตรียมโชคดี2ต่อนะฮะ
0: ชัวร์แล้วใช่ไหม
1: ก็มีแนวโน้มนะเพราะเห็นพี่เสกเขาออกมายืนยันนะว่าเขาชวนด้วยตัวเองนะว่าน้องเนเน่เนี่ยจะมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตที่ราชมังด้วยนะครับคอนเสิร์ตของ
0: แสดงว่าเขาติดต่อทาบทามไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
1: ครับผมครับผม
0: เนาะ
1: 21พฤศจิกานะฮะ
0: รู้สึกก่อนหน้าพี่เสกจะมีอีกวงหนึ่งที่สิงคโปร์เนเน่ก็จะไปร่วมแจมนะคะ
1: ครับผม
0: จะไปร่วมแจมอันนี้เป็นคอนเสิร์ตต่างประเทศนะคะที่ประเทศสิงคโปร์นั้นก็น่าจะเป็นงานที่ชัดเจนแล้วว่าในนี้จะไปร่วมแจมกับวงนั้น
1: ครับ
0: ค่ะนี่สุดยอดจริงเนาะเหมือนแบบน้าแอแต่งเพลงนี้ตึงโรมไม่ได้สร้างในวันเดียว
1: นะ
0: ต่อที่นี่ผ่านการฝึกฝนมาตลอดในระยะเวลา10ปีต้องบอกว่า10ปีนะคะ10ปีจริงๆเด็กคนนี้เมื่อวานนี้ยิ่งขุดยิ่งน่ารักมีคนโพสต์คลิปตอนที่เนเน่ใส่แต่งชุดนักเรียนไปยืนร้องเพลงอยู่ที่ชายหาดตรงนั้นน่ารักมากเลยร้องเพลงสากลนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็ยืนร้องอยู่ชายหาดนะมีคนเข้าไปขอถ่ายรูปนู่นนี่นั่นมันคือมันแบบเด็กอะน่ารักมากนะคะนี
1: ่
0: นี่คือต้องชื่นชมพ่ออีกแล้วนะคะพ่อดีนะสุดยอดจริง
1: แล้วอีกคลิปหนึ่งก็เขามาออกเนี่ยพี่ซุปเปอร์จิ๋วอะรายการของ Work Point นะครับตอนเด็กๆอะ
0: ใช
1: ่เด็กเลยนะโหเขาร้องแบบเขาร้องแบบร้องว้ากอะภาษาร้องเขาเรียกว่าแบบร้องว้ากได้อะอย่าง
0: ที่เขาเป็น
1: ครู
0: เขาเป็นร็อกตั้งแต่เด
1: ็
0: ก
1: ใช่เขาเป็นร้องแต่เด็กกูเงาะที่เสนาหอยเนี่ยเป็นเหมือนกับคอมเมนเตอร์ยังแบบว่าโอ้โหตอนนี้ยังเด็กมากนะยังว้ากได้เลยอ่ะก็ถือว่ามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็ก
0: ค่ะ
1: หรือกีตงกีตาร์ได้แล้วตอนนั้นโอ้โหฮะ
0: คือแบบเก่งจริงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อสักครู่นะคะที่เปิดเพลงแรกตั้งใจทำเพลงนี้ให้เนเน่นะคะเป็นและเป็นระดับตำนานทั้งนั้นนะไอ้กีตาร์ที่มิ้วๆเมื่อกี้อ่ะน่ะโอ้ไม่ใช่ว่าเจอกันง่ายๆนะคะมาช่วยกันร้องมาช่วยกันทำดนตรีน้าแอฟพูดเมื่อวานนี้หลังจากเนเน่เป็นแชมป์แล้วเนี่ยน้าแอฟบอกว่าคุณแอฟจริงๆแกไม่เคยเชียร์ใครนะแต่เนเน่นี่แกทุ่มสุดตัวเลยแกบอกว่าแกดูจากนิ้วของเนเน่นะเวลาเล่นกีตาร์นะเด็กคนนี้แบบมหัศจรรย์มากๆอ่ะแกบอกแกคนลุ้มจริงดูนิ้วดูอะไรวิธีการเล่นกีตาร์ของเนเน่นะแกบอกนี่แหละเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์จริงๆยอมรับสุดๆเล่นนี่คือแบบคือแสดงว่าเขาตั้งใจจะไปในทางเพลงร็อกตั้งแต่เด็กว่าไหม
1: ใช่
0: ไม่ป๊อปไม่อะไรคือไม่แบบไม่แนวเกาหลีไม่อะไรทั้งนั้นมาทางนี้เลยมุ่งมั่นเลย
1: ฝึกมาในทางร็อก
0: ฝึกมาในทางร็อกจริงๆนะคะก็เอาชนะใจผู้ชมสามารถคว้าแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์ซีซั่น21ไปครองได้สำเร็จนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่รับรางวัลกันบนเวทีแล้วแน่นอนนะคะก็หลายคนก็อยากรู้ไงว่าจะเลือกแบบไหนทางไหนที่แบบเขาจะผ่อนจ่าย40ปีกับรับเงินก้อนไปเลยแต่ว่าไม่ถึง1ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าครอบครัวจะเลือกยังไงแต่ว่าในนี้สัมภาษณ์สั้นๆว่าเดี๋ยวจะนำเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปต่อยอดทางด้านดนตรีทั้งการสร้างสรรค์ผลงานตัวเองแล้วก็หนูจะเอาไปซื้อกีตาร์ใหม่หรือว่าอย่างนั้นจะซื้อกีตาร์ใหม่สักตัวเพราะว่าชอบทำเพลงคิดเพลงเองที่สำคัญคืออยากออกทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกนะคะนี่คือตอบสั้นๆก่อนแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเนเน่กับคุณพ่อเนี่ยจะเลือกทางไหนหรือผู้จัดการนะสองรูปแบบนะคะรับเงินงวดรายปีก็คือเขาจะแบ่งจ่ายเป็นปีละประมาณ830,000 บาทต่อเนื่อง40ปี ปีละนะคะก็ 25,000 เหรียญอันนี้ยังไม่รวมการหักภาษีนะตามกฎหมายสหรัฐเนี่ยคนที่มีรายได้ต้องหักภาษี 30% ส่วนอีกรูปแบบนึงจะรับก้อนเดียวไปไหมแต่เขาจะจ่ายตามมูลค่าเงินสดในปัจจุบันจะหักทอนมูลค่าลงมาก็เหลืออยู่ประมาณสัก9.9 ล้านถึง 14.2 ล้านก่อนหักภาษีค่ะก็ประมาณ300,000 เหรียญถึง 400,000ประมาณนี้ทีนี
2: ้
0: ถ้ากรณีเนเน่เนี่ยเป็นผู้ชนะที่เป็นต่างชาติไม่มีถิ่นพำนักในสหรัฐเงินรางวัลก็ต้องถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายอย่างที่บอก 30% รวมถึงภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมตรงผลได้ยอดเงินสุทธิก็ลดลงไปอีกพอสมควรแหละนะคะแต่ก็หลายคนบอกว่าอันนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะว่าโอกาสทางอาชีพในวงการระดับโลกของเนเน่เนี่ยมูลค่ามันมหาศาลในระยะยาวจริงๆน้องดง
2: ครับ
0: เนี่ยค่ะก็เอาแค่ตอนที่พอคลิปออกมาว่าเนเน่เนี่ยได้มีการขึ้นไปร้องกับวงระดับโลกอย่างลินคินพาร์คนะโอ้โหนี่สุดยอดยิ่งกว่าอีกเนาะ
2: โอ้โหคือ
0: ม
2: ัน
0: ไม่น่าเชื่อจริงๆอ่ะเออ
2: น้องเหมือน
0: เนี่ยค่ะ
2: รอส่งเธออยู่แล้วอ่ะเลือกจะเป็นมาแบบเพื่อส่งเธอจริงๆอ่ะ
0: ก็แสดงว่าเวทีเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเนเน่เป็นผู้ชนะถูกเปล่าเขาถึงได้เชิญศิลปินระดับโลกมาให
2: ้ก็ต้องก็อย่างนั้นนะพี่เพราะว่าผลเขาผลคะแนนเขารู้มาก่อนระดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะ
0: ค่ะ
2: เพราะมันทิ้งขาดที่เราบอกว่าโอ้โหคะแนน
0: เนาะ
2: ที่เขาเปิดมา
0: บอกเลยว่าทัวร์ละยังบอกเลยว่าทัวร์แน่นอนถ้าโพลมาระดับนั้นนะคะ
2: ครับ
0: เนเน่ก็ได้เป็นแชมป์นะคะก็ถือว่าแฟนๆขนลุกกันทั่วโลกนะคะเมื่อวานนี้
2: น
0: ะทั้งมาโชว์หลังจากนั้นก็มาโชว์ที่ร้านอาหารใช่ไหมวาน
2: า
0: น่าอะไรสักอย่างนะคะ
2: เห็นคลิปคนไทยอยู่ที่ว่าที่ว่าไปโชว์เป็นร้านไทยใช่ไหมพี่ถ้าจะเป็นร้านไทย
0: เป็นร้านอาหารไทยคนไทยก็ไปรออยู่เต็มไปหมดเลยนะคะก็ไปโชว์ร้องเพลงไทยร้องพิเศษโรโซอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็เสียงกรี๊ดกันแบบไม่รู้จะกรี๊ดยังไงเอาจริงๆเมื่อวานเนี้ยตลอดทั้งวันก็วนเวียนดูเน่ๆกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแบบไม่รู้สึกเบื่อเลย
2: ครับผมทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปเจาะเรื่องชุดสีแดงที่เธอใส่โชว์ด้วยนะฮะเพราะว่าคือภาพนั้นน่ะคนเห็นไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นนาทีประกาศตอนที่เธอแบบยืนลุ้นแล้วก็ล้มไปกับเวทีเลยอ่ะพี่ที่ตอนเธอดีใจแบบลงไปนอนที่พื้นเวทีเนี่ยนะฮะเธอสวมใส่ชุดผ้าไหมนะเห็นแบบนั้นน่ะสีแดงชุดนั้นน่ะนะครับเป็นผ้าไหมบ้านครัวว
0: ันโชว์เนาะ
2: ใช่นะครับผ้าไหมนี่นะฮะเขาบอกว่าที่เนเน่ใส่เนี่ยเป็นภูมิปัญญาการทอนะที่สืบทอดมาอย่างยาวนานในชั่วอายุคนเลยนะครับนะฮะคุณลุงที่เป็นเจ้าของร้านผ้าไหมเนี่ยนะครับเจ้าของร้านผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยชื่อว่าลุงอีฟอายุ77แล้วนะพี
0: ่
2: แล้วจะบอกว่าที่ร้านเนี่ยเขาสืบทอดนะครับเรื่องราวของผ้าไหมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษตั้งสมัยร.5นะลูกหลานทุกรุ่นเนี่ยก็สืบต่อกันมานะครับเนี่ยจนทราบข่าวว่าน้องเนเน่เนี่ยนะฮะจะเลือกสวมใส่ชุดไทยของทางร้านในการแข่งขันเนี่ยก็เลยนะครับตัดเย็บขึ้นมาใหม่ให้เลยเพื่อความภาคภูมิใจนะครับนะครับนี่แหละนะโอ้ก็เลยได้เห็นผ้าไหมจากกี่ทอมือริมคลองแสนแสบ
0: ทั่
2: วสู่สายตาโลกชาวโลกนะฮะนี่ฮะ
0: โอ้นี่เป็นผ้าไหมกรุงเทพนะคะ
2: ครับผมเพราะว่าฝรั่งก็ต้องถามเนอะเนี่ยเขาคงดูหมดนะเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเสื้อผ้ารองเท้าใครแต่งหน้าให้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: นี่ฮ
2: ะ
0: มาจากบ้านครัวชุมชนมุสลิมริมคลองแสนแสบนะคะ
2: ใช่ทำให้ชุมชนนี่เนี่ยเดี๋ยวจะมีออเดอร์มาอีกละเรื่องของผ้าไทยนะฮะ
0: เนี่ยก็หลายคนไม่รู้จริงๆไงว่าเอ้าในชุมชนแห่งนี้มีการทอผ้าไหมด้วยเหรอแล้วก็คือถ้านึกถึงผ้าไหมแล้วก็นึกถึงทางอีสานกับทางเหนือเป็นหลักถูกไหม
1: ใช
0: ่ผ้าไหมลำพูนนะผ้าไหมทางอีสานสกลนครนี้ใครจะมาคิดว่าชุมชนบ้านทัวอยู่ตรงริมคลองแสนแสบตรงราชเทวียังมีการทอผ้าไหมอยู
1: ่ครับ
0: นะคะ
1: ผ้าไหมแดงสมเด็จ
0: โอ้โหแดงแบบแดงสวยมากแต่ชุดเมื่อวานที่ขึ้นรับนั่นคือก็แดงอีกแบบนะคนละแดงเนาะ
1: ครับ
0: สองชุดสองชุดนะคะ
1: บ้าครู
0: ความหมายก็ลึกซึ้งน้องโยงเรียกว่าโยงอัตลักษณ์ความเป็นไทยใช่ใช่จำได้แล้วที่นี่ก็ทอผ้าไหมให้กับคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยพรทิพย์เคยสวมนะที่ไปรับรางวัลขึ้นโชว์การประกวดมิสยูนิเวิร์สอ่ะ
1: สมัยที่ปุ๋ยประกวดเลยเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: พี่ปุ๋ยก็ใส่ชุดผ้าไหมของที่นี่เป็นชุดประจำชาติที่สวยที่สุดในการประกวดมิสยูนิเวิร์สนางงามจักรวาลเมื่อปี2531นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นงานทอที่ละเอียดเขาบอกว่าอย่างนั้นนะต้องมีความประนุ่งประนีตมาก
1: โอ้ครับ
0: นี่คือเรื่องของชุดนะคะแล้วก็เรื่องของเขาบอกว่าคือตอนที่กรรมการกระโดดขึ้นเวทีอ่ะไปกอดครอบครัวก็คือลุงฮาวี่เนี่ยนะคะฮาวี่เมนเดลก็มีคนแซะแกก็ตลอดคนแซวแกตลอดว่าดีใจด้วยนะไม่ต้องขายบ้านแล้วอะไรอย่างนี้ เขาบอกว่าจริงๆนะคะลุงฮาวี่เนี่ยกรรมการคนนี้เขาเป็นโรคที่ทรมานมาทั้งชีวิตป่วยเป็นโรค OCD ขั้นรุนแรงและมีภาวะโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรง OCD คือโรคย้ำคิดย้ำทำเขาเนี่ยใช้ชีวิตหวาดระแวงสิ่งสกปรกตลอดเวลาไม่ยอมจับมือใครในชีวิตประจำวันเลยมาหลายปีแล้วฮาวี่เนี่ยเขาเป็นศิลปินเขาเป็นคนดังที่มีสองโรคอยู่ในตัวเองก็คือ OCD ย้ำคิดย้ำทำกับโรคกลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรงไม่เคยสัมผัสใครเลยไม่จับมือใครไม่อะไรเคยไม่คือก็หยิ่งนะเอาจริงๆชีวิตเขาอะ แต่นี่เขาบอกว่าเนเน่สามารถทลายกำแพงโรคนี้ของฮาวี่ได
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็เพิ่งรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเหมือนกัน
1: โ
0: อ้คนอเมริกันก็รู้เรื่องนี้เขาบอกว่าก็คือก็เป็นคนดังแหละอาวี่ทำลอยในโลกออนไลน์

0: ครึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของ AGT นะคะแล้วก็บอกว่านี่แหละเขาวิ่งป่วย2โรคนี้ทำให้ตลอดชีวิตเขาปฏิเสธการจับมือและการสัมผัสตัวผู้คนมาโดยตลอดแต่ว่าวินาทีสำคัญเมื่อวานนี้เนี่ยเขากระโดดขึ้นเวทีเองนะคะ
1: อารมณ์นะตอนนั้นนะมันอารมณ์มันคงแบบลืมโลกทุกอย่างแล้วอ่ะลืมความระแวงลืมอะไรไปแล้ว
0: ค่ะด้วยความดีใจเพราะว่าเขาเชียร์เขาเชียร์สุดๆจริงๆเนาะ
1: ครับ
0: เชียร์ออกหน้าออกตานะกรรมการคนเนี้ยนั่นแหละสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะจบละตอนนี้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ผมเรียกหาดูยังไม่เห็นกำหนดการว่าจะกลับไทยเมื่อไหร่นะฮะรอบนี
0: ้คือก่อนหน้านี้ก็บอกว่าเหมือนจะจองตั๋วกลับ28แต่ไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ไปดูสัญญาว่าถ้าเผื่อว่ามีการรับงานนอกเหนือสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถทำได้ไหมก็บอกว่าไม่มีปัญหางานในไทยก็คือรับไปเลย
1: โอ้
0: เขาบอกว่าไม่มีปัญหาคนละสัญญาอะไรกันแต่ถ้าในสหรัฐอเมริกาก็ต้องผ่านต้นสังกัดก็คือนี่แหละของ ATP นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนไหมนะคะหลังจากกลับมาเมืองไทยก็คงจะต้องไปโรงเรียนก่อนไหมหรือยังไงไม่รู้นะต่อไปชีวิตนี่เนาะจะเอายังไงดีแล้วก็ไหนจะต้องมาอยู่คอนโดหรูสุดๆนะคะน้องร้อง
1: โอ้เมื่อวานใช่ไหมฮะเขา
0: ที่คุณ
1: เจ้าสัวมอบคอนโดให้ใช่ไหม
0: แสดงว่ามอบกันก่อนหน้านี้แล้ว
1: มอบกันก่อน
0: มอบกันก่อนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าว
1: ใช่เพื่อให้มีกำลังใจ
0: ได้ก่อนแล้วแน่นอนเนี่ยแสดงว่าคุณธนินทร์เจรวนนท์เนี่ยแกมองการไกลมากนะ
1: คร
0: ับ มอบกันก่อนแล้วมอบก่อนแล้วก่อนจะไปด้วยซ้ำก็คือได้คอนโดไปแล้วอ่ะบางข่าวบางสื่อเขาก็บอกว่า20กว่าล้านบางสื่อบอกว่า30ล้านนะคอนโดนี
1: ้โอ้โห8หลักเขาบอก8หลักอ่ะ
0: โอ้นั่นแหละค่ะเพราะว่าคอนโดนี้มันเริ่มต้นที่20ล้านอ่ะน้องรุ่ง
1: โอ้โห
0: คอนโดตึกเนี้ย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้สุดยอด
0: สุดยอดเนาะนี่ค่ะ
1: เปลี่ยนชีวิตจริงเนาะอย่างที่บอกมองย้อนหลังกลับไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเธอยังไปเปิดหมวกเล่นดนตรีอยู่นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับหลังเลิกเรียนอ่ะ
0: นี่ไงค
1: ่
0: ะคอนโดมิเนียมโครงการ Mabori Group นะคะ The Forestier Condominium เนี่ยมอบกันเมื่อวันที่5ก่อนที่เนเน่กับครอบครัวจะเดินทางไปแข่งรอบไฟนอลนะคะมอบกันเมื่อวันที่5ก็คือให้ครอบครัวเลยและระบุว่าจะไม่มีภาระผูกพันใดๆภายหลังเมื่อเนเน่เดินทางไปแข่งคือจะได้แชมป์ไม่ได้ไม่รู้ล่ะให้แล้วแต่คิดว่าคุณธนินทร์แกรู้แล้วว่าต้องได้แชมป์นะคะก็เมื่อวานนี้พอเป็นข่าวก็มีภาพนี้โผล่ขึ้นมาว่าเนเน่น่ะไปรับมอบคอนโดแล้วพื้นที่เกือบ100ตารางเมตรนะคะเป็นห้องชุด2ห้องนอน2ห้องน้ำ 98.69 ตารางเมตรนะคะเป็นขนาดพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยสำหรับการอยู่เป็นครอบครัวข้อมูลโครงการนี้ก็คือว่าเขาจะเริ่มต้นตั้งราคาขายเนาะอยู่ที่26ล้านขึ้นไปแต่ห้องนี้อยู่กลางๆก็ประมาณ35ล้านบาทกลางๆราคากลางๆนะครับกลางๆขอย้ำนะกลางๆอยู่ตรงนั้นในบางนาตราดอ่ะเห็นป้ายอ่ะประกาศป้ายโฆษณาอยู
1: ่ใช่ก็เพิ่งเปิดห้างใหม่ไปนั่นนะครับพี
0: ่นั่นแหละใช่เลยได้กับเมกะ
1: ใ
0: กล้เมกะบางนาด้วยนะคะตรงนั้นเป็นคอนโดตั้งอยู่บนพื้นที่16ไร่269ยูนิตแล้วโฆษณาให้แกหน่อยนะเพราะว่าถ้าใครจะไปซื้อก็อยากจะบ้านใกล้เรือนเคียงกับเนเน่ก็ไปได้นะคะ35ล้านน้องรุ่งจะคล่องไหมยังว่างอยู่เพ
1: รา
0: ะว
1: ่าอย่างนั้นครับผมครับผมเดี๋ยวงวดนี้กับงวดนี้กับงวดนี้
0: เหรอ
1: วันนะฮะ
0: อีก5วันนะอีก5-6วันได้ลุ้น
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: จามอนจะไปอยู่ใกล้ห้องกับเมเน่แล้วนะคะ
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน

0: ยังต้องกว้างสัก10ใบต้องซื้อชุดแบบ10ใบเออ
1: 10ใบก็60ล้านใช่มั้ยซื้อ
0: พอนะพอนะ
1: 60ก็โอเคเหลืออีกเพียบเออ
0: เออค่ะเดี๋ยวรู้เรื่องเน่รอพี่ก่อนเน่เออ
1: จะได้เป็นเพื่อนบ้านกันจะได้เป็นเพื่อนบ้านกันเออนะคะ
0: ครับผม
1: สุดยอดจริงโอ้ยลักชัวรี่มากๆนะคะ
0: ลักชัวรี่ลักชัวรี
1: ่ดูสิเด็ก16อ่ะนะคะ
0: เนาะ
1: เก่งยอดจริงสุดยอดสุดยอดไม่กระทั่งเขาเรียกจำไหมเนาะเป็นกินพาร์กอ่ะ
0: ครับ
1: โปรดิวเป็นทั้งโปรดิวเซอร์หัวหน้าวงผู้ก่อตั้งนะตอนเล่นกีตาร์ก็ยิ้มแบบเชื่อไหมว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเราพยายามจองตั๋วจะดูตอนนั้นเขามาแสดงคอนเสิร์ตที่บ้านเราเนาะไม่ได้ดูนะแต่เพื่อนที่ทำงานด้วยกันได้ดูลิงกินพาร์
0: ค
1: ถ้าใครที่เกิดในยุคนั้นนะต้องคิดยุค90นั่นแหละเนี่ยปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าเขาจะแผ่วไปบ้างเพราะว่าสมาชิกในวงเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะนักร้องนำแต่ก็ยังเนี่ยประมาณเมื่อวานนี้เขาบอกว่าเชื่อไหมว่าทำให้คนได้ไปติดตามอ่ะวงนี้อีกรอบนึงอ่ะแต่เขาตำนานนะเขาตำนานอยู่แล้ววงนี้ค่ะใช่สุดจริง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนในวงการกีฬากันบ้างไหมมากีฬากันบ้างนะพี่นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับกีฬานี่ก็วันนี้ต้องยกให้คนนี้เลยที่ต้องไปเชียร์กันนะครับเจ้าบิวภูริพลนะฮะนักวิ่งลมกดไทยเทพบิวเทพบิวเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยถ้าพูดถึงในเอเชียนเกมนะครับไม่ได้ใช้คำว่าเต็งหนึ่งมา40ปีแล้วพี่ไม่มีนักกีฬาวิ่งที่จะลงแข่งขัน100เมตรแล้วบอกว่านักวิ่งทีมชาติไทยเราคือเต็งหนึ่งอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้คำนี้มานานแล้วจนแหละเทพบิวถือกำเนิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้รอบคัดเลือกวิ่งแบบตอนจะเข้าเส้นชัยเนี่ยแกแบบวิ่งแบบลดความเร็วลงด้วยนะลดความเร็วลงนิดนึงนะยัง 9.95 วิวิ่งต่ำกว่า10วิแล้วครับ
1: ที่
0: ทำมาสิบวิแล้วโอ้ทำสถิติทำสถิติของตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ทำไว้ 9.99 วินาทีนะ100เมตรนะครั้งนี้เหลือ 9.95 วินาทีแล้วเดี๋ยวรอบชิงจะเท่าไหร่รอบชิงก็คือใส่เต็มรอบรองรอบชิงเนี่ยใส่เต็มนะฮะก็เห็นบอกว่าเย็นนี้นะครับจะมีการแข่งขันรอบรองชนะเลิศแล้วก็หาคนที่วิ่งเร็วที่สุด8คนเข้าไปชิงชนะเลิศกันนะฮะซึ่งเทพบิวคือน่าจะอยู่ใน1ใน8เพราะเขาเป็นเต็ง1ของรายการนี้วิ่ง100เมตรชายนี่คือไฮไลท์นะพี่ไฮไลท์โอ้อยากกระพริบตาเลยพี่10วิเท่านั้นเองอ่ะพอปั้งออกปุ๊บเนี่ยโอ้โหนับไปฮะ1ถึง10เนี่ยจบแล้วนะครับอย่าเผลอเปลี่ยนช่องอย่าเผลอกระพริบตาเลยนะครับ
1: มันแป๊บเดียวจริงๆเนาะ
0: ใช่ๆๆนะฮะ
1: น
0: ่
1: าสนใจมาก
0: แล้วก็ต้องลุ้นอีกคนนึงอ่ะนะครับนอตันพี่เห็นมั้ยนอตันรู้จักนอตันใช่มั้ยฮะนักปิงปองอายุ16ปีอ่ะพี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเด็กไทยคนนี้เขาบอกมีของประเภททีมลงเล่นประเภททีมเนี่ยเอาชนะอดีตมือหนึ่งโลกจีนได้นะครับเอาชนะได้เพราะว่าเขาบอกสไตล์การตีปิงปองของนอตันเนี่ยนะฮะเด็กไทยคนนี้เนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สไตล์แบบกล้าได้กล้าเสียตบมาตบกลับจีนดักทางไม่ถูกอ่ะจีนเจอมุมอ่ะว่าแบบ
1: เจอแล้วงง
0: ตั้งรับหรือมันจะมันแบบหลอกหน้าไม้มันตั้งรับเดี๋ยวมันตั้งตบสู้คือแบบโอ้โหมีสารพัดนะครับ
1: น่าดูมาก
0: จ
1: ี
0: นเนี่ยจีนเหนื่อยเลยฮะจีนเหนื่อยเลย
1: ต้องดู
0: นะครับ
1: จีนเหนื่อย

0: จริงปิงปองเนี่ยต้องจีนอยู่แล้ว
1: ใช่ปิงปองนี่เขาต้องเนาะ
0: ต้องจีนไต้หวันเนี่ยนะคะสุดๆอยู่แล้วแต่นี่คือมาเจอนอร์ตันเดี๋ยวจะได้งงกันอันนี้คือรอบชิงใช่ไหม
1: ยังครับพี่รู้สึกว่าย
0: ังเหรอคะ
1: รอบ16คนเนี่ยจะต้องเข้าไปเจอคือวันนั้นที่เจอจีนนะครับเล่นให้ประเทศทีมเนาะแล้วก็ถึงนอร์ตันจะชนะจีนได้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยไทยเราแพ้3-1คู่นะครับสามประเภททีมก็แพ้ไปแต่ว่าประเภทเดียวเนี่ยนอร์ตันจะเจอมือหนึ่งของโลกปัจจุบันแล้วครับอันนั้นอดีตนะเราเคยเจออดีตมือหนึ่งโลกแล้วก็เป็นอันดับมือ8ของโลกนะฮะ
0: เคยชนะมือหนึ่งโลกของจีนมาแล้วเหรอ
1: เคยชนะอดีตมือหนึ่งโลกมาแล้ววันนั้นที่เล่นประเภททีมแต่เดี๋ยวประเภทเดียว
0: ตอนนี้โอ้ค่ะ
1: ประเภทเดียวเนี่ยก็คือวันที่จะลงแข่งขันรอบ16คนเนี่ยนะครับจะต้องเจอกับหวังฉู่ชินคนนี้ปัจจุบันละคนนี้มือหนึ่งโลกปัจจุบันน่าดูมากนะครับ
0: โอ้น่าชมชอบ
1: ปิงปองเขาก็เล่นกันไว
0: โอ้ชอบดูปิงปองมากเพราะว่ามันรู้สึกโอ้สะใจดีมากนะคะ
1: เ
0: ออถ้าไปดูประวัติเขานะคะนอร์ตันเนี่ยพ่อแม่ยอมให้ลูกเรียนระบบโฮมสคูลที่บ้านควบคู่กับการซ้อมปิงปองอย่างจริงจังน้องดง
1: โอ้
0: ไม่ได้เข้าระบบโรงเรียนนะคะเรียนที่บ้านนะคะเด็กคนนี
1: ้โอ
0: ้นี่คือทำเหมือนจีนเลยอ่ะอย่างจีนเนี่ยก็ทุ่มเทก็คือเด็กไม่ต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนซ้อมแล้วก็ซ้อม
1: โอ
0: ้ไม่ได้ล่ะเออก็ไปคว้าแชมป์มาจากนู่นเลยซานฟานไปนู่นนี่นั่นโอ้โห
1: ผลงานตกเลยแม่เขาครูเลยใช่ไหมพี่เขาทุ่มกับกีฬาเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะทุ่มค่ะเนี่ยเขาบอกว่านอร์ตันเนี่ยเขาเลือกการศึกษาในระบบโฮมสคูลควบคู่กับการซ้อมเทนนิสอย่างจริงจังมากคนจีนเลยทำเหมือนนักกีฬาจีนทุกอย่าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ
0: ู้น่าสนใจวันนี้นะคะช่องไหนถ่ายทอดน่าดูมาก
1: ครับผมนี่ผมกำลังหาโปรแกรมอยู่นะว่าแกจะแข่งวันไหนนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เจอกับเนี่ยมือหนึ่งโลกปัจจุบัน
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะได้โปรแกรมมาเดี๋ยวนะคือ
0: เนื้อดีจิตภัทรปีชายานน่าจับตาของวงการเทนนิสเทเบิลเทนนิสนะคะ
1: ค่ะโหต้องทุ่มเทอย่างเงี้ยนะแบบมันต้องแลกในชีวิตเชื่อพี่แบบมันจะได้มีเวลาไปซ้อมไม่ต้องพะวงเรื่องเรียนเรื่องส่งการบ้านเรื่องอะไรอย่างงี้เท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่มีคลิปตั้งแต่เด็กๆนะเริ่มมีพวกเพจปิงปองเนี่ยเอาคลิปสมัยแบบน้องนอร์ตันเนี่ยเด็กประมาณแบบ9ขวบ10ขวบอ่ะก็เริ่มเป็นคู่ซ้อมแบบตบแบบโปะโบะโบะอย่างงี้นะปิงปองมันเหมือนแบบปิงปองนี่เหมือนใช้หุ่นยนต์ตีนะแต่จริงๆแล้วคนนะก็คือแบบเวลาเขาซ้อมอ่ะพี่ท่าเขาจะเดิน
0: ต้องแบบว่า
1: ฟาดไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆ
0: ตาที
1: ่
0: แบบ
1: ลึ
0: กๆคือแบบว่าอู๋มันต้องดีมากนะตานะสุดยอดจริงยอดมากๆนะคะนักกีฬาไทยน่าจะได้มามีลุ้นอ่ะมีลุ้นอีกหลายเหรียญนะคะ
1: ครับผมนะ
0: ค่ะ
1: มีลุ้นทั้งวันนี้เอาวิ่งกับวิ่ง100เมตรก่อนนะครับแล้วก็รอเชียร์ปิงปองด้วยปิงปองดาวรุ่งดวงใหม่นะครับผม
0: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬาค่ะ
1: ครับ
0: วันนี้มีเรื่องต้องติดตามเรื่องกยศ.นะคะ2-3วันแล้วนะคะมีข่าวว่าถ้าไม่คือถ้าคาดการเนาะในเทอมหน้าเทอมถัดไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีเงินกู้จากกยศ.แล้วค่ะน้องดุ้งเพราะว่ารุ่นพี่ที่ก็จบไปแล้วเนี่ยไม่ยอมส่งเงินกยศ.กันเลยนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาก็บอกว่าปัญหากองทุนกยศ.ที่มันไม่พอตอนนี้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วกยศ.ไม่ได้เปิดตัวเลขว่าขาดเงินไปเท่าไหร่หรือเด็กที่กำลังรองเงินเท่าไ ข้าใจว่า

0: จะเปิดเองก็ลำบากใจก็ไปกดดันฝ่ายการเมืองถ้าบอกว่าขาดไป 3-4 พันล้านก็จะเป็นการต่อว่าฝ่ายการเมืองว่าจัดงบยังไงไม่พอแต่เมื่อเด็กๆและฝ่ายค้านออกมาเรียกร้องกยศ.ก็สามารถเปิดตัวเลขออกมาได้เลยว่าเดี๋ยวปลายปี69เนี่ยกำลังรอคอยเงินกันอยู่ขาดเท่าไหร่คือถ้าตามตัวเลขนะที่ฝ่ายค้านเขาชี้แจงก็บอกว่าดูจากรัฐมนตรีประจำสำนักคุณพลาดรปริศนานันทกุลเปิดเผยออกมานะคะว่าประมาณ 3-4 พันล้านแต่ทุกคนต้องนึกถึงเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยว่าอีก้อน 3-4 พันล้านเนี่ยหมายถึงตัวเลขจำนวนเด็กเท่าไหร่เออตอนนี้ทราบว่าเด็กหลายคนที่ไม่ได้จ่ายค่าเทอมนะคะทุกมหาวิทยาลัยบังคับให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วเนี่ยมันก
1: ็
0: ดูจะโหดร้ายไปใช่ไหมเออ
1: ใช่ผม
0: นี่ค่ะก็ต้องรอติดตามว่ารัฐบาลจะเปิดเผยตัวเลขแบบไหนยังไงว่าตอนนี้ขาดเท่าไหร่รัฐบาลจะสั่งให้เพียงพอแบบไหนยังไงเออเนี่ยค่ะจะเอาไปโปกกยศ.ไหมหรือยังไงแต่ว่าถ้าในมุมฝ่ายค้านอย่างคุณลักษณ์นกเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาไม่ใช่การศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณของสภาก็บอกว่าเขาไม่ติดนะถ้าจะหาได้เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษาเนี่ยปกเป็นหมื่นล้านก็น่าจะได้ในเมื
1: ่อ
0: หาเงินมาติดโซลาร์เซลล์ได้หมื่นกว่าล้านก็น่าจะหาได้หมื่นกว่าล้านมาปกให้กับกยศ.ได้นั้นไม่ว่าให้การศึกษาเด็กไป
1: อืม
0: เนี่ยค่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็น่าสนใจเรื่องเงินกยศ.นี่แหละค่ะ
1: อือครับผมเนาะก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าโอกาสของคนหลายคนต้องขึ้นอยู่กับเงินก้อนนี้นะพี่นะ
0: ใช
1: ่โอ้ถ้าไม่มีนี่
0: เด็กของการทำเยอะนะไม่มีเงินค่าเทอมน้องดง
1: ครับ
0: อืม
1: เข้าใจเลย
0: เนาะอืม
1: ครับผม
0: ครับเป็นจบสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้าย
1: ครับผม

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เพลงนี้

0: ดสูตรใหม
1: ่เต่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์ม

0: S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ประมาณช่วงสุดท้ายนะคะน้องดวงเชิญค่ะ
3: ถามพี่สีเมื่อกี้ตอนช่วงบันเทิงเราลืมข่าวนี้ได้ยังไงพี่สี
2: ตรงไหน
3: แข่งอะไรแข่งได้นะอยากแข่งบุญวาสนากับคุณดิวนะเขาว่างั้นนะดิวอลิสลานะฮะ
2: เป็นเพชรเม็ดแรงแล้ว
3: แฟนหนุ่มเธอขอแต่งงานแล้วกลางทะเลสาบที่เมืองโคโมประเทศอิตาลีครับพี่โอ้โหเพชรที่เข้าตาปึ้งปึ้งปึ้งเพชรเม็ด
2: พุ่งมาแต่ไกลเลยเหรอ
3: เนี่ยคนชาวเน็ตก็ถึงบอกว่าคนเราล้มเนี่ยอย่าไปข้ามนะต้องให้กำลังใจกันนะคนเราเนี่ยกลับมาได้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแฟนหนุ่มของคุณดิวนะครับก็ขอเธอแต่งงานนะครับท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกนะครับที่อิตาลีเขาบอกเมืองนี้เป็นเมืองแบบว่าแบบมันเป็นทะเลสาบนะครับล้อมรอบไปด้วยตึกตายแบบอิตาลียุโรปสีๆที่นะครับแล้วก็ไปล่องเรือกันแล้วก็ขอแต่งงานนะครับนะก็แสดงความยินดีด้วยเลยอัปเดตให้ฟังนะฮะเรื่องคดีเธอก็คงจะใกล้เคียงหมดแล้วมั้งใช่ไหมฮะก็เห็นให้ทางทนายคืนเงินละนะครับ
2: โอ้จริงๆเธอบอกเธอเป็นหนี้20ล้านนะ
3: ครับผม
2: สุดยอดจริงยินดีด้วยอ่ะใช่ไหมยินดีด้วยนะ
3: ใช่
2: ส่วนใครที่แฟนขอแต่งงานที่ทะเลสาบสงขลาก็ไม่เป็นไรนะคะ
3: จะได้กลับไปอีกเพราะว่าเจอหนังเลือด
2: อะไรนะ
3: จะได้กลับไปอีกนะเพราะว่าทะเลท่านเขาบอกว่าจะจับเลือดใช่ไหมจะได้จับหนังเลือดได้กลับไปอีกอะสงขลาเนี่ย
2: สงขลา
4: จุด5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
5: เอาดินสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับเช้าวันนี้รับหน้าที่โดยเรา2คนผมเจษฎาสารทองจากห้องส่งครับ
6: แล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะวันนี้รายงานเข้ามาผ่านซูมนะคะก็ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำแบบนี้นะคะวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อภิสันต์ วณิชย์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์เจตคะหัวข้อวันนี้คือเรื่อง
5: ครับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยนะฮะมีอะไรที่เราจะต้องเป็นห่วงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาดู